0: ทักมานะครับทักมาจะบอกว่าเอ๊ะ Facebook FM 100.5 เสียงเบาๆนะครับคุณสัตติมาบอกเราแบบนั้นนะครับคุณอัมพรนะครับก็ทักทีมงานของเรามาคุณกันธนภักดิ์จากภูเก็ต27องศาคุณหมูบอกว่าอุดรธานีวันนี้24องศานะครับเมื่อวานฝนตกหนักเช้านี้มีหมอกลงเล็กน้อยค่ะอ้าวอย่างนี้ต้องอากาศดีสิครับ PM 2.5 ไม่น่าจะมีคุณอุมาปรารถนาอนุรักษ์จากภูเก็ตนะครับแล้วก็คุณพิชิตแคมป์บอกว่าช่วงนี้โลกประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวหลายแห่งบ่อยครั้งสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นเพราะมีประเทศใดที่ทำการทดลองรอบอนิวเคลียร์หรือเปล่าถ้าเขาทำอยู่หรือเขาทำใต้ดินก็เป็นประเด็นที่น่าคิดนะพี่เจเจเนาะ
1: ใช่
0: พี่เจเจเห็นท่านใดบ้างครับ
1: ค่ะมีคุณอะไรนะนะคะแล้วก็มีคุณอมรีนะฮะนอกจากนี้แล้วก็มีคุณสุวิทย์คุณชวารีคุณเป้าหมายของชีวิตนะฮะคุณประภากรนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่ส่งข้อความกันเข้ามาทักทายแล้วก็รวมไปถึง LINE ด้วยนะคะคุณวิบูลชัยคุณพิบูลชัยคุณชื่อคล้ายกันเลยนะคะทั้งสองท่านคุณมยุรีคุณแล้วก็คุณธีรพลคุณโดยคุณมณีรัตน์คุณดิเรกฤทธิ์ด้วยนะคะคุณวิสิทธิ์ด้วยค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ส่งข้อความกันเข้ามามีทาง TikTok ด้วยใช่ไหมคะพี่ต้นคะ
0: ใช่ครับเห็นคุณแฮนเซลคุณจันคุณนิสสิริโชคบอกพุทธสวัสดีครับแล้วก็คุณหน่อย LPC นะครับคุณศักดาแล้วก็คุณติ่งติ่งนะครับคุณอีกหลายๆท่านคุณน้องแกงหม้อนะครับน้องแกงหม้อคุณชยพัฒน์59นะครับเข้ามาร่วมกับเราคุณหน่อยแอลพีซีและอีกหลายๆท่านกราบขอบพระคุณมากนะครับฝากกดเลิฟกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
1: ค่ะวันนี้เราขายของกันเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ดีใจนะ เพราะว่าทุกวันที่เรามาจัดรายการเราก็จะมีคุณผู้ฟังที่น่ารักนะคะเข้ามาให้กำลังใจทักทายเราอยู่ทุกครั้งเลยนะคะทุกวันด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันต่อนะคะมีเรื่องประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมนะคะคือดีพร้อมเนี่ยไปคว้ารางวัล Outstanding Government Entity on Social Media ค่ะก็พร้อมหนุน4แนวทางยกระดับการสื่อสารให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลบริการและโอกาสได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเดินหน้ายกระดับการสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัลค่ะมุ่งสร้างการรับรู้สู่ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์ได้จริงพร้อมกับวาง4แนวทางตรงกลุ่มตรงข้อมูลตรงช่องทางรับฟังและปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลโครงการสิทธิประโยชน์และบริการของดีพร้อมได้สะดวกและตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งนี้ก็ตอกย้ำแนวทางการสื่อสารที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจหลังได้รับรางวัล Outstanding Government Entity on Social Media จากเวที Thailand Social Government Awards นะฮะในฐานะ1ในท็อป50ฮะองค์กรภาครัฐจากกว่า300หน่วยงานทั่วประเทศขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะทั้งนี้คุณพลาวุฒิวงวิวัฒน์รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เปิดเผยว่าปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนทำให้การสื่อสารของภาครัฐนั้นต้องปรับจากการเผยแพร่ข้อมูลไปสู่การสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงกับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะข้อมูลสิทธิประโยชน์โครงการสนับสนุนและบริการภาครัฐซึ่งต้องนำเสนออย่างถูกต้องชัดเจนและเข้าใจง่ายค่ะพร้อมกับนำผลประเมินจากรางวัลมาพัฒนาการสื่อสารผ่าน4แนวทางสำคัญเพื่อให้การสื่อสารนั้นตรงกับความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการสื่อสารในสังคมยุคใหม่อย่างแท้จริงนะคะพี่ต้นคะ
0: ใช่เลยครับผมไปฟ้าวันนี้ผมวันนี้เป็นวันที่2กันยายนนะครับตามกำหนดการแล้วเนี่ยเรือรบนะครับโหเรียกว่าจะใหญ่มากๆเลยเนี่ยเป็นก็คืออับราฮัม USS อับราฮัมลินคอนจะเข้าเทียบท่าเขาบอกใกล้กับที่แหลมฉบังนะครับในวันนี้ซึ่งก็จะนำเรือลำนี้มาพร้อมกับเรือบริวารและทหารนะครับที่อยู่บนเรือเนี่ย 5,000 คนนะครับจะมาพักตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6ฉะนั้นก็ใครที่อยากจะเห็นโฉมหน้าของ USS อับราฮัมลินคอนก็อาจจะต้องไปใกล้แหลมฉบังนะมันผมว่าน่าจะมองเห็นจากฝั่งแล้วเพราะเรือมันใหญ่มาก ทีนี้สิ่งที่ตามมาก็คือว่าบรรดาทหารทั้งหลายเหล่านี้นะครับอยู่บนเรือมา260กว่าวันส ก็เรียกว่าไม่ได้มีโอกาสใช้เงินใช้ทองนะครับเบี้ยลงเบี้ยเลี้ยงอะไรก็ได้กันมาเพราะฉะนั้นก็คงจะขึ้นมาใช้ที่แถบพัทยาแล้วก็อยู่ถึงวันที่6ก็อาจจะเดินทางเข้ามาใช้จ่ายกันในกรุงเทพด้วยเพราะฉะนั้นเราในฐานะเจ้าบ้านก็เตรียมตัวต้อนรับกันให้เป็นอย่างดีนะครับตำรวจพัทยาบอกว่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เชื่อแน่ว่าในระหว่างนี้นะก็อาจจะมีเขาเรียกว่าเซ็กเวิร์กเกอร์นะครับที่อาจจะฉวยโอกาสนะครับมาทำการอะไรแบบนี้นะครับทำให้ภาพลักษณ์ของพัทยานั้นเสียหายแต่ว่าตำรวจก็จะพยายามทำงานอย่างเต็มที่ส่วนท่านสีเจนสิงครับที่เจเจเสร็จการประชุมของ SCO ปั๊บก็วันที่1กันยาเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปอียิปต์เลยนะครับสีจิ้นผิงเยือนอียิปต์ในรอบ10ปีเพราะว่าครั้งหลังสุดที่ท่านไปคือปี2016นะครับไปเขาบอกว่าไปในขณะที่สหรัฐกำลังคุกคามแล้วก็ขู่ที่จะคว่ำบาตรอียิปต์นะครับการเดินทางไปถึงอียิปต์ในครั้งนี้ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดูแล้วแบบในโลกตะวันตกเขาบอกเหมือนก็จีนก็ไม่ได้ยี่หละอะไรต่างๆกับเรื่องของการที่สหรัฐอเมริกานั้นกำลังที่จะคุกคามภูมิภาคนี้นะครับตั้งแต่เรื่องของอิหร่านนะครับแล้วก็เรื่องของความร่วมมือกันระหว่างอิหร่านกับอียิปต์กับอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมทั้งเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ที่ทางสหรัฐเนี่ยก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้กับอียิปต์เท่าไหร่แต่ว่าการไปครั้งนี้นะครับของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็บอกว่าก็ไปกระชับความสัมพันธ์และเรื่องของการลงทุนการวิจัยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือนะครับรวมทั้งการให้ความร่วมมือในด้านของ AI ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการฟื้นฟูมิตรภาพนะครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอียิปต์ด้วยนะครับก็ดูกันต่อไปว่าเงินจะสะพัดแค่ไหนการลงทุนอะไรต่างๆจะหลั่งไหลไปสู่ภูมิภาคนี้เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะครับข่าวนี้มาจากบางกอกโพสต์
1: ค่ะมีอีกเรื่องนึงนะคะนี่เป็นข่าวจาก NHK News นะคะสำนักข่าวของญี่ปุ่นค่ะ South Korean Intelligence Agency Signs of US North Korea Dialogue ค่ะเอาละสิมีรายงานจากหน่วยข้อมูลข่าวกรองของเกาหลีใต้นะคะพบเห็นสัญญาณว่าสหรัฐกับเกาหลีเหนือเนี่ยกำลังพูดคุยกันนะคะอย่างลับๆนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ย NHK รายงานว่าหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้ค่ะพบเห็นสัญญาณว่ามันมีความเป็นไปได้ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนะคะซึ่งเราทราบกันดีว่าปกติที่ผ่านๆมาจะไม่ค่อยมีการปฏิสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่ระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลเกาหลีเหนือจะมีก็แต่ในยุคที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำของสหรัฐนั่นแหละนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะทั้งโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็เคยได้แสดงเจตนารมณ์นะคะที่จะพบประธานาพบกับคิมจองอึนนะคะผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือภายในช่วงปลายปีนี้นะคะและล่าสุดค่ะหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้นะคะก็เปิดเผยค่ะว่ามีการตรวจจับสัญญาณพบว่าสหรัฐกับเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะกำลังพูดคุยหารือกันนะคะจากการเปิดเผยข้อมูลโดยหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้นี่ค่ะและก็รวมไปถึงบรรดาสมาชิกผู้แทนสมาชิกผู้แทนราษฎรนะฮะก็พูดง่ายๆคือสสของเกาหลีใต้นั่นแหละบอกว่าหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้นะฮะระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะมีขึ้นนะในช่วงใดช่วงหนึ่งของปีนี้และก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการติดต่อโดยตรงที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะยังไม่มีการยืนยันเรื่องนี้แต่มันมีสัญญาณความเป็นไปได้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยแอบพูดคุยกันอย่างลับๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยหรือยังไม่มีการอธิบายเรื่องนี้นะคะจากฝั่งสหรัฐแต่อย่างใดส่วนเกาหลีเหนือเนี่ยก็ยังคิดคูลนะประธานอธิบดีผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนเนี่ยก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรว่าอยากจะพบอยากจะพูดอยากจะคุยอะไรออกนอกหน้านะคะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าคิมจองอึนเนี่ยไม่มีการเปิดเผยหรือว่าพูดคุยถึงเรื่องนี้ออกสื่อของทางการเกาหลีเหนือแต่อย่างใดอันนี้น่าจับตามองอย่างยิ่งค่ะ
0: เหมือนว่าสงวนท่าทีนะอ้าวแล้วยังไงเนี่ยหมายความว่าเกาหลีใต้จะโดนทิ้งแล้วหรอสหรัฐจะทิ้งเกาหลีใต้หรอ ยังไง
1: ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะคะเนาะพี่ต้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐกับเกาหลีใต้มีกำหนดที่จะซ้อมฝึกซ้อมรบร่วมกันใช่ไหมแล้วจู่ๆเนี่ยก็ได้รับการแจ้งเตือนไม่ใช่การแจ้งเตือนได้รับการแจ้งจากสหรัฐว่าจะลดสเกลของการฝึกซ้อมรบร่วมกันนะฮะแล้วก็ย่นระยะเวลาให้สั้นขึ้นด้วยอันนี้ก็ทำให้หลายฝ่ายสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ตอนนั้นมีรายงานแพร่ๆออกมาว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอยากจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือน่าจับตามองอย่างยิ่งค่ะเรื่องนี้ค่ะ
0: เราหวังว่าเขาคงจะรวมชาติกันได้ในเร็วๆนี้นะครับในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติกรีแสงนามนะครับกับเรื่องอาเซียนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบสุดขั้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:12 ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเราจะไปช่วงเจาะลึกอาเซียนกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดในประเด็นอาเซียนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบสุดขั้วค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะตอนนี้อากาศที่อินโดนีเซียเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
4: กำลังจะเปลี่ยนนะครับเข้าสู่ฤดูมรสุมอีกรอบนึงแล้วนะครับฝนก็จะเริ่มมาทยอยมาแล้วครับ
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วอาจารย์ได้รับผลกระทบจากไฟป่ากับเขาไหมครับอาจารย
4: ์ที่จาการ์ตาไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเรื่องที่คุณสุชาติถามมาเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่านาทีนี้เนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศใช่ไหมครับโลกร้อนแล้วก็ extreme weather conditions หรือว่าตัวของภัยธรรมชาติขั้นสุดขั้วเนี่ยเกิดขึ้นทุกที่เลยใช่ไห
1: ม
4: ในผมคิดว่าที่ที่ใหญ่ที่สุดที่เราเพิ่งเคยเห็นในช่วงชีวิตของเราเนี่ยก็คือกรณีของ Glacial Lake Albert Flood นะครับที่เนปาลใช่ไหมที่ตัวของธารน้ำแข็งที่มันสะสมตัวเป็นทะเลสาบมันถล่มลงมาแล้วก็ฆ่าชีวิตคนเป็นเรือนพันคนนะครับแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอในช่วงเวลาใกล้ๆกันเนี่ยเราเห็นด้วยนะครับว่าประเทศไทยก็เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่เลยนะครับแถวๆตลาดบุรีมวกเหล็กน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเนี่ยเขาต้องปิดอุทยานแห่งชาติเลยนะครับในอาเซียนเองเนี่ยมีภัยธรรมชาติแล้วก็เงื่อนไขทางด้านภัยการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่รุนแรงแล้วก็ซับซ้อนหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งรุนแรงแล้วก็ดูเหมือนกับไม่ค่อยทำให้เกิดแบบข่าวหน้าหนึ่งอะแต่ส่งผลระยะยาวเยอะเขาเรียกว่า salinity intrusion ครับหรือว่าการลุกลามของลิ่มน้ำเค็
1: ม
4: ก็คือการที่แม่น้ำเนี่ยปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยลงใช่ไหมครับในขณะที่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเพราะโลกร้อนเนี่ยมันทำให้น้ำทะเลไหลเข้าไปในแม่น้ำแล้วพื้นที่ที่น้ำเคยเป็นน้ำจืดเนี่ยมันกลายเป็นน้ำกร่อยเพราะฉะนั้นบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่มันเคยอุดมสมบูรณ์แล้วเป็นที่พอปลูกข้าวซึ่งเป็นความมั่นคงอาหารของมนุษย์เนี่ยมันปลูกไม่ได้นะครับอย่างเวียดนามเนี่ยเจอปัญหานี้หนักมากนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือโดนเรื่องของซูเปอร์ไต้ฝุ่นครับนั่นก็คือพายุรุนแรงเกินระดับ5นะครับที่มาในอาเซียนภาคพื้นทวีปเราอาจจะไม่เจอซูเปอร์ไต้ฝุ่นนะครับแต่เราก็เจอปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเรนบอมเพราะฉะนั้นมันมีการคาดการณ์ครับว่าในช่วง5ปีต่อจากนี้เนี่ยแต่ละประเทศในอาเซียนจะเจอกับวิกฤตเรื่องอะไรบ้างนะครับเริ่มจากคนที่เจอบ่อยที่สุดแล้วก็รุนแรงที่สุดก่อนนะครับนั่นก็คือฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์ที่นอกจากจะอยู่บน Ring of Fire ที่เจอเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดแล้วนะครับทางลูซอนตอนเหนือแล้วก็หมู่เกาะวิซายัสนะครับทางตอนกลางแล้วขึ้นไปทางเหนือเนี่ย มันเป็นพื้นที่รับแรงปะทะหลักเลยของซูเปอร์ไต้ฝุ่นครับปีหนึ่งเนี่ยพัดเข้ามา3ลูกบางปี 0-5 ลูกนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะที่เรียกว่าสตรอมเซิร์ชนะครับก็คือพายุฝนแบบรุนแรงฝนตกต่อเนื่องกัน2สัปดาห์3สัปดาห์นะครับแล้วก็แน่นอนหลังจากพายุน้ำท่วมสิ่งที่จะตามมาด้วยเนื่องจากฝนตกรุนแรงก็คือมันเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาครับเพราะฉะนั้นดินโคลนมันจะอ่อนตัวแล้วมันก็จะถล่มเกิดแลนด์สไลด์อันนี้เป็นภัยคุกคามที่รุนแรงที่สุดนะครับของฟิลิปปินส์ในขณะที่เวียดนามเองเนี่ยภาคใต้ซึ่งอุดมสมบูรณ์มากนะครับดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่เราเรียกว่าแม่โขงเดลต้าเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดริมน้ำเค็มครับแล้วถ้าเกิดริมน้ำเค็มตรงนี้เนี่ยถามว่ามันรุนแรงขนาดไหนมีการประมาณการกันครับว่าความเสียหายจากริมน้ำเค็มที่แทรกตัวเข้ามาเพราะว่ามันเกิดโครงการจำนวนมากที่ไปเปลี่ยนแปลงทางเดินของแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงลดลงเนี่ยภายในปี2020ถึงปี2030เนี่ย GDP ของเวียดนามอาจจะลดลงถึง 15% นะฮะจากการที่เขาไม่สามารถผลิตอาหารได้แล้วเวียดนามเองเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นประเทศซึ่งไม่มีความมั่นคงทางอาหารเพราะนั้นแน่นอนสำหรับประเทศที่มองว่าเอ้ยนี่คือคู่แข่งอะมันก็อาจจะเป็นโอกาสใช่ไห
1: ม
4: เพราะว่าตลาดโลกเนี่ยข้าวของเวียดนามเองก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องนึกถึงภาพที่กว้างกว่านั้นด้วยว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณการผลิตมากมายมหาศาลขนาดนี้เนี่ยอยู่ดีข้าวหายไปจำนวนมากในโลกเนี่ยราคาของธัญพืชราคาของข้าวมันสูงพร้อมกันทั้งหมดคนในประเทศเราก็เดือดร้อนนะครับในขณะที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับภาคกลางตอนเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคเหนือนะครับมีความเสี่ยงในเรื่องของดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะครับในขณะที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลโดยเฉพาะทางตอนล่างสมุทรปราการนะครับสมุทรสาครนะครับฉะเชิงเทรานะครับมีความเสี่ยงสูงเลยนะครับที่จะเจอเรื่องของคลื่นความร้อนร่วมกับภาวะน้ำทะเลหนุนจนทำให้บางส่วนของเมืองเนี่ยมันจมน้ำในระยะเวลา5ปีต่อจากนี้นะครับอินโดนีเซียเองนะครับก็แน่นอนที่สุดเขาอยู่บน Ring of Fire เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์เพราะนั้นเรื่องของแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเนี่ยยังมีความรุนแรงอยู่แต่ว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้เรื่องที่ต้องจับตาดูของอินโดนีเซียก็คือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญครับพอซูเปอร์เอลนีโญมันเกิดขึ้นเนี่ยมันแห้งจัดเพราะนั้นพื้นที่ที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือป่าพลุครับป่าพลุก็คือพื้นที่น้ำท่วมขังต่อเนื่องกันเป็นชั่วนาตาปีเพราะฉะนั้นใบไม้ที่มันทับถมกันแล้วเน่าอยู่ใต้ก้นบึงพวกนี้เนี่ยมันปล่อยก๊าซมีเทนครับแต่ที่ผ่านมามันมีน้ำอยู่ถูกต้องไหมฮะแต่พอมันเกิดซูเปอร์เอลนีโญปุ๊บน้ำพวกนี้มันลดลงถึงระดับที่ก๊าซมีเทนมันผุดขึ้นมาแล้วมันอาจจะเกิดประกายไฟได้แล้วพอเกิดประกายไฟปุ๊บพวกนี้มันจะกลายเป็นป่าพลุเลยบ่อก๊าซที่มันทับถมกันมันเชื่อมถึงกันหมดเพราะไอ้ป่าพลุพวกนี้พอมันไฟไหม้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดไอ้ปรากฏการณ์หมอกฝุ่นละอองหมอกควันข้ามพรมแดน transboundary haze pollution ไอ้อย่างเงี้ยมันจะกระทบมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับฟิลิปปินส์ครับเมียนมาฟิลิปปินส์อยู่ทางตะวันออกสุดเมียนมาอยู่ทางตะวันตกฟิลิปปินส์เจอซูเปอร์ไต้ฝุ่นเมียนมาจะเจอซูเปอร์ไซโคลนครับหลายๆท่านอาจจะเคยจำได้พายุไซโคลนนากริสในปี2008ใช่ไหมฮะพายุนาโคนไนกิสในปี2008เนี่ยคนพม่าตายไปทีเดียว 140,000 คนนะครับมันเป็นความรุนแรงระดับมหาศาลนะครับหรือซูเปอร์ไต้ฝุ่นอย่างไฮเอ็นที่ขึ้นฟิลิปปินส์ในปี2013เนี่ยความเสียหายมัน 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ทั้งหมดที่พูดมาความเสียหายที่มากที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในอาเซียนแล้วกระทบไปทั่วซัพพลายเชนของโลกเลยเนี่ยคือมหาอุทกภัยประเทศไทยครับมหาอุทกภัยประเทศไทยปลายปี2011ต้นปี2012เนี่ยมันส่งคนตายเป็นร้อยคนเราทราบดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือห่วงโซ่มูลค่าทั้งโลกมันพังความสูญเสียครั้งนั้น 46,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรุนแรงมากนะฮะ yeah. เพราะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าหลายๆพื้นที่ในอาเซียนเองเนี่ยก็มีความสุ่มเสี่ยงนะครับในภาคพื้นทวีปหลายๆท่านบอกไอ้อย่างนี้สปป.ลาวมีอะไรไหมเพราะว่าไม่ติดทะเลเขามีปัญหาครับเพราะว่าเวลาเขาเจอภาวะเรนบอมเนี่ยเนื่องจาก น้ำทะเลมันร้อนขึ้นใช่ไหมครับมันระเหยมากขึ้นพอมันไปกระทบแนวเขาปุ๊บเนี่ยมันควบแน่นแล้วมันตกลงมาเป็นพายุฝนอย่างรุนแรงต่อเนื่องกันหลายวันเพราะฉะนั้นสปป.ลาวเนี่ยจะเจอภาวะโคลนถล่มโคลนถล่มที่อัตปือเนี่ยรุนแรงมากนะครับในอดีตเพราะนั้นต้องดูว่าจะเป็นยังไงในขณะที่กรณีของเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นกัมพูชากัมพูชาเนี่ยประมงน้ำจืดหลักของเขาอยู่บริเวณต้นเลสาบพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของเขาอยู่บริเวณทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่กลางประเทศซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีความสูญเสียในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพไปเยอะมากครับเพราะนั้นเราเริ่มเห็นแล้วแหละว่าอาเซียนเองเกือบจะทุกประเทศเลยเนี่ยได้รับผลกระทบมากนะครับจากปรากฏการณ์โลกเดือดนะครับจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศครับ
1: อ๋อค่ะอาจารย์คะอาจารย์มองว่ามันจะต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่อะคะถึงจะสามารถช่วยบรรเทาปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้บ้างอะคะ
4: มันไม่ได้ต้องการเวลาครับมันต้องการความจริงใจครับทีนี้คือปัญหา
1: สำคัญที่สุด
4: ปัญหาก็คือความจริงใจของการทำนโยบายเพราะว่าการทำนโยบายเพื่อที่จะรับมือกับผลกระทบเรื่องพวกนี้มันใช้งบประมาณมหาศาลแล้วมันจะสร้างภาระให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมากคุณต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถูกไหมครับคุณต้องสอนคุณต้องเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนวิธีการทำงานในทั้งภาคเกษตรทั้งภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากนะครับหรือคุณต้องการงบประมาณในการทำวิจัย อย่างหนักอ่ะเรายกตัวอย่างเช่นริมน้ำเค็มอย่างเงี้ยนาทีนี้หลายๆประเทศเขาปลูกข้าวโดยเขาทดลองการปลูกข้าวในน้ำเค็มนะฮะแทนที่จะปลูกข้าวในน้ำจืดน้ำกร่อยเนี่ยนาทีนี้บางประเทศเขาพัฒนาสายพันธุ์ข้าวจนปลูกในน้ำเค็มได้ละแล้วที่มันน่าเศร้าที่สุดก็คืออย่างในอดีตอย่างเงี้ยประเทศไทยเรามีแหมสถาบันศูนย์วิจัยด้านข้าวที่ก้าวหน้ามากแล้วประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะแอบเอาเมล็ดพันธุ์เราไปปลูกเดี๋ยวนี้มันตรงกันข้ามนะครับเดี๋ยวนี้ชาวนาไทยจำนวนมากเลยแอบเอาเมล็ดพันธุ์ของประเทศเพื่อนบ้านมาปลูกในประเทศเราเพราะว่าเขาก้าวหน้ามากกว่านะครับในขณะเดียวกันครับครับในขณะเดียวกันเนี่ยในระดับภูมิภาคเองเนี่ยมันก็ต้องการการใส่เงินสนับสนุนแล้วก็ความจริงใจของทั้ง11ประเทศในการที่จะทำให้โครงสร้างในการรับมือกับเรื่องพวกนี้มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นอาเซียนเราเนี่ยมีข้อตกลงที่เรียกว่า AADMER ครับ ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response นะครับข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองฉุกเฉินซึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้เนี่ยเรามีศูนย์อยู่ทั้งหมด2พวกใหญ่ๆพวกแรกเนี่ยเขาเรียก AHA Center ASEAN Coordination Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management AHA Center ตั้งอยู่ที่จาการ์ตานะครับเป็นสมองเป็นศูนย์บัญชาการหลักในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ประสานงานนะครับเขามีห้องที่คล้ายๆแบบคอนโทรลรูมของ NASA เลยที่ดึงดาวเทียมเข้ามาแล้วคิดวิเคราะห์ได้เลยว่ามันจะเกิดภัยพิบัติอะไรยังไงบ้างแล้วแจ้งเตือนไปแต่ปัญหาคือแจ้งเตือนมาปุ๊บเนี่ยแต่ละทีมของแต่ละประเทศอ่ะตอบรับดีแค่ไหนนะครับเรามีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเขาเรียกว่า ADINET นะครับ ASEAN Science Basedisaster information system สำคัญตรงคำว่า science based นะฮะมันเป็นการคิดวิเคราะห์โดยวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อที่จะรับมือกับ disaster และเขามีการประเมินนะครับผ่านระบบที่เรียกว่า ASEAN ERAT ASEAN Emergency Response and Assessment Team คือพอส่งข้อมูลไปปุ๊บภายใน8ชั่วโมงทีมของ A5 จะลงไปในพื้นที่นั้นเพื่อประเมินว่าถ้าเกิดความเสียหายถ้าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยจะต้องมีความช่วยเหลือยังไงบ้างหลังจากนั้นนะครับก็จะมีศูนย์ที่เรียกว่าเดลซา Disaster Emergency Logistics System for ASEAN เดลซาเนี่ยมีอยู่ที่เมืองซูบังประเทศมาเลเซียมีอยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็มีอยู่ที่ชัยนาทประเทศไทยนะครับทำหน้าที่กักเก็บอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ครับยานพาหนะกู้ภัยอุปกรณ์กรองน้ำสะอาดเต็นท์ที่พักชั่วคราวส่งไปยังพื้นที่ที่เกิดความเดือดร้อนได้เลยทันทีจากคลังสินค้าตรงนี้นะครับเพราะนั้นเรามีการสร้างระบบอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่านาทีนี้มันเป็นระบบที่เมื่อเกิดเหตุแล้วถึงมาแก้ปัญหาแต่ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะวางแผนเพื่อที่จะรับมือก่อนเกิดเหตุได้อย่างเช่นเป็นไปได้ไหมที่อาเซียนจะต้องจัดตั้งกองทุนอาเซียน Climate Adaptation Fund กองทุนในระดับภูมิภาคเพื่อที่ว่าจะได้เอาเงินจากกองทุนนี้ ไปช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างภายในแต่ละประเทศตั้งแต่เรื่องกฎหมายเรื่องวิธีคิดอบรมสั่งสอนคนไปจนถึงการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะถ้าให้แต่ละประเทศลงทุนเขาอาจจะมีเงินไม่พอเพราะมันอาจจะต้องมี ASEAN Climate Adaptation Fund เพราะว่าการพังทลายของประเทศหนึ่งมันกระทบไปอีกประเทศหนึ่งถูกต้องไหมครับเพราะนั้นวิธีการบริหารจัดการจาก reactive คือเกิดวิกฤตไปแล้วถึงมาแก้กับ proactive คือเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้าเนี่ยไอ้อันหลังเนี่ยมันต้องการความจริงใจทางนโยบายมันต้องการการใส่เงินมันต้องการใส่ทรัพยากรบุคคลครับมันต้องการการล่วงหน้าครับ
0: แล้วเขาทำถึงหรือยังครับอาจารย์ครับในระดับผู้นำอาเซียนเวลาประชุมอาเซียนซัมมิตอาเซียนอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาได้ให้ความสนใจกับเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่างๆเหล่านี้มากพอหรือยังครับอาจารย
4: ์มันยังไม่ถึงครับผมคิดว่ามันทำได้ดีกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เราเจอกันทุกรอบอ่ะก็คือเวลามีประชุมอาเซียนซัมมิตอ่ะผู้นำเจอกันจริงๆอ่ะที่เป็นช่วงเวลาที่plenary session ห้องประชุมหลักเนี่ยเต็มที่2ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นมี retreat อีก3ชั่วโมงก็คือประชุมอย่างไม่เป็นทางการแล้วไอ้ retreat เนี่ยการประชุมไม่เป็นทางการเนี่ยเปิดอกคุยกันจริงๆคุยกันในเรื่องสำคัญจริงๆแบบปิดห้องคุยเนี่ยเวลามันน้อยไป ผมยังคิดอยู่เลยว่าน่าจะมันอาจจะต้องถึงเวลาที่การประชุมระดับผู้นำที่มันยาวกว่านี้เพื่อที่จะหาวิธีการในการที่จะรับมือกับเรื่องที่เป็นเรื่องระดับภูมิภาคร่วมกันแล้วก็แสดงความจริงใจของผู้นำในการที่จะแก้ปัญหาเปิดอกคุยกันให้ยาวนานกว่านี้เพราะว่าในอดีตเนี่ยสังเกตดูนะครับถ้าเราย้อนกลับไป1960 1970 1980เนี่ยเวลาผู้นำเขาเยือนกันเวลาเขามีประชุมระดับผู้นำเนี่ยบางทีเขาใช้เวลาเป็นสัปดาห
1: ์ yeah.
4: เพื่อที่เขาจะได้พูดคุยแล้วก็เข้าใจสถานการณ์แล้วก็จะได้วางแผนรับมือร่วมกันแล้วก็แน่นอนสร้างความเป็นมิตรกันด้วยเพราะบางทีเนี่ยการที่ผู้นำเป็นมิตรและเข้าใจกันเนี่ยมันหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่มันเอาจริงมันลอยถ้วยได้หลายเรื่องมากเลยนะครับไม่ใช่ศัพท์วิชาการนะฮะแต่ว่าเป็นศัพท์ที่สะท้อนความรู้สึกนะผมยังรู้สึกว่าเราเองอาจจะต้องกลับไปมีวิธีคิดแบบนั้นอีกครั้งนึงนะครับมันจะหลีกเลี่ยงปัญหาหลายๆเรื่องได้หมดนะครับแต่ว่าก็ทราบแหละว่าผู้นำเองก็มีงานนะครับมีภาระที่ต้องดูแลกิจการบ้านเมืองอยู่เต็มไปหมดนะครับแต่ว่าถ้าสามารถจัดตารางมาซีเรียสนะครับจริงจังจริงใจกับเรื่องระดับภูมิภาคมากยิ่งขึ้นเนี่ยกระบวนการบูรณาการภูมิภาคที่ตอนนี้มันมีอุปสรรคหลายเรื่องอย่างเช่นความขัดแย้งไทยกัมพูชาสงครามกลางเมืองเมียนมาภัยธรรมชาติพวกนี้เนี่ยมันอาจจะหาทางออกร่วมกันได้ดีกว่าความที่จะแบบพบกันแค่ครึ่งวันนึงน
1: ะเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะอาจารย์คะแล้วก็ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราไม่อาจจะรีรออะไรได้อีกต่อไปแล้วนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามที่กรุณามาให้ข้อมูลที่น่าสนใจกับเราในวันนี้ค่ะและขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดี
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่2กันยายนพ.ศ.2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศศิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและ Facebook Live ของเรานะคะทาง Mcord News FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
1: ครับไปเริ่มต้นที่ประเด็นข่าวแรกนะครับคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2นะครับสายใต้รวม3เส้นทางนะครับวงเงินกว่า 16,798 ล้านบาทตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงปาดังเบซาชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในมิติสำคัญที่สุดของการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลครับเพราะว่าเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่รัฐบาลมองว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางการขนส่งสินค้าและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับประเทศเพื่อนบ้านโครงการที่ครม.อนุมัติให้ดำเนินการมี3ช่วงนะครับช่วงแรกชุมพรสุราษฎร์ธานีวงเงินงบประมาณกว่า 36,000 ล้านบาทช่วงที่2สุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่วงเงินงบประมาณ 61,000 ล้านบาทและช่วงที่3ชุมทางหาดใหญ่ปะดังเบซาวงเงิน 8,371 ล้านบาทครับรวม3ช่วงก็อยู่ที่ 16,798 ล้านบาทส่วนระยะเวลาในการก่อสร้างช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีกำหนดประมาณ7ปีสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประมาณ8ปีและหาดใหญ่ปะดังเบซาประมาณ6ปีครับความสำคัญของโครงการเส้นทางนี้ไม่ได้อยู่เฉพาะการเดินทางของประชาชนแต่ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ด้านโลจิสติกของภาคใต้โดยเฉพาะช่วงหาดใหญ่ปะดังเบซาซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระบบรางรถไฟของไทยกับมาเลเซียหากโครงข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็มีโอกาสช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มความสะดวกในด้านการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซียครับในขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรียังอนุมัติหลักการในอีก3โครงการรถไฟทางคู่นะครับได้แก่ปากน้ำโพเด่นชัยเด่นชัยเชียงใหม่และชุมทางถนนจิระอุบลราชธานีตั้งแต่3โครงการนี้นะครับแต่ว่ายังต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจึงยังไม่ใช่การอนุมัติก่อสร้างในทันทีนอกจากนี้รัฐบาลยังประกาศ4กลุ่มควิกวินจากครม.สัญจรสงขลาครับก็ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและก็การบริหารจัดการภัยพิบัติจากเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอีกหนึ่งมิติใหญ่นะครับเป็นมติของครม.ก็คือการเห็นชอบหลักการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศรัฐบาลต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการช่วยเหลือประชาชนจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วจึงตั้งงบประมาณเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบประกันภัยเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วขึ้นภัยที่อยู่ในระบบประกันภัยเบื้องต้นก็มี3ประเภทครับคือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกำหนดวงเงิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเหตุการณ์ครับส่วนกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติกำหนดผลประโยชน์เป็น2ล้านบาทต่อรายในรายละเอียดของการจ่ายเงินครับกรณีน้ำท่วมจะมีการชดเชยช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครัวเรือนส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวมีเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทก่อนพิจารณาความเสียหายเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์รัฐบาลก็ตั้งเป้ากรอบค่าเบี้ยประกันต้องสนับสนุนงบประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีขณะที่วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับครม.เคาะรถไฟทางคู่ทุ่มแสนล้านชุมพรถึงปาดังเบซาทุ่มแสนล้านชุมพรถึงปาดังเบซาพัฒนา5จังหวัดชายแดนใต้ไฟเขียวประกันภัยพิบัติเดินหน้าลุยนิคมจนะนายกนำครม.สัญจรนะครับถกนัดแรกสงขลาดันพัฒนาเศรษฐกิจมั่นคงสังคมป้องกันภัยพิบัติดันรถไฟทางคู่สายใต้เฟส2ชุมพรสุราษฎร์ปาดังเบซาวงเงิน100,000 ล้านยกระดับเยียวยาไฟเขียว ประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนใช้งบ 1.5 หมื่นล้านต่อปีคุ้มครอง 75,000 ล้านบาทต่อปีทั้งอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวใช้เงินน้อยกว่าแต่ว่าดูแลประชาชนได้ดีขึ้นเล็งครม.สัญจรรอบหน้าอีสานที่อุดรพร้อมดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติการจริงเดือนหน้า44โครงการเร่งด่วน 1,269 ล้านบาทพิพัฒน์รับหนังสือจากกลุ่มชนะเบื้องแนบต้นแนะต้นแบบนะครับเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ย้ำชัดไม่มีแลนด์บริดจ์แน่นอนครับแล้วก็เดือนหน้านิคมชนะยึดตามกรอบผลการศึกษา SEA ครับ
2: ขณะที่มีรายงานนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมนัดคณะรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลพบปะรับประทานอาหารร่วมกันในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ที่บ้านพักส่วนตัวของนายอนุทินภายหลังบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นทางการเข้าสู่เดือนที่6ซึ่งถือเป็นการนัดพบปะกันครั้งแรกของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทยเข้าบริหารประเทศโดยจะมีการพูดคุยถึงการทำงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านหลังจากนัดพบกับคณะรัฐมนตรีพักร่วมรัฐบาลแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะนัดพบกับส.ส.พักร่วมรัฐบาลทั้งหมดอีกครั้งซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันเวลานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคนคิดคือนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะรัฐบาลดินเนอร์6กันยายนซักฟอกลมน้ำเงินอนุทินเตรียมเปิดบ้านพักส่วนตัวกินข้าวครม.พักร่วมรัฐบาล6กันยายนนี้กระชับสัมพันธ์รับมือซักฟอกเผยจุลพันธ์ต้นคิดเสนอชื่อหมอเอกนั่งโฆษกรัฐบาลเข้าครม.สัปดาห์หน้าสาธิตแย้มฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายทั่วไปก่อนยื่นซักฟอกปลายสมัยประชุมเย้ยมัวแต่รำทำแต่คอนเทนต์แจกแต่เงินบริหารงานไม่ได้เศรษฐกิจโตช้าบ้านเมืองจะรอดได้อย่างไรและยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอีกณัฐพงษ์มั่นใจพรรคประชาชนมีหมัดเด็ดซักฟอกสว.ชีวภาพแฉไอลอจัดเลี้ยงบ้านสวนแม่ลาการ้องผิดกฎหมายหรือไม่ค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีประเด็นนี้พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่รวมประเด็นเรื่องของการเมืองค่ะหนูเปิดบ้าน6กันยายนเลี้ยงครม.ติวรับศึกซักฟอกฝ่ายค้านขู่เชือด2รอบทั้งแบบลงมติไม่ลงมติไอซ์ยื่นปปช.เอาผิดนกรัฐบาลไฟเขียว 1.06 แสนล้านลุยรถไฟทางคู่สายใต้อนุทิน6ครม.สงขลาเคาะควิกวิน4ด้านพัฒนา5จังหวัดชายแดนใต้ไฟเขียวรถไฟทางคู่3โครงการ 1.06 แสนล้านเคาะ 8.67 พันล้านทำ5ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีค่ะขณะเดียวกันนะคะมีภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะที่เกี่ยวข้องกับครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวด้วยค่ะโจรใต้เยอะครม.ป่วนรับนายกโจรใต้เย้ยรัฐบาลประชุมครม.โจรใต้เย้ยครม.ป่วนรับนายกฮือบุกเผารถแบ็คโฮรวบได้1ถล่มฆ่าทหารพรานโจรใต้เย้ยรัฐบาลประชุมครม.สัญจรสงขลาส่งหน่วยจรยุทธพร้อมอาวุธสงครามบุกเผารถแบ็คโฮของบริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะ
1: ครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าจัดการปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครับหลังดำเนินการเพิกถอนการบรรจุบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบไปแล้ว 3,868 รายมีผลตั้งแต่31สิงหาคมที่ผ่านมาแต่กระทรวงมหาดไทยก็ย้ำนะครับว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเพียงแค่การเพิกถอนการบรรจุเพราะกำลังตรวจสอบว่าบุคคลกลุ่มนี้มีใครกลับเข้ามาทำงานในหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอีกหรือไม่โดยเฉพาะในรูปแบบของการจ้างเหมาบริการนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุนะครับว่าจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศสำรวจข้อมูลว่ามีการนำบุคคลที่ถูกเพิกถอนการบรรจุกลับมาจ้างงานหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับประเด็นนี้มีข้อจำกัดทางด้านของกฎหมาย เพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงบประมาณของตัวเองทางกระทรวงจึงไม่สามารถสั่งห้ามท้องถิ่นทุกแห่งได้โดยตรงแต่ก็เตือนว่าถ้าหากผู้บริหารท้องถิ่นนำคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตกลับมาทำงานอาจจะมีปัญหาในด้านจริยธรรมและความเหมาะสมส่วนคำถามที่ว่าบุคคลเหล่านี้จะถูกขึ้นบัญชีดำไม่ให้สอบข้าราชการอีกหรือไม่กระทรวงมหาดไทยก็บอกนะครับว่าต้องรอผลคดีทางอาญาให้ชัดเจนก่อนขณะเดียวกันยังมีผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและได้รับผลกระทบจากปัญหาการแก้ไขคะแนนกระทรวงก็เตรียมเรียกผู้มีสิทธิ์ตามลำดับที่ถูกต้องเข้ามาบรรจุทดแทนตามตำแหน่งที่ว่างลงโดยวางเป้าหมายในช่วงเดือนตุลาคมนี้ส่วนการดำเนินคดีข้อมูลและหลักฐานถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปช.ตำรวจ DSI ปปง.และหน่วยงานปราบปรามการทุจริตอื่นๆครับดังนั้นตัวเลข 3,868 รายก็คือผลในส่วนของการบริหารงานบุคคลแต่ในส่วนของความรับผิดทางอาญายังต้องเดินหน้าต่อไปครับมีพาดหัวข่าวในประเด็นนี้นะครับในแนวหน้าครับฝังคนโกงสอบมหาดไทยสั่งผู้ว่าทั่วประเทศห้ามจ้างเหมาทำงานวรสิทธิ์รับเพิกถอนคนโกงสอบแล้ว 3,868 รายกระทบงานแต่เลี่ยงไม่ได้เตรียมให้ผู้ว่าทั่วประเทศสำรวจมีการจ้างเหมาคนกลุ่มนี้หรือไม่บอกห้ามท้องถิ่นไม่ได้เหตุใช้งบของตัวเองมีอิสระในการตัดสินใจแต่เตือนผิดจริยธรรมผู้บริหารส่วนจะขึ้นแบ็คลิสต์ห้ามสอบราชการหรือไม่ต้องรอคดีอาญาจบครับ
2: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าโครงการ THAI Passport และบัตรคนจนค่ะ
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะเมื่อวานนี้นะคะนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณพร้อมด้วยนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษากรรมธิการยื่นสำนวนพร้อมพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อขอให้ไต่สวนและดำเนินคดีกับโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะโดยนางสาวรัชนกบอกว่าบุคคลที่ร้องเรียนในครั้งนี้ประกอบด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนายพัชรอนันตสินปลัดดีอีนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนายธีรวุฒิธงพักประธานคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือ TOR รวมถึงกรรมการบริหารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งโดยนายชัยชนกเป็นข้อกล่าวหาในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากเมื่อปรากฏข้อพิรุธและความผิดปกติของโครงการแล้วกลับไม่ได้พยายามหยุดยั้งหรือหาทางยกเลิกโครงการค่ะทางด้านของนายชัยชนกนะคะก็บอกว่าทราบเรื่องแล้วก็ไม่ได้กังวลเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายหากมีกระบวนการใดๆที่ต้องไปชี้แจงข้อเท็จจริงก็พร้อมที่จะเข้าร่วมทุกอย่างไม่มีข้อกังวลใดๆผู้สื่อข่าวก็ถามถึงผลตอบรับของการใช้งานนะคะนายชัยชนกก็บอกว่าที่เกิดขึ้นเยอะๆและเป็นกระแสสังคมหลังจากเปิดใช้งานก็คือถูกเปรียบเทียบว่าของฟรีดีกว่าTHAI Passport พอไปตรวจสอบแล้วไม่ใช่การใช้งานยังไงก็ดีกว่าแบบฟรีเพราะแบบฟรีจะมีข้อจำกัดในเรื่องของโทเค็นการถามคำถามที่มีปริมาณน้อยกว่ามากฉะนั้นไม่มีทางที่จะสู้ของฟรีไม่ได้ค่ะประเด็นนี้นะคะไทยรัฐพาดหัวใหญ่เชื่อชัยชนกยกกวนไอซ์ยื่นปปช.ล็อกสเปค AI งาบ 1.5 พันล้านเข้าทุนน้ำเงินอนุทินชงงบ 1.5 หมื่นล้านคุ้มครองคนไทย3ภัยพิบัติไอซ์รักชนก ลุยยื่นปปช.สอบโครงการ THAI Passport ล็อกสเปคปั้นโปรเจกต์งาบส่วนต่าง 1.5 พันล้านบาทผันเงินป้อนบริษัทเครือข่ายระบบสีน้ำเงินตั้งข้อหาฟันปลัดดีอีและเลขาสดช.ประธานคณะร่าง TOR เล่นงานชัยชนกละเว้นหน้าที่ไม่ยับยั้งทั้งที่มีข้อพิรุธค่ะ
1: ครับต่อกันที่กระทรวงการคลังครับเตรียมประกาศผลการทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้หลังมีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน9ล้าน3แสนคนและในจำนวนนี้มีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้าน9แสนคนครับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกการกระทรวงการคลังครับก็เปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีพ.ศ. 2569โดยข้อมูลณวันที่31สิงหาคมเวลา 5:00 น.ก็พบว่ามีผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วทั้งสิ้น 9.5 ล้านแสนคนครับในจำนวนนี้แบ่งเป็นผู้ที่ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่เพราะว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมผ่านคุณสมบัติ

0: สมบัติกว่า9ล้านรายครับและมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว9ล้านขออภัยครับ4ล้าน9แสนรายหรือว่าคิดเป็น 52.64% ของผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสำหรับประชาชนที่อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังสามารถนำเอกสารไปดำเนินการได้จนมันถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อไม่ให้พลาดขั้นตอนในการทบทวนสิทธิ์กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดครบถ้วนนะครับจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปอีกด้านนึงครับประเด็นที่เป็นเรื่องสวัสดิการที่ถูกนำไปเชื่อมโยงกับโจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะนายณฤทธิ์ นนฤทธิ์นะครับนักวิชาการอาวุโส TDI ก็ประเมินว่าไทยยังไม่น่าจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจเติบโตต่ำและก็เงินเฟ้อต่ำเป็นเวลานานแต่เมื่อพิจารณาศักยภาพการเติบโตของไทย TDI ก็มองว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตสูงกว่าระดับ 0% นะครับทั้งในปัจจุบันและระยะกลางและระยะยาว TDI ก็เปรียบเทียบนะครับว่าถ้าหากรัฐเข้าไปดูแลหรือว่าประคองประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้สร้างศักยภาพให้สามารถกลับมายืนได้ด้วยตัวเองก็อาจจะกลายเป็นการเลี้ยงไข้ทำให้ประชาชนบางกลุ่มกลายเป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือในระยะยาวและท้ายที่สุดรัฐต้องใช้งบประมาณเพื่อแจกหรือช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องข้อเสนอสำคัญจึงอยู่ที่การสร้างความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของทั้งประชาชนและก็ผู้ประกอบการครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์มติชนลุ้นผลบัตรคนจน30กันยายอดยื่นอุทธรณ์ 4.9 ล้านคนขณะที่ TDRI เชื่อเศรษฐกิจโตไม่ต่ำจี้ตั้งโจทย์เลิกเลี้ยงไข้ผู้ป่วยสครปลื้มรายได้รัฐสวัสดิรัฐวิสาหกิจสำนักงานสลากส่งเข้าการคลังสูงสุดครับ
1: กรณีที่พบวานบรูด้าเกยตื้นบริเวณริมเขื่อนหินชุมชนคลองเสาธงตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการทางนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทราบผลชันสูตรซากวานบรูด้าตัวดังกล่าวแล้วค่ะผลการชันสูตรสรุปนะคะว่าวานตายจากการได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณส่วนหัวและขากรรไกรบนส่งผลให้กระดูกขากรรไกรบนหักเกิดภาวะไส้เลื่อนบริเวณข้างลำตัวและเกิดภาวะช็อกจากการบาดเจ็บรุนแรงร่วมกับการสูญเสียเลือดนอกจากนี้จากการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและข้อมูลการพบเห็นเบื้องต้นก็คาดว่าวานตัวดังกล่าวอาจเป็นเจ้ามาลีลูกวานตัวที่6ของแม่กัญญาซึ่งมีการบันทึกการพบเห็นครั้งแรกโดยคุณจิรายุเอกกุลเมื่อวันที่16พฤษภาคม2564ค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้พร้อมภาพด้วยค่ะสลดวานบรูด้าเรือชนชื่อเจ้ามาลีลูกแม่กัญญาตัวที่6สุชาติสั่งเฝ้าระวังอันตรายสัตว์ทะเลคาดเป็นเจ้ามาลีลูกวานตัวที่6ของแม่กัญญาวานบรูด้าถูกเรือชนดับกลางทะเลสุชาติกำชับจากเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเส้นทางเดินเรือลดความเสี่ยงสูญเสียสัตว์ทะเลหายากสั่งการกรมทะเลเร่งวางมาตรการป้องกันเผยผลชันสูตรซากเป็นเพศผู้อยู่ในช่วงวัยก่อนเจริญพันธุ์ยาวกว่า10เมตรพบถูกกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณส่วนหัวและขากรรไกรบนส่งผลให้กระดูกขากรรไกรบนหักเกิดภาวะไส้เลื่อนบริเวณข้างลำตัวและเกิดภาวะช็อกจากการบาดเจ็บรุนแรงร่วมกับการสูญเสียเลือดค่ะ
0: พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: กลับเข้ามาก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะครับ

0: ตามประเด็นเรื่องของชายแดนใต้นะครับกระทรวงการต่างประเทศก็เตรียมเสนอแนวคิดขยายแนวรั้วชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดสินค้าเถื่อนและก็การกระทำผิดข้ามแดนครับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าแนวคิดในการขยายรั้วชายแดนเป็นหนึ่งในข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันไทยกับมาเลเซียมีรั้วชายแดนอยู่แล้วในบางพื้นที่แต่ว่าแนวคิดใหม่ก็คือการก่อสร้างเพิ่มเติมในจุดที่เห็นว่ามีความจำเป็นเป้าหมายคือการสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดสินค้าหนีภาษีและสินค้าเถื่อนนะครับรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงแต่เรื่องนี้ต้องเน้นย้ำว่ายังเป็นข้อเสนอที่ต้องผ่านการพิจารณาไม่ใช่การอนุมัติให้สร้างรั้วทั้งหมดแล้วนายศิริศักดิ์ยังระบุด้วยนะครับว่ารัฐบาลต้องการทำงานด้านการข่าวกรองให้แม่นยำมากขึ้นเพราะสถานการณ์ความไม่สงบในที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ามีข้อมูลข่าวสารอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่ต้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้ทันเวลาอีกด้านรัฐบาลก็มองว่าการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ต้องทำทั้งเรื่องความมั่นคงและเศรษฐกิจเพราะประชาชนในพื้นที่ต้องมีงานทำมีรายได้และมีโอกาสทางเศรษฐกิจก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยลดปัญหาความไม่สงบในระยะยาวสำหรับความร่วมมือกับมาเลเซียนายศิริศักดิ์มีกำหนดเดินทางไปพบรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียในวันที่6กันยายนนี้เพื่อหารือเรื่องความมั่นคงชายแดนเศรษฐกิจชายแดนและความร่วมมือในกระบวนการพูดคุยสันติสุขดังนั้นรั้วชายแดนจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องมือแต่รัฐบาลกำลังพยายามวางระบบใหญ่กว่าตั้งแต่การข่าวการคุมเข้มชายแดนการพัฒนาเศรษฐกิจไปจนถึงการพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านครับมีพาดหัวข่าวเป็นกรอบเล็กๆของมติชนเช้านี้นะครับบอกว่ากตชงขยายรั้วไทยมาเลสกัดของเถื่อนยาเสพติดนายกจี้บูรณาการด้านการข่าวงานมวลชนกำชับสำคัญที่สุดต้องอย่าให้เกิดเหตุซ้ำอีกศิริศักดิ์เผยแก้ไฟใต้ขยายรั้วชายแดนไทยมาเลสกัดของเถื่อนและยาเสพติดครับ
1: มีเรื่องของมติครม.เห็นชอบพืชสวนโลกย้ายจากที่ปากช่องนะคะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะประหยัด 5,000 ล้านสภาพัฒน์เอาด้วยครม.อนุมัติให้เปลี่ยนสถานที่จัดงานพืชสวนโลก2027จากอำเภอคงไปเป็นอำเภอปากช่องสุริยะเผยเตรียมเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศในวันที่4กันยายนนี้ขณะสภาพัฒน์ลงพื้นที่ดูสถานที่จัดพืชสวนโลกชี้ปากช่องเหมาะสมกว่าอำเภอคงระบุหากจัดที่เดิมใช้เงิน 5,000 ล้านก่อสร้างโรงพยาบาลที่พักโรงแรมถนนและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่รวมค่าเตรียมพื้นที่และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานซึ่งประเมินเบื้องต้นอีก 4,000 ล้านบาทหากย้ายประหยัดงบประมาณทันที 5,000 ล้านบาทค่ะ
0: ครับต่อกันที่ตำรวจนะครับสอบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติจับกุมพี่น้อง2คนตามหมายจับศาลอาญาหลังพบข้อมูลเชื่อมโยงกับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดทางทะเลปฏิบัติการครั้งนี้ครับตำรวจกองปราบปรามสนที่กำลังกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และตำรวจน้ำขนอมครับสามารถตรวจยึดของกลางเป็นไอซ์ประมาณ 2.4 ตัน 2.4 ตันนะครับตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าใช้การทำประมงและธุรกิจท่องเที่ยวเป็นฉากบังหน้าก่อนลักลอบลำเลียงยาเสพติดลงไปทางภาคใต้เส้นทางที่ตำรวจระบุนะครับเชื่อมโยงในพื้นที่จังหวัดระยองและผ่านเส้นทางทางทะเลลงไปยังพื้นที่นครศรีธรรมราชจากนั้นมีแผนถ่ายโอนไปยังเรือสินค้าขนาดใหญ่เพื่อนำออกสู่หน้าน้ำสากลโดยปลายทางที่ตำรวจระบุก็คือประเทศออสเตรเลียตำรวจบอกนะครับว่าหนึ่งในผู้ต้องหาก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและก็ควบคุมการลำเลียงส่วนอีกคนเกี่ยวข้องกับการประสานงานและการเงินเจ้าหน้าที่จึงไม่ได้หยุดแค่การจับกลุ่ม2พี่น้องครับแต่ว่ากำลังขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการผู้จัดหาผู้รับยาผู้สั่งการและเส้นทางการเงินโดยเฉพาะการตรวจสอบว่ายาเสพติดล็อตนี้มาจากที่ใดใครเป็นผู้ว่าจ้างและมีเครือข่ายในประเทศต่างประเทศเชื่อมโยงกันอย่างไรซึ่งคดีนี้ที่น่าสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าการลำเลียงทางทะเลทำให้สามารถหลบเลี่ยงการตรวจนะครับตามด่านเส้นทางทางบกได้และหากอยากออกไปทางหน้าน้ำสากลแล้วการติดตามก็จะซ้ำซ้อนมากขึ้นนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับรวบ2พี่น้องประมงบางหน้าขนไอซ์ 2.4 ตันส่งออสซี่กองปราบตามตะคุบ2พี่น้องเครือข่ายยานรกข้ามชาติแซงทำเป็นประมงบางหน้ารอบขนไอซ์ยึดของกลาง 2.4 ตันพบปลายทางไปประเทศออสเตรเลียครับ
1: เหตุไฟไหม้ที่

0: คลองถมเซ็นเตอร์นะคะก็มีภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกทม.ได้ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากดับไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรก่อนเปิดจราจรให้สัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติค่ะและเกิดเหตุไฟไหม้อีกนะคะเป็นภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเพลิงไหม้โหมไหม้บ้านเรือนใกล้สถานที่รับเลี้ยงเด็กในชุมชนมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพชาวบ้านแตกตื่นหนีตายโกลาหลเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำนานกว่า1ชั่วโมงหลังเพลิงสงบพบผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ3รายบ้านวอด23หลังค่ะและพาดหัวข่าวนะคะไหม้วอด23หลัง2จุดกลางกรุงดับสลดเจ็บอื้อระทึกกลางกรุงไฟไหม้ชุมชนมักกะสันริมถนนสุขุมวิท3ใกล้แยกมิตรสัมพันธ์ทำให้ชาวบ้านแตกตื่นกลางดึกวิ่งหนีตายออกจากบ้านค่ะ
1: ครับสถานการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ในเนปาลและพื้นที่ของทิเบตของจีนนะครับยังคงวิกฤตอย่างต่อเนื่องครับมีพาดหัวข่าวในมติชนชี้ทานน้ำแข็งถล่มจีนเนปาลดับพุ่ง 1,000 คนสูญหายอีก 4,400 คนนับหมื่นคนร้องขอความช่วยเหลือยอดดับจีนเนปาลทะลุ 1,000 รายสูญหายกว่า 4,400 UN ชี้เหตุทานน้ำแข็งถล่มส่งผลให้ 65,000 คนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนครับ
0: และขอไปปิดท้ายที่บรรยากาศดีๆนะคะวันแล่สาวปลื้มแห่รับยิ่งใหญ่เป็นพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะโค้ชออสภูมิใจไปโอลิมปิกเตรียมเดินสายแก้บนแห่ต้อนรับยิ่งใหญ่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแชมป์เอเชียแน่นสนามบินสุวรรณภูมิหลังโชว์ฟอร์มสุดยอดตบชนะสาวหมวยค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับคุณสัสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพัทยาพร้อมรับทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายขึ้นป้ายต้อนรับหน้า Walking Street คาดเงินสะพัดแตะ100ล้านบาทนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: พัทยาพร้อมแล้วบรรยากาศที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีกลับมาคึกคักอีกครั้งตั้งมีการขึ้นป้ายต้อนรับบริเวณหน้า Walking Streetเพื่อเตรียมต้อนรับกำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐกว่า 5,000 นายที่มีกำหนดเข้าพักผ่อนระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี้การเดินทางมาเยือนของกำลังพลกลุ่มใหญ่ในรอบนี้สร้างความตื่นตัวให้กับผู้ประกอบการทั้งโรงแรมร้านอาหารและสถานบันเทิงเป็นอย่างมากโดยคาดว่าช่วงเวลา5วันของการ

0: พัดเรือจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเงินสะพัดในพื้นที่พัทยาได้สูงถึง100ล้านบาทด้านความมั่นคงทั้งตำรวจภูธรเมืองพัทยาตำรวจท่องเที่ยวและฝ่ายปกครองแต่ส่วนที่กำลังยกระดับความปลอดภัยสูงสุดโดยใช้แนวทางดูแลพื้นที่เข้มข้นแต่ไม่ให้ตื่นตระหนกพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการเป็นเจ้าบ้านที่ดีห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพื่อรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยราชทิพย์ศรีตำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
1: อุ้มไม่ไหวกบน.ปรับขึ้นราคาน้ำมัน60สตางค์ถึง75สตางค์ต่อลิตรมีผลเช้านี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดโดยปรับขึ้นราคากลุ่มน้ำมันดีเซล75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซิน60สตางค์ต่อลิตรการปรับขึ้นราคาครั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดระลอกใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจากการปะทะทางทหารและการใช้มาตรการเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดพลังงานจนทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นประมาณ164ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งสูง123ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงวันละประมาณ357ล้านบาทจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกได้โดยในช่วงความมั่นคงทางพลังงานของประเทศมีความผันผวนกบน.ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าใช้เท่าที่จำเป็น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A
1: 3 2 1ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจ

0: ุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขาปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับ FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีนะครับวันพุธที่2กันยายน2569ครับบ่าวตู่ทำหน้าที่รายงานข่าวนะครับผมวันนี้ก็มีน้องนุ่มครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงเหมือนเดิมนะครับติดตามกันในช่วงเวลานี้ก็เดือนกันยายนนะครับนะก็เป็นเดือนสุดท้ายของคนที่รับราชการนะครับนะก็จะเกษียณอายุราชการอย่างนี้แหละเดือนสุดท้ายแล้วก็เรียกว่านับถอยหลังเขาไม่ให้ทำไรแล้วนะครับนะไม่ใครให้ทำไรแล้วนะครับอายุเฉยๆนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านนะครับเกษียณอย่างเกษมกับว่ากันไปนะครับวันนี้วันที่ช่องนะครับประชาสัมพันธ์กันสักทีหนึ่งคนนะครับประธานสโมสรกรุงไซฟ้านะครับน้องโซธิดากาญจนาด้วยน้องมิ้นนะครับนี่เราต้องชื่นชมนะครับคุณนุ่มคุณเจ้าให้ความสนใจกับการกีฬาพัฒนาการกีฬาของบ้านของเมืองนะครับกรุงไซฟ้านะครับก็จะทำการแข่งขันครับวันนี้เตรียมมาเล่นก้นเพราะว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าเรายายนะครับจากยิมซ่องมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับกลับมาที่ยิมนีเซียม 4,000 ที่นั่งภายในสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะย้ายสนามมาทำการแข่งขันกันนะครับที่โรงยิมนีเซียมสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้นะครับก็เรียกว่าในโอกาสที่ย้ายสนามเนี่ย

ประธานมินก็เลยจัดนักนะครับให้กับผู้ที่เข้าชมการแข่งขันฟุตซอลวันนี้นะครับเพราะว่าเราจะพบกับทีมภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับเราไปเยือนภูเก็ตนี่เราแพ้มา 5-2 อันวันนี้ต้องไปกันได้เน้นรุ่งยิ้มนะเพื่อว่าจะให้เสียงเชียร์เนี่ยเป็นพลังนะครับผู้เล่นกุติโอกของกรุงไซกว่าแล้วก็ประธานมินนะครับจัดเต็มเพื่อครับจัดเต็มแจกทองนะครับกับผู้โชคดีแล้วก็ทีวีซีอีกหนึ่งเครื่องนะเอาก็เพื่อนๆก็ไปเชียร์กันเลยนะไปเชียร์กันให้มามาร์กนะครับแล้วก็ควักประธานมิ้นกันนะครับว่าถ้าเพื่อนๆน้องๆเด็กนักเรียนนะใส่ชุดนักเรียนให้ได้เข้าชมฟรีกันนะเหมือนกับที่เราเคยแข่งขันกันมาที่ข่าวโค้นนะที่โรงยิมเด็กนักเรียนเนี่ยที่ว่าใส่ชุดนักเรียนเนี่ยก็ให้เข้าชมฟรีไม่ต้องเก็บเบียร์นะเห็นดูน้องๆรอยหนึ่งก็ถือว่ามาร์กนะครับจะได้เอาไปกินขนมอะไรก็ว่ากันไปก็เชิญชวนกันนะครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับนะ6โมงเย็นจะเริ่มทำการแข่งขันก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะครับเราก็มากันที่เรื่องราวข้าวกันต่อเลยนะครับมีอะไรกันมั่งที่อยากจะเอามารายงานกันตรงนี้ให้ทราบกันนะครับก็เรียกว่าวันเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายนะครับนะไทยช่วยไทย60 40ไทยช่วยไทยพลัดนะครับโครงสุดท้าย 1,000 บาทนะครับของบาตูก็ใช้ไปครั้นแล้วเกือบจะเม็ดชาติแล้วนะครับก็ในหลายๆคนก็ถามกันว่าจะมีโต้กันไหมได้ผลนั้นแหละแต่ก็ยังไม่ราวคราวเลยนะครับนะก็เอาเป็นว่าเราก็คอยลุ้นกันแล้วแหละครับนะเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ได้มาลุ้นกันนะครับที่ว่าจะได้มีโต้หรือไม่โต้หรือผันพรื้อนะครับนะค่อยว่ากันวันนี้ที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีนะครับแลกกันสักคิดนึงนะครับโรงเรียนสุราษฎร์ธานีนะครับพอเพียงแค่จิตจุ้ยครับก็รวมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับพันตำรวจเอกพลณรงค์การอรชัยนะครับผมมุมกับสพเมืองนะก็จะมีการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแล้วก็รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินนะอาจจะส่งผลให้มีเสียงดังในละแวกใกล้เคียงก็เขาจะเป็นสลักล้างแล้วก็ชุมชนแส้งเพชรตรงไต้หวันนะครับทางโรงเรียนแล้วก็ตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีก็อภัยในความไม่สะดวกไปอย่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงตรงนั้นกันช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งก็เวลาประมาณนี้นะครับเวลาประมาณนี้ครับเราก็มากันที่เรื่องที่เขามีการประชุมครม.กันเมื่อแต่ว่านะครับผมแต่กลางบ้านเบาตูเนี่ยก็พอวันหยุดเช้าอาทิตย์นะเสียงนกกรงหัวจุกจักจักจุกจักเสียงดังนะแต่ก็ทีนี้เขาก็มีการปลดล็อกกับนกกรงหัวจุกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองรัฐมนตรีสุชาตินะครับลงพื้นลงนามก่อนประกาศในราชกิจจา มีพ้นหนึ่งกันยายนนะครับด้านกรมอุทยานก็เดินหน้ามาตรการควบคุมเข้มนกในธรรมชาตินะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่3พ.ศ. 2569ซึ่งมีพ้นบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายนนะครับเป็นต้นไปโดยอาศัยอำนาจตามมาตราพระราชบัญญัติสงวนแล้วก็คุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562สาระสำคัญก็คือการปลดล็อกนกปลดหัวโคนนะครับหรือนกกรงหัวจุกให้พ้นจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเปิดทางให้สามารถเพาะเลี้ยงแล้วก็สื่อค่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอันนี้แหละทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าการปลดล็อกคราวนี้ถือเป็นของขวัญ นะครับจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปรับสถานะทางกฎหมายดังกล่าวให้มีเป้าหมายสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและก็เศรษฐกิจของชุมชนโดยเฉพาะภาคใต้นะครับที่มีประชาชนมีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงและก็เพาะพันธุ์นกมาอย่างยาวนาน
ช่วยให้เศรษฐกิจดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมก็ย่อๆว่าพนันก็แล้วกันนะครับนะอันนี้เราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะเพราะว่าเราไปใหญ่เอาไปค้าไปแก้งนี่เราไปพอเลี้ยงให้มันได้ขยายพันธุ์ให้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าสำคัญนะครับผมเอ้าเราก็ไปต่อแล้วนะครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับนะเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกวรพลคงอนุนนะครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู้สังคมคาร์บอนดำเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับได้รับโล่ครับประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานและก็โครงการที่รวมขับเคลื่อนประเทศไทยสู้สังคมคาร์บอนดำโดยเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับเป็นเทศบาลหนึ่งเดียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็หนึ่งเดียวในภาคใต้ครับที่ได้รับมอบโล่เกียรติคุณประเภท Net Zero Pathway ก็ยินดีครับท่านนายกวรพลคงอนุนกันนะครับที่ท่านได้พยายามนะครับในการขับเคลื่อนในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมที่เทศบาลส่งเสริมรวมกับวัดนะครับคือกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนพาปาเต้ลายโดประดูที่ห้องประชุม4ประดูอาคารเดชรัตน์สร้างเทศบาลตำบลประดูนะครับก็เรียกว่าจบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหนึ่งในโครงการเรียนรู้วิถีชุมชนสืบสานคุณธรรมพลังแห่งความดีนะครับจากงบจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมพลังบวรวัดสุนทรนิวาสวัดประดูนะครับโดยท่านพระปลัดวรกิจวรกิจโจด็อกเตอร์รักษาราชการแทนเจ้าคณะตำบลโครงหน่อยเจ้าอาวาสวัดสุนทรนิวาสเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการนะครับที่ส่งเสริมพลังบวรครับก็ผ่านไปได้พาได้สวยงามมากนะครับเห็นจากผ้าที่ออกแบบเป็นผ้าลายปะเต๊ะนะครับที่กลุ่มแม่บ้านได้เข้ารับการอบรมนี่สวยงามมากทีเดียวนะครับก็ยินดีครับความตั้งอกตั้งใจนะครับของท่านอาจารย์นะครับพระปลัดวรกิจวรกิจโจนะครับท่านนายกวรพลโกนุ่นนะครับผมนั่นอ่ะว่ากันไปนะครับเรื่องของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชนนะครับของเทศบาลตำบลบ้านซองอำเภอเวียงซะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากอราวสุราษฎร์ธานีอัปเดตก็เป็นการจัดการขยะในพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโครงการนี้นะครับนับเป็นหนึ่งในสองโครงการโครงรูปไฟฟ้าขยะชุมชนที่กำลังก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ อีกแห่งนึงก็คือเทศบาลตำบลทารงช้างนะครับซึ่งก็มีอบต. 38แห่งในพื้นที่อำเภอเวียงซะสมุยพะงันเข้าร่วมในโครงการโครงการนี้ก็เป็นการแปรรูปขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเทศบาลตำบลบ้านซองขนาดโครงการนี้52รายพื้นที่ชายซอยนะครับ 84,303 ตารางเมตรนะครับอยู่ที่หมู่10ตำบลบ้านซองอำเภอเวียงซะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับประเภทโรงไฟฟ้าประเภทเผาไม้เชื้อเพลิงโดยชายเชื้อเพลิงที่เป็นขยะมูลฝอยชุมชนนำมาทำการเผาไม้ขยะมูลฝอยโดยตรงวงเงินการลงทุนนะครับ 2,283 ล้านบาทกำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์หรือ 79.2 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีปริมาณขยะไม่ต่ำกว่า500ตันต่อวันซึ่งเป็นขยะมูลฝอยจากอบต.ที่เข้ารวมจำนวน38แห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็เป็นการเอาขยะนะครับที่เราทิ้งกันมากมายตรงนี้นะครับกายโกงเนี่ยนะครับเอาไปทำเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับส่วนพ่นเนี่ยจะออกมาแล้วมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนก็เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นแหละครับที่จะต้องขับเคลื่อนให้เต็มกำลังความสามารถนะครับก็ยินดีกับทางเทศบาลทั้งสองแห่งกันนะครับผมเราก็ไปต่อที่ในลาวครับผมตอนนี้8:21 เนี่ยประตูแรงหนึ่งตูเดย์คาเฟ่กันสักคิดหนึ่งนะครับตูเดย์คาเฟ่นะครับโดยท่านยกโซมานัทพริมแก้วนะครับท่านก็ยังคงให้การสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์หลักนะครับของรายการอยู่ต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่ว่าท่านเอง
นะครับเป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็ทำงานกันเต็มที่ว่างี้ก็ไม่ค่อยว่างนะครับภารกิจเต็มไม้เต็มมือแต่ว่าเป็นภารกิจที่ทำเพื่อประโยชน์กับสังคมทั้งปีนะครับแล้วก็แต่ละข้าวนี่ท่านก็ใช้ความสามารถทางด้าน AI นะครับในการผลิตข้าวออกมานะครับนี่เราก็ประชาสัมพันธ์กันตรงนี้สำหรับตูเดย์คาเฟ่นี้นะอายุที่บางไทรทีนึงนะพี่น้องผ่านไปทางบางไทรนะก็อยากจะชวนให้แวะซื้อกาฟงกาแฟกินกันนะแล้วก็ขับรถต่อไปทำธุระทุปังนะครับตรงนั้นจอดรถง่ายกับขับรถจอดหน้าร้านได้เลยนะครับพี่น้องไม่ต้องเกรงใจนะแวะซื้อปั๊บขับไปต่อได้แต่ถ้าจะนั่งกันนานๆก็จอดข้างล่างร้านได้นะครับเรามีที่จอดรถกว้างๆนะอยากจะกินข้าวผัดปูข้าวผัดอเมริกันปูก็ร้อยนะครับหรือจะกินสลัดนะครับนะเครื่องดื่มหลากหลายให้เลือกนะครับเพราะว่าเชฟตูแกก็จะคิดเมนูใหม่ๆมาให้ท่านได้ชิมได้ได้กันอยู่ตลอดนะครับผมตูเดย์คาเฟ่เรายังมีตูเดย์คาเฟ่ที่สนามบินกันนะครับนะพี่น้องก็ไปแวะเวียนกันได้อยู่ชั้นสองครับแต่ถ้าอยู่ข้าวอยู่ไรก็ไปกันที่แอร์พอร์ตเรสโตรองนะครับอยู่ที่อาคารคาโก้นะครับออกข้าวไปในอาคารผู้โดยสารแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่ประตูด้านข้างซ้ายมือนะครับก็แวะกันนะไปอุดหนุนกันได้นะครับสำหรับตูเดย์คาเฟ่นะครับอ๋อเนี่ยก็เข้ามาแล้วนะครับสันสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับก็สวัสดีพี่ร่วมกันพี่ดีระพีพัฒน์วรรณะนะครับ ตาวอนมะพร้าวทอดเชื้อนะครับสวัสดีครับตาวอนประสิทธิ์ชวลิตนะครับส่งตุ๊กตาหลวงพ่อใจมาให้ด้วยนะครับสุดทนเมืองชิมก็เหมือนกันนิวัฒน์จิตราพิรมนะครับโอ้เนี่ยรัตตาพลคุ้มเถ้ยนะครับก็สวัสดีนะครับที่เข้ามาทักทายกันตรงนี้กันนะครับผมในส่วนของต่อTikTok เดี๋ยวตูดูสกิตตินะครับไม่ได้เร่งขึ้นนานหรอกครับใน TikTok เนี่ยนะครับก็มีเนนบัตนะครับโอ้ขอบคุณมากเล็กเข้าพลูก็เข้ามานะครับนะนี่ก็เรียกว่า FC ประจำนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณกันตรงนี้กันนะครับเอาเราไปกันที่ข้าวกันต่อแล้วนะครับหลังจากที่เราเร่งถึงตูดีคาเฟ่แล้วก็สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวยิ่งไม่นานนะครับเดี๋ยวแกจะมีโปรเจกต์เร็วต่างๆออกมาให้เราได้รวมกิจกรรมการท่องเที่ยวกันอยู่นะต่อไปนะครับผมเราก็มีเรื่องราวคงข้าวนะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เรียกว่าสุราษฎร์ธานีเดินหน้าบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์รับมือภัยแรงอย่างเป็นระบบก็เรียกว่ามีการประชุมอนุกรรมการทรัพยากรน้ำครั้งที่1ทับ2569ก็มีท่านนายกประเสริฐบุญประสบท่านรองยุทธพงษ์ชมพูพลนะแล้วก็มีท่านการณรงค์ยุติธรรมนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านเป็นประธานในพิธีนะครับในการประชุมนะครับก็เรียกว่าเป็นวงเล็กแต่ว่าวงเล็กที่ว่ามีความสำคัญนะเป็นความสำคัญนะครับกับอันนี้แหละนะครับกับอะไรอ่ะกับการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยเรื่องน้ำเรื่องอะไรพวกนี้นะครับผมเราก็ไปกันต่อตรงไหนกันแล้วนะครับผมเรื่องราวข่าวสั้นนะครับมอเตว่าครับมอเตว่าเนี่ยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับก็นั่นแหละนะครับจัดกิจกรรมเรียกว่าย่อยนะครับการนวดนะก็เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นการนวดนานาชาติในกรุงวาพนันได้นะครับนะบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นครั้งที่สองของโลกนะครับเพราะว่าจะมีการแข่งขันนวดเอาง่ายๆโยโย่กันพันนี้กันนะครับนวดเนี่ยการแข่งขันเนี่ยเขาจะมีวันที่4วันที่5ส่งวันแต่ว่าช่วงนี้ถ้าทันผู้กว้างนะครับสนใจก็ลองแวะเข้าไปร่วมชมงานนะครับน่าไปร่วมเพราะว่าในเนี้ยมีสินค้าเกี่ยวกับเรื่องนวดเนี่ยนะแผ่นไทยและตะไรพวกเนี้ยนะครับมาร่วมกันมากมายนะครับนะมอเตว่าก็มีท่านรองจักริดฟังชลจิตนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดมหากรรมนวดไทยแล้วก็สุขภาพนานาชาติ69นะครับ International นวดไทย and Venet Festival2026 นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีรวมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมยอยอวาโอวอนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายนวดไทยสปาแล้วก็เวนเนสนะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจัดขึ้นนะครับ 1-6 กันยายนนะครับภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายเวนเนสไทยแลนด์นะครับสู้มาตรฐานสากลก็มีดร.พันเพิ่มศักดิ์อารุณีนะครับรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมเป็นประธานมีคุณสรัญญานาถเกษมสุวรรณนายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกานะครับได้กล่าวโถแถลงในนามสมาคมเครือข่ายนานาชาติแล้วก็คุณทวัตพงษ์บุญชินนะครับได้กล่าวรายงานแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนาพมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็ได้กล่าวถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายเวนเนสไทยแลนด์สู้มาตรฐานสากลนะครับผมนะก็พี่น้องไปกันได้นะครับ เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับบ่าวตู้ก็ไปหนังก็เลยมีการตอกเส้นนะครับตอกเส้นนี่บ่าวตู้ก็ให้เขาตอกเส้นป้องป้องสะเทือน ก็ไปลองนะตอกฟรีครับนะมีโน้ตได้ต่างๆแล้วก็ตอนนี้การแข่งขันโน้ตเนี่ยนะครับนะเพ่นเขาตั้งทีโน่นไว้โน้ตเนี่ยเราเต็มพื้นทีนะครับ ซึ่งทีนี้ปัญหาก็คือว่ายังคาดคนหนวดคาดคนทุกหนวดนะถ้าใครสนใจนะครับนะอยากจะไปเข้าร่วมกิจกรรมในการแข่งขันหนวดแต่ว่าเราไปเป็นหุ้นในเขาหนวดนะหนวดจริงแหละนะครับหนวดจริงนะครับก็สนใจก็ไปสมัครกันได้นะครับนะไปสมัครให้เป็นผู้ทุกข์หนวดนะครับเอานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขาจะแข่งขันกันวันที่4วันที่5นะครับน่าสนใจมากครับนะการแข่งขันหนวดนี่บาตูก็ยังไม่เคยเห็นที่ว่าเขาใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกอะไรประมาณและในการประกวดนี่เราก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจกับผมเอานี่แหละวันที่6เป็นวันสุดท้ายนะครับมีเวลาใกล้วันครับนี่เพิ่งวันนี้เป็นวันที่2นะครับนะไปลองแล่ไปเที่ยวดูนะครับนะน่าสนใจมากับงานเนี้ยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็เรียกว่าเป็นรับเป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับเป็นงานใหญ่ของทางโอวอกันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องว่ากันพันนั้นนะครับเราไปกันต่อที่ข่าวไร้กันเหลานะครับนะตอนนี้ 8:29 นะครับก็ประชาสัมพันธ์เรื่องราวผ่านไปกันทีเรื่องกีฬาก็พูดไปแล้วนะครับมากันทีเรื่องไอ้นี่กันสักคิดนึงนะครับนะท่านซอซอสุมชาติประดิษฐ์พลนะครับซอซอพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ได้ชงร่างพรบปาล์มน้ำมันหวังจะแก้ปัญหาช่วยชาวสวนปาล์มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำนะครับครบวงจรอย่างเป็นระบบเปิดทางเกษตรกรมีส่วนร่วมนายสมชาติประดิษฐ์พลนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้กล่าวถึงความคืบหน้าเสนอร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันว่าขณะนี้นะครับตนได้นำเสนอพรบปาล์มน้ำมันแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันต่อที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายของพรรคเพื่อจะเตรียมดำเนินการเสนอร่างกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎรสำหรับกฎหมายฉบับนี้กับมีเป้าหมายสำคัญในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มให้มีประสิทธิภาพเป็นระบบแล้วก็มีความยั่งยืนมากขึ้นโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการและพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอย่างแท้จริงเพราะปาล์มน้ำมันถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารและก็พลังงานของประเทศการพัฒนาชีวิตของเกษตรกรชาวสวนปาล์มตลอดจนอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและก็ผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันจึงจำเป็นจะต้องทำอย่างครบวงจรเพื่อยกระดับศักยภาพและก็มาตรฐานอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันกับต่างทั้งในและก็ต่างประเทศนายสมชาตินะครับซอซอสุรธานีได้กล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติได้เสนอให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติทำหน้าที่จัดทำนโยบายและก็แผนการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมันจากปาล์มนะครับนะแล้วก็ติดตามผลักดันให้มีการดำเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็โดยสรุปนะครับว่าก็คือให้เกิดประโยชน์นะครับนะกับพี่น้องเกษตรกรในมากที่สุดซ้อสมชาติปฏิพลแกก็บอกว่าผมเชื่อว่าการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันจะต้องแก้ทางระบบ
ไม่ใช่แก้เฉพาะเรื่องราคาในแต่ละช่วงเกษตรกรจะต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง

0: กองอุตสาหกรรมและจะต้องมีกลไกในการดูแลตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนนะครับแต่ว่าปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรพบมากันนะครับตอนนี้ตรงเนื่องจากราคาที่ขึ้นลงๆตอนนี้ราคาก็ไม่รู้ปั่นพื้นไม่รู้ปั่นพื้นบ้างนะครับนะแต่ว่าอย่างดีอยู่นะครับนะแต่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มจะพูดเรื่องอะไรกับเรื่องหลักปาล์มเนี่ยแหละเรื่องมุ้ยหลักปาล์มเนี่ยแหละนะครับยังแก้ได้ปัญหาได้ไม่ได้นะครับนะยังแก้ปัญหาได้ไม่ได้เนี่ยปัญหาเยอะนะครับนะปัญหาเยอะนะครับผมนี่เลยก็มีน้องอ้วนนะครับบอกว่าซอสออยส้มชาติยัดได้อ๋อครับผมผู้ใหญ่ชัยพิภาวดีนะครับสุชาติมั่งมีนะครับขอบคุณหมาครับที่เข้ามาซักขึ้นเป็นแฟนพันธุ์แท้ลำดับซีในแฟนครับแล้วขอบคุณมากนะครับนี่ก็ FC นะครับที่เข้ามาติดตามทางTikTok นะครับผมในส่วนของเพจนะครับเราก็มีมนัสซีสุวรรณนะครับพงศักดิ์สันติธารายนนะครับมีพี่ติ๊กนะครับเข้ามานะครับแล้วก็ถวัตชามทองนะครับนี่ก็เข้ามาส่งกำลังใจนาเดชโฟกัสไวนิ่วขอบคุณมากและยกส้มมนัสพิมพ์แก้วนะครับสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็มีหลายๆเรื่องนะครับนะมีหลายๆข่าวยังมีเรื่องที่ครม.นะครับอนุมัติสร้างรถไฟทางคู่ตาย3เส้นทางชุมพรสุราษฎร์หาดใหญ่หาดใหญ่ประดังเบซ่านะครับนะที่น่าสนใจคือชุมพรสุราษฎร์หาดใหญ่นะครับต่อไปนั่งรถจากหาดใหญ่ไปกรุงเทพเนี่ยต้องเร็วขึ้นนะต่อเร็วขึ้นนะครับต้องเพิ่มความเร็วแล้วก็ต้องอะไรนะต้องให้ไปถึงป่าไม้ใหญ่สักเกิน10ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับน้องนุ่มเดี๋ยวกลับมากันในช่วงที่2นะครับเปิดช่ายเปิดเล่นกันด้วยนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวก่อนนะครับ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
3: ห้างเพชรทองกองไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
4: ห้างเพชรทองกองไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
5: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
6: บริษัท PPC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PPC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติคนสีสุขใส
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: ครับขอบคุณน้องนุ่มนะครับนะช่างเทคนิคนะครับของสถานีวิทยุอสมท.นะครับนะทำหน้าที่ควบคุมเสียงให้กับบ่าวตู้นะครับผมพระนิมนะครับพระนิมแชร์ไลน์ให้แล้วขอบคุณหมาหนองอ้วนผ้าทิ้นนะครับเผือดาวนะครับสวัสดีครับตอนนี้ราคาดีแต่ต้องมีระบบที่ยั่งยืนนะครับพุ่มเรื่องของปาล์มนะครับพุ่มนี่ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับพุ่มยักษ์สาบข้อมูลที่ครม.เพิ่มกฎใช้ประโยชน์จากเขตป่า10ประเภทเป็น16ประเภทครับเดี๋ยวบ่าวตู่คอยไปห้าให้ก็แล้วกันนะครับผมนะน่าสนใจเหมือนกันนะครับนี่ก็ข่าวมานะครับผมขอบคุณนะขอบคุณตั้งแต่บริษัทพัฒนาปันปามเลยนะครับนะพี่น้องครับเนี่ยอยู่กับเรานานนะครับแต่ป่วยใจดีนะครับก็คุณพี่สุนทรว่างพัฒนาทุนนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ใจดีครับก็ได้มาไอ้ทางรายการเราได้ยู่กันยาวๆนะครับแล้วก็ห้างไปตรง กองไพศาลนะครับในห้างวัฒนาพงษ์มานาวุฒินะครับแล้วก็ยังมีมิตซูสุราษฎร์เจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับบัตรกรุงซี่เฟิร์สชอยนะครับยู่ชั้น3เซ็นทรัลก็แวะเวียนกันไปได้นะครับนะกู้เงินกู้ไรก็กู้ตามที่เรามีกำลังพอนะครับผมแล้วก็นี่แหละ อยากจะย้ำกันนะครับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับท่านนายกประเสริฐบุญประสบข่าวสั้นถูกวันพฤหัสนะครับกับนางคุยนะครับนายกแปะนะครับแล้วก็ในส่วนของอะไรสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับนะอันนี้ก็เป็นแนวร่วมนะครับเราก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์งานการนะครับของสหกรณ์การเกษตรเมืองให้พี่น้องได้ทราบเวลามีและเวลามีเครือข่ายมีในกลุ่มสากลนะครับนะมีไรที่จะมาให้ช่วยกันกระจายสินค้าก็นี่แหละสากลการเกษตรเมืองแต่ที่น่าสนใจก็คือข้าวสารนะครับข้าวหอมมะลิจากถุงกุลานะอันนี้แหละนะครับข้าวสารคุณภาพนะครับจากพิซซ่านะครับอ่ะนี่เราก็ประชาสัมพันธ์กันมัดแล้วแหละนะครับมัดแล้วแล้วก็ฝากย้ำกันนะครับเนื้อไส้เปิดไส้แล้วนะท่านผู้ฟังยี่โทรก็โทรกันมาได้นะครับผม077-405-445นะครับเบอร์โทรอีทีโทรเข้ามานะครับแล้วก็โทรกันเข้ามานะครับเราไปกันที่ไส้แรกกันเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับพี่โทรครับ
0: อืมครับผม
9: โทรฟังข้าวข้าวเสร็จคืนก็ขาน้อมดังไปทั้งประเทศเลยพี่โทรอื
0: มตันพื้
9: น
0: มัง
9: ตั้งจากที่ปปส.รวมกับตำรวจน้ำขาน้อมจับแก๊งขายยาเสพติดจ่ายย่อยพี่โทรรับสองตัน
0: โอ้โห
9: พวกวาว
0: ส่งตันนะ
9: มันไปปอปั้นเป็นเครือข่ายมาไปโทรทางแต่ยาเอ้ยยามาเนี่ยก็รวมประมาณช่องจุดกี่ตาตันแล้วพวกมันก็ตามจุดไม่ได้ต้องบอกว่าตันรถสุดแน่นอมได้หรือแต่ว่าเลยไปโทรตำรวจปปส.กับตำรวจน้ำจับตัวรายย่อยเลยรายย่อยที่ตำรวจตรงนี้แล้วก็อีกคนนึงก็ท่องพี่น้องเป็นท่องพี่น้องแล้วอีกคนหนึ่งจ่ายเดือดประมงเป็นยานพาหนะในการลำเลียงยาเสพติดเพื่อไปกระจายที่กลางทะเลนะพี่โต
0: โอ้เดี๋ยวนี้เป็นวิธีไม่เลยนะ
9: ครับเป็นวิธีไม่จ่ายเรือประมงเป็นต่อตาตำรวจเลยว่าอย่าตำรวจตรงเลย
0: อืมแต่ว่า
9: ตำรวจข้าไปครบได้ที่ตำรวจสองคนหนึ่งแล้วพออีกคนหนึ่งก็ขึ้นเรื ขึ้นเรือลงออกจากคานอประมาณ20นาทีตำรวจน้ำก็หลายจับจนจับได
0: ้
9: ตุ้งเป้าหมายคานอไม่เคยมีคดีปนีเลยพี่โจ
0: ครับ
9: ยาเสพติดพอเป็นเมืองการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ถ้ายาเสพติดข้ามันแน่นๆๆปนีก็มาต่อไปคนเห็นว่ามันอันตรายเลยนะครับแต่การประกอบอาชีพก็ต่อเลยพี่โ
0: จใช่ๆ
9: ต่อตามันเลยเข้ามาถึงขนาดนี้ต่อไปเด็กก็เยาวชนในน้อมนี่ก็ว่าจะติดกันแม่ซึ่งใครที่แกก็ยายล่ะพี่โตตอนนี้พวกยากจะควักหน่วยหานก็ควักรัฐว่าเมื่อจับได้หลายย่อยร่องหลายนี่แล้วนี่ก็เศร้าไปถึงให้จุดให้จบสักทีในขนมที่ชน
0: ต้นโตนะ
9: ครับพอเขาลำเลียงไปตรงนี้เขาบอกว่าเขาจะลำเลียงไปออสเตรเลียนะไปตัวเป็นชาวระยองช่องพี่น้องเป็นแก๊งกายาเสพติดรายย่อยรวมเลยประมาณช่องจุดกี่ตันเลยก็ยังไม่ทราบรวมน้ำหนักไว้นั่นไปตัวใจย่ายวะไปตัวดังไปตัวเลยเมื่อคืนนี้ท่านอิสระจัดไล่ไล่จ้องออกก้าวให้ควังเงิน
0: ครับ
9: ตะกอควักหนองนองแต่ยังเปิดขนมนะครับทราบความนะครับพูดว่าเราลบลีกันซะเปิดออกมาค่ายถ้าเราไม่เจอเราไม่เซฟนี่มันก็ไม่เจ็บหรือเพราะที่ค่ายต่อยไปตัวเพราะว่าตอนนี้ราคาอาหารทะเลมันก็แพงซ
0: ึ่
9: งที่เราไปเลยตัวนี้มันโตเกินไปตัวยาบ้าเม็ดที่ว่าบ้าทีนี้มันก็ห่มแม่มในช่วงเยาวชนแต่ว่ารายการที่ว่าเยาวชนประเทศทุบเทียตี้แทงในน้อยังไม่มีนะไปตัวนะ
0: ดีแล้ว
9: แต
0: ่
9: ว่าพอเห็นถึงเห็นหน้าเห็นตาถึงวิ่งกันทุบเรื่องกันแทงยังไม่กล้าออกมาเลยตรงนี้
0: ดีแล้ว
9: เพราะเชื่อว่าเด็กน้อมนี่เด็กน้อมนี่ยังมีสติสปัญญาดีๆกว่าไปตัวนะ
0: ใช่ครับ
9: อันดับบนข้างหน้าเราไม่รออยู่แบบฟื้นก็ฟาดตรงนี้พอแม่ช่วยดูแลกันก็คนไปตัวครับ
0: ครับพุ่มโอ้นะก็ถือว่านะยาเสพติดเนี่ยมันน่ากีฬาจริงนะครับไม่รู้ว่าเยี่ยวกันเป็นพืชที่นะมันไม่เม็ดนะเอาไปกติชาต่อไปกันนะครับผมสวัสดีครับ
10: บ่าวตู
0: ้ครับ
10: บ่าวตู้ช่วยโบคุณวัชระกันนะคือไอ้ทางนายกอบต.แกว่ากิติโทไปหาที่ปรึกษาเรื่องนี้แหละแต่ว่ามันมีไอ้ไรหลับลมกลมในอยู่บางชิ้นบางอย่างถึงผมตีแรกเองไปได้ก็ไม่ได้ไม่รู้ความจริงเป็นไรได้ปัญ
0: หาเออนะ
10: เจ้ายายเบาตูนช่วยบอกคุณวัชระกัน
0: เดี๋ยวว
10: ันนายกอบต.บ้านทำเนียบที่โทรไปฮะผมว่าเนี่ยได้คำสั่งปนันมันว่าถ้าไม่สร้างปนันเดี๋ยวพอโทรซึ่งไม่มีคนรับซึ่งมันก็กำลังยุ่งเลยลืมไปเดี๋ยวแล้วซึ่งไอ้บอกก็ว่านายกอบต.บ้านทำเนียบที่โทรไปฮะคุณวัชระปรึกษาเรื่องนี้กับวันนี้กับ
0: ครับครับเดี๋ยวไปเนี่ยวันจันทร์นะวันจันทร์เดี๋ยววัชระไปฮะแกทีนอบต.เลยนะเดี๋ยวชวนบ่าวตู้ไปกันถ้าบ่าวตู้ไม่ติดธุระเลยนะนะเอานะนั่นลุงทวีนะครับนะก็เรื่องไฟฟ้าและนะครับนะเรื่องไฟฟ้าก็เป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าไฟฟ้านี่มันให้พลังงานไปได้ระยะครับไว้ซ่าต่อไปกันเลยนะครับผมครับสวัสดีครับครับ
11: ต้องก็จะได้ความเสียใจครับผู้ใกล้มือดีทีกันนะ
0: ฮะ
11: บุตรผู้ไปมุนีที่บุตรทัตตา
0: อ๋อกูไปสุนา
11: ครับต้องเสียบีบู
0: ่กูไปสุนาครับ
11: ก็โอเคครับผมรู้จักกันดีแล
0: ้
11: ว
0: อ๋อบ่าวตู้ก็รู้จักดีแล้ว
11: ไปรุ่นเล็กๆรู
0: ้ไอ้ยะ
11: รู้ที่กูเลยอีกคนละรู้ชอบกันเดี๋ยวนี้แล้ว
0: อ๋ออะไรลืมชื่อแล้วเดี๋ยวค่อยนึก
11: เอาจากนี้นะ
0: เออครับครับครับก็ขอแสดงความเสียใจครับกู้ภัยสุนากันนะครับนะทุกคนจำชื่อจริงดันไม่ได้นะเดี๋ยวแต่กู้ภัยสุนากู้ภัยสุนาชื่อเล่นว่าพี่มู่นะครับก็เสียใจกันนะครับแกสุขภาพไม่ดีมานานแล้วนะครับผมแกก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ทำวิทยุของมูลนิธิมานานนะครับนะทำมานานนะครับผมแต่ก็ไปตามนั้นแหละนะครับนะเกิดแก่เจ็บตายธรรมดานะครับเดี๋ยวโมเราก็ค่อยๆตามไปนะนะครับ0774045กับเบอร์โทรนี่ยำเบอร์ไว้นะครับเพื่อที่ท่านบุกฟังที่ว่าอยากจะแจ้งข่าวสารอะไรต่ออะไรให้เราเนี่ยนะครับบางทีก็ผันเพื่อบางทีก็จำไม่ได้นะมันอะไรยากีโทรเข้ามาแล้วก็ได้บอกกล่าวให้ทราบกันนะครับผมทางท่านดร.สุชาดาลิมสวัสดิ์นะครับผอ.สพม.สุราษฎร์ธานีชุมพรนะครับแกก็ได้ให้โอวาทกับบุคลากรทางการศึกษานะครับที่ได้บรรจุเป็นครูนะครับเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนเอกดนตรีนะครับที่โรงเรียนควรสุบรรณวิทยาและก็โรงเรียนทุ่งค่าพิทยาคารทุ่งค่านิยูชุมพลนะครับนะยูชุมพลนะครับผมก็ได้เป็นได้เลื่อนเป็นครูผู้ช่วยส่งฐานนะครับนะก็ยินดีกันนะครับแล้วก็มีนฤมลทองสุขนะครับพ่อบริหารกลุ่ม

0: แกขอโทษได้ปะเนี่ยไม่มีแกก็ได้คำตอบเออจะพูดจริงนะเออเขาก็ปลดกันหมดแล้วนี่เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเรียกคนที่สอบได้นะครับมาแทนคนที่อันนั้นแหละที่มีปัญหากันนะครับเอานั่นก็เป็นเรื่องราวของการสอบครูนะครับนะที่เขาโปร่งใสนะพอสมควรแล้วนะครับพอสมควรแล้วนะครับผมเรามากันต่อตรงไหนดีนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่มีสายข้าวมานะครับเราก็ไปกันที่ข้าวกันแล้วเลยนะครับไปกันที่ข้าวกันแล้วนะครับอ่ะแต่มีสายมาเราก็ไปกันที่สายโตกันเลยนะครับผมครับสวัสดีครับครับ
1: ครับสวัสดีครับน้อง
0: โตอ๋อครับผมครับ
1: ผมพี่โยแล้วเล
0: ยครับพี่โยครับผมจำเสียงได้ครับ
1: แล้วผมมีท่าหมอแกบรรจุชอบตรงทิ้นนั่นนะเทวาโรเชิญเรามีความผิดมาอย่างน้องตู
0: ้โอ้คนเสื้อ
1: คนเสื้อแกถือข้าไปตั้งที่5,000นั่นมันมีความผิดมาหรอ
0: ก็ผิดแล้วนั่นผิดแล้ว
1: แล้วถ้าผิดแล้วจึงบอกเขาปลดจะบรรจุแล้วเนี่ยเขาต้องดำเนินคดีอัน
0: ใช่ต้องดำเนินคดีแล้วทีนี้แต่เขาก็ขึ้นบัญชีดำมาแล้วด้วยอัน
1: ครับเขากลัวว่าที่กลับไปชอบอื่นแล้วทำอื่นแล้ว
0: นั่นแหละ
1: เราต้องรัฐบาลเขาต้องมีนโยบายว่าคุณแค่ทำชั่วนี่ถือเสี่ยงเนี่ยถือคะแนนชอบนี
0: ่
1: ต้องไม่ได้ชอบในชีวิตเราได้อีกปี
0: ก็ตลอดไปเลยแหละก็ว่ามันตลอดชีวิตนู้นแล้วต้องไปหาอะไรทำแล้วไปตัดย่างตัดอะไรก็ได้
1: เออไม่น่าเชื่ออ
0: ืม
1: ไม่น่าเชื่อ
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวไปช่อโกงกันเลยแหละซึ่งคนแกชอบได้ดีเรียนกลายเป็นไม่ได้บรรจุ คนแกชอบได้ดีเลยเรียนหนังสือเกือบตาย
0: เ
1: รียนมาจนไม่รู้ดีบรรทุกแล้วพอชอบถึงเพื่อนเจอแกแล้ว
0: นั่นแหละ
1: ครับ
0: นะ
1: ถ้าเขาให้มีการลงโทษให้มาน้องตู
0: ้ครับ
1: ถ้าทำผิดเรื่องนี้ต้องติดคุกเขาเลยไอ้วายมาไป
0: ก็ต้องไปเลวเขาค่ายผิดกฎหมายก็อะไรผันพื้นบางอะไรนะ
1: ก็ผิดต่างปีและกันถือเสี่ยงถือการเล่น
0: ครับ
1: มันผิดนี
0: ่ใช่ใช
1: ่เอาครับน้องตู้แค่นี้ครับ
0: ครับผมครับพี่โยครับผมขอบคุณมากครับพี่โยจากควนซี
1: คร
0: ับนะก็มาข้าวมาคุยนะก็ยังนี่แหละก็เรื่องนี้ยังติดตามกันอยู่นะครับนะเราก็ไปกันแต่สายต่อไปกันเลยนะครับเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับยามเช้าครับอสมทครับผมสวัสดีครับ
2: มาดูผมที่ช่องเสียงนี้เป็นถึงบ่อยู่นะผมมันคนปลูกปลีอย่างไรอยู่จำได้ผมบ่อยู่ต้องจำได้ว่าพี่เคยผมกับหลูคนชุดทองเขยรถเยียบซ้ายเขยกำแพงวัดขวนซี่นั่นพี่เคยผมกับพวกพี่นั่นบ้านนึงบ
0: ้
2: านกันพวกพี่ฉันผมนึกใจว่าบ่าโยนี่แกคนบ้านเดียวนี
0: ่
2: ว
0: ั
2: ดขวนซี่กับผมเตียวตัว
0: ก็อยู่แค่ตรงนั้น
2: ผมบอกไม่ใช่ไกลกัน
0: ไม่เคยครับไม่ไกล
2: พี่เจ้าผมมันอยู่แค่ลาดพวกพี
0: ่
2: ฉันพี่เคยผมมันโทรรถไอ้เรื่องไม่รู้ชนเกติดกำแพงอยู่กับเพลงวัดนั่นแหละ
0: อ
2: ันนั้นผมบอกอยู่ว่าเกคงกิโลแล้วก
0: ็ครับ
2: วันนี้
0: ครับนะ ได้ระลึกลำลึกความลั่งกัน เออนะครับนะเดี๋ยวพี่โยท่านเพื่อนก็ช่วยบอกกันนะใครนะเอานะครับช่วงนี้ก็8:58เดี๋ยวประตูดู FC กับตะกิตตีนะครับนะนี่ใครกล้ามาก็มีน้องอ้วนนะครับนะน้องอ้วนผมอ๋อนี่ข้อมูลเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ที่อ่านไปแล้วนะครับเกตกระเซียนเกตนะมีหลายคนแล้วเข้ามานะเนี่ยก็ผ่านไปนะไม่มีข้อความเลยนะครับในส่วนของเพจของอสมทเรามีใครเข้ามาเพิ่มเติมกันตรงนี้บ้างไหมนะครับได้ดูแลกันในมดในครบพุ่งผักเมกซุ่งนะครับสวัสดีครับนี่ FCเพิ่งได้อ่านชื่อกังแรกนะครับผมทรงยศงามค่ำนะครับพร้อมปฏิบัติงานครับผมน้องสุริยันดิตกันนะครับสวัสดีครับนะ อ้าวนี่ก็ FC นะครับ

ติข้ามาให้กำลังใจเรียกย้ำกันอีกทีนึงนะครับวันเย็นนะฮกโมงเย็นวันนี้นะอย่าลืมไปเชียร์กันนะครับกรุงไซฟ่านะครับทีมสุราษฎร์ธานีนะครับก็คือก็มีคนคิดกีฬาขึ้นมานะเมื่อโคนฟุตบอลนี่เขาจะแข่งกันในสนามเยอะๆนะครับแต่ว่าเขาก็เอ๊ะว่ามันว่ายิงได้สักลูกนี่มันไม่เคยตื่นเต้นนะครับก็มีคนคิดมาเป็นฟุตซอลนะครับแข่งกันในรูมยิมนะแล้วก็ลดคนเล่นลงเหลือ5คนนะครับยิงประตูกันให้ง่ายขึ้นเพิ่มขึ้นสร้างความสนุกสนานในการชมการแข่งขันได้มากขึ้นนะครับนั้นวันนี้นะครับฟุตซอลนะครับน่าจะแข่งกันที่โรงยิม4,000ที่นั่งนะครับประธานสโมสรเราก็น้องมินโซธิดากาญจนานะครับต้องจับตามองคนนี้ดีนะเนี่ยประตูพอจะตาจับตาแล้วเพราะว่าตอนนี้25ปีเป็นนายกได้แล้วนะไม่แน่แล้วเดี๋ยวทำไมนายอีสมัครนายกอบจขึ้นมานั่นเราก็ไม่รู้แล้วนั่นมาได้วันนี้เราไปคิดแทนไม่ได้นะแต่ว่าถ้าผมเกิดแกสมัครกันมันก็มีสิทธิ์สมัครนะบอกโอนมีสิทธิ์สมัครนะนะครับผมแล้วก็ยังมีได้แล้วเทศบาลอบต.ได้ปีละ25ปีขึ้นไปนะครับนะตอนนี้เขาประกาศในรัฐกิจจาแล้วชายได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่มีทีไหนก็วางทีนะนี่ถ้ามีทีไหนวางนี่ประตูจะเป็นเลที่ว่ามีน้องๆเด็กๆ25ปีใครจะมักนายกมั่งนะก็ต้องติดตามกับเราแล้วนะพี่น้องครับก็อย่าลืมไปนะไปให้กำลังใจกันนะครับกรุงไซฟ่าผมกับทีมภูเก็ตนะเราไปเยือนที่ภูเก็ตเราเพมาหาซ่องนะซึ่งแต่เนี้ยเขามาเยือนเราที่เราต้องเอาคืนนะเป็นทริปช่องนี่ก็ว่าไปนะครับต้องเอาไปช่องเท้านะเป็นช่องเท้านะครับก็อย่าลืมนะที่โรงยิมเนเซียม4,000ที่นั่งสนามกีฬากลางแล้วก็ชิงโชคนะครับชิงโชคเป็นทองคำนะไปอาจจะเป็นสร้อยคอทองคำอาจจะลึ่งหรือส่งลึ่งเราก็ไม่รู้นะแต่บาทุกคนเดาๆนะครับนะแล้วก็จะมีทีวีซีหนึ่งเครื่องหนึ่งสำหรับคนที่ซื้อบัตรเข้าชมนะครับนะผู้โชคดีนะครับก็จะได้จับปุ๊บหมอปั๊บนะครับนะในช่วงพักครึ่งนะในช่วงพักครึ่งของการชมนะครับมีเวลาตรงนั้นประมาณ15นาทีนะครับก็ให้ได้รวมสนุกสนานกันนะครับผมก็ไปเชียร์กันนะให้เต็มโรงยิมเลยนะไอ้เน้นโรงยิมนะครับไปเชียร์กันได้มากๆนะครับไปเชียร์กันได้มากๆนะครับสำหรับการแข่งขันรอบนี้นะครับที่ยิมดีเซียมซีพันธินังแล้วก็เป็นการกลับมาหลังจากที่หยุดไปปีว่านะครับนะเพราะว่าโรงยิมเนี่ยเขาโซมเขาปรับปรุงได้สู่ปัญหาแล้วนะครับปีการปรับปรุงแล้วก็ปีหน้าเนี่ยนะครับต้นมกราเนี่ยอาจารย์ชมปราศเล็กกล้านี่แกก็ประชาสัมพันธ์แล้วนะครับว่าจะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลวิทยุการบินชิงแชมป์ประเทศไทยที่สนามยิม4,000ที่หนังนะครับผมนะเราก็ได้มาแล่มาเชียร์มาเล่นกับเราแหละนะครับโรงเรียนกีฬาเขาสักฮิตนึงนะครับนะแต่วันนี้ไม่มีทรายเข้ามานะครับก็ต้องขอบคุณนะครับโรงเรียนกีฬาขอบคุณคุณภัทราวุฒิเมธานะครับประธานชมรมฟุตบอลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะแกก็ได้มอบลูกบอลนะครับนะให้เม็ด25ลูกให้นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีไว้ชายฝึกซ้อมนะครับนะก็มูลค่าร่วมแล้วก็มื้อนึงนะครับนะประมาณมื้อนึงนะครับนะมนเทนนี่ก็เป็นลูกฟุตบอลที่เป็นลูกบอลคุณภาพดีนะครับเป็นลูกบอลคุณภาพดีๆแหละนะครับคุณภาพดีก็อยากจะนี่ก็แล้วก็เลยเอามาขอบคุณกันตรงนี้ให้ทราบกันนะครับว่าเออนี่แล้วคนยุ่งในวงการกีฬาเนี่ยเขาก็ไม่ทอดทิ้งนะครับเขาก็เสียสละนะครับกวักเงินส่วนตัวมาช่วยทีมโรงเรียนกีฬานะครับก็ขอบคุณแทนโรงเรียนกีฬากันนะครับนาทีได้มาอะไรมาสนับสนุนนะครับการกีฬาของโรงเรียนนะครับโรงเรียนกีฬาก็มีท่านพ่อรุ่นใช่เรื่องรักนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับนะนี่เราก็บอกกล่าวกันตรงนี้ให้ทราบกันนะครับแล้ววันนี้ถ้าใครว่างนะครับนะย้ำกันอีกทีนึงนะครับนะนวดนะครับกิจมหกรรมนวดไทยและสุขภาพนานาชาติ69นะครับที่อาคารวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีเรื่อยมากมายหลากหลายนะครับนะมีให้ท่านได้เข้าไปทดลองนวดกันนะครับนั่นแล้วก็วันที่4วันที่5ครับจะมีการแข่งขันนวด

นะครับชิงแชมป์โลกนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกด้วยนะครับผมนั่นเอาตาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องไปเชียร์ไปให้กำลังใจไปชมกันนะครับเพราะว่าปาตูก็น่าสนใจนะครับนะน่าสนใจนะครับเอาไปว่าวันนี้เวลาของอสมทเพื่อชุมชนพันพลื้มังนะครับนะ FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีบาตูแล้วก็นงนุ่มนะครับมาถึงโชว์สุดท้ายกันแล้วนะต่อเช้าเราก็ค่อยกลับมานั่งคุยกับนายกแป๊ะนะครับนะวันนี้บาตูนงนุ่มลากันก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลแนะประชาชนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมลงทะเบียนได้ผ่านแอปทางรัฐและอปทในพื้นที่นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นรัฐบาลสั่งการหน่วยงานดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำหนดเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือดังนี้กรณีที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อเกิน7วันขึ้นไปให้ได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทสำหรับการลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางได้แก่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รัฐบาลเดินหน้า3สมดุลแก้ส่งออกโตแต่รายได้ยังกระจายไม่ทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้โจทย์สำคัญภาคการค้าไทยหลังการส่งออกขยายตัวต่อเนื่องแต่ผลประโยชน์จากการค้าและรายได้ยังไม่กระจายถึงผู้ประกอบการรายเล็กเกษตรกรและแรงงานอย่างเต็มที่โดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดแนวทาง3สมดุลได้แก่สมดุลการตลาดสมดุลสินค้าสมดุลรายได้เพื่อให้การเติบโตของการส่งออกสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศมากขึ้นและส่งต่อประโยชน์ถึงคนไทยในวงกว้างกว่าเดิมนางสาวลลิดากล่าวว่าแม้การส่งออกเดือนกรกฎาคมปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 21.6 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 25 และช่วง7เดือนแรกขยายตัวร้อยละ 18.2 แต่รัฐบาลมองว่าการ

0: ความสำเร็จจากยอดส่งออกเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอเพราะการเติบโตส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวในสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึงและ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณร้อยละ14รัฐบาลจึงปรับโจทย์จากการส่งออกให้มากขึ้นเป็นการทำอย่างไรให้คนไทยได้ประโยชน์จากการส่งออกมากขึ้นผ่านการแก้ไขเชิงโครงสร้าง3ด้านด้านแรกสมดุลตลาดรัฐบาลจะเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในประเทศที่มีศักยภาพด้านที่2สมดุลสินค้าจะเร่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้านที่3สมดุลรายได้มุ่งแก้ปัญหาการกระจายผลประโยชน์จากการค้าโดยเฉพาะ SME เกษตรและผู้ประกอบการรายเล็กพาณิชย์จับมือจัดสายการบินโหลดผลไม้ฟรี10กิโลกรัมผ่าน20สนามบินนาน1ปีนางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไลออนแอร์ไทยเวจเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการกระจายผลไม้ผ่านท่าอากาศยานและสายการบินประจำปี 2569 ถึง 2570เพื่อเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตและแหล่งท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่างๆโครงการมีระยะเวลา1ปีตั้งแต่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570โดยผู้โดยสารสามารถนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินฟรีน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยกรมการค้าภายในจัดทำกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมส่งไปยังจุดบริการท่าอากาศยานพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนำเกษตรกรเข้าจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลในพื้นที่ที่จัดไว้โดยกรมท่าอากาศยานจะจัดจุดบริการกล่องและพื้นที่จำหน่ายผลไม้ชั่วคราวในท่าอากาศยานนำร่อง20แห่งได้แก่น่านลำปางตากพิษณุโลกเลยอุดรธานีขอนแก่นสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดอุบลราชธานีบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังและนราธิวาส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

ายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เงินติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encode Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.encode.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานี

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญง

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะปริศนาณตัญญงค่ะสาวสวยรวยเสน่ห์รายงานตัวกันเช้าๆแบบนี้กันเหมือนเดิมนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะปลุกอารมณ์ความรู้สึกให้สดชื่นให้สดใสให้สบายอกให้สบายใจในการติดตามรับฟังรายการไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีต่างอำเภอทุกอำเภอหรือจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงก็ตามนะคะแล้วก็ทุกๆพื้นที่ที่ติดตามผ่านทาง Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีด้วยเช่นเดียวกันเป็นกำลังใจกันค่ะมีความสุขมีความสบายใจในการทำงานนะคะเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยกันด้วยเพราะว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางบางครั้งเราบอกว่าคุ้นเคยนะคะแต่ว่าบางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ง่ายด้วยความที่เราอาจจะ เร่งรีบเกินไปหรืออาจจะขาดความมีวินัยกันไปสักนิดนึงนะคะก็ขอให้เคารพกฎจราจรกันด้วยเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะแล้วสิ่งสำคัญอย่าลืมค่ะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายอยากจะมีความหอมอยากจะมีความละมุนมีความสดชื่นไม่ต้องลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตางค์ค่ะเพียงแค่คุณใช้แป้งเย็นเพศสัตว์ของเรารับรองได้ว่าเอาอยู่แน่นอนค่ะกลิ่นหอมหอมยั่วยั่วใจแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็อยากจะอยู่ใกล้เราแน่นอนเพราะความหอมของแป้งเย็นเพศสัตว์นะคะเป็นความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนกันด้วยเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วร้อนเมื่อไหร่ก็ใช้แป้งเย็นเพศสัตว์ได้บัดเดียวนั้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นจะช้าอยู่ใหญ่รีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับแป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะถ้าอยากจะรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆได้กลิ่นหอมหอมยั่วยั่วจะมีอาการเป็นยังไงจะช้าอยู่ใหญ่ล่ะคะรีบไปซื้อแป้งเย็นเภสัชของเรามาใช้กันค่ะแนะนำให้ใช้กันทุกสีทุกกลิ่นเลยดูสิว่าสีไหนกลิ่นไหนจะมีความหอมยั่วใจได้มากกว่ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมหอมหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมหอมหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะแล้วก็แป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆเลยนะคะต้องบอกว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองค่ะว่าติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนนะคะเพราะความหอมของแป้งเย็นเภสัชของเรานั้นมีความหอมพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจอยู่ใกล้ก็จะอดใจไม่ไหวแน่นอนค่ะเป็นความหอมระดับตำนาน3สีสันกลิ่นหอมให้คุณได้หาซื้อกันแล้วค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอารวาสขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: ยออกอะไรวะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: สบู่เพศัตของเรานะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านอย่างแน่นอนค่ะหอมติดกายหอมติดใจก็ต้องใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเรานะคะยิ่งอากาศที่ร้อนอบอ้าวหลายหลายท่านก็อยากจะอาบน้ำบ่อยๆนะคะแล้วการอาบน้ำบ่อยบางคนก็อาจจะแอบกังวลว่าอาบน้ำบ่อยผิวของเราจะแห้งเกินไปหรือเปล่านะคะแต่ถ้าคุณใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเราคุณไม่ต้องกังวลค่ะตัดปัญหาเรื่องนี้ไปได้เลยเพราะว่าสบู่เพศัตของเรานะคะอุดมไปด้วยวิตามินอีต่างๆบำรุงผิวพรรณของคุณได้เป็นอย่างดีจะอาบน้ำบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้ผิวจะนุ่มผิวจะให้ความชุ่มชื้นไม่แห้งไม่ตึงอย่างแน่นอนค่ะแล้วยังทำให้ผิวนั้นสะอาดผิวหอมผิวสวยผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นได้อีกด้วยไม่ว่าคุณจะไปทำงานมีเหงื่อมาเยอะแยะมากมายหรือจะไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาก็แล้วแต่บางครั้งกลับมาเนื้อเขาเรียกว่าอะไรนะเหงื่อเนอะหนะตามตัวไปหมดเลยบางคนก็กลัวว่าผิวจะแพ้เป็นผื่นนู่นนี่นั่นหรือเปล่าไม่ต้องกังวลค่ะถ้าคุณใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเรานอกจากจะทำให้ผิวสวยผิวหอมแล้วจะทำให้ผิวสะอาดหมดจดแล้วก็ไร้กับความกังวลอีกต่อไปรับรองค่ะว่าใครได้ใช้แล้วติดอกติดใจแน่นอนค่ะ2สี2กลิ่นหอมของสบู่เภสัชนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็กล่องสีม่วงค่ะมิกซ์

รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟุสตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยล่ะหอมติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านเรียกว่าอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนนะคะแล้วฟองเยอะมากกลิ่นหอมละมุนจริงๆอยากจะอาบน้ำวันละหลายหลายรอบนะคะแล้วผิวสวยผิวหอมผิวสว่างกระจ่างใสออร่าฉ่ำๆ

0: ลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
0: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: แป้งเย็นเพสัตค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจค่ะใครๆก็อยากจะ อยู่ใกล้คนที่มีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความสดชื่นอย่างแน่นอนนะคะแล้วเราเองเมื่อใช้แป้งเย็นเพสัตแล้วมีกลิ่นกายที่มีความหอมก็จะมีความมั่นใจไปยืนเบียดเบียดใครไปยืนใกล้ๆใครก็แหมไม่อายใครนะมั่นใจแน่นอนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกเอ๊ะเราไม่มั่นใจอ่ะเรามีกลิ่นตัวหรือเปล่านู่นนี่นั่นเราก็อยากจะถอยห่างเพื่อนออกมาไม่อยากจะไปยืนใกล้ๆใครเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้กลิ่นอะไรที่ไม่พึงปรารถนานะคะฉะนั้นเพื่อความมั่นใจของคุณค่ะแนะนำให้ใช้แป้งเย็นเพสัตกันเลยอาบน้ำเสร็จแล้วโรยตัวให้ทั่วเรือนร่างของคุณด้วยแป้งเย็นเพสัตของเราเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตาสบายตัวสบายกายสบายใจขนลุกสู้ซ่าเลยทีเดียวล่ะนะคะเย็นสดชื่นหอมยั่วๆแบบนี้ต้องแป้งเย็นเพสัตค่ะ3สี3กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆค่ะเลือกกันเลยค่ะจะขยี้หัวใจหนุ่มๆจะให้หนุ่มๆค้นหาหรือจะเย้ายวนใจหนุ่มๆก็ต้องใช้แป้งเย็นเพสัตของเรากันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเวลาแห่งความสุขจะผ่านไปเร็วมากๆเลยนะคะฉะนั้นทำทุกวินาทีให้มีความสุขให้มากที่สุดค่ะปริศนาณตันหยงลากันก่อนพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่สวัสดีค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร่น

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรุฑพลเผยสมชาติได้หมายเรียกคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตแล้ว DSI นัด7กันยายนพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ความคืบหน้ากรณีนายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนซึ่งปรากฏพยานหลักฐานชั้นการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พบว่านายสมชาติเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติโดยระบุว่า DSIมีการออกหมายเรียกครั้งที่1แต่เมื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารได้รับแจ้งว่านำส่งไม่ได้ทำให้เมื่อวันที่31สิงหาคมมีการออกหมายเรียกอีกครั้งและได้รับแจ้งจากไปรษณีย์ว่าถึงมือผู้รับแล้วและ DSI ได้ส่งเอกสารบางส่วนให้สถานีตำรวจในพื้นที่นำส่งด้วยโดยนัดหมายให้มาพบ DSI 7กันยายนส่วนนายสมชาติจะเดินทางมาพบในวันดังกล่าวหรือไม่นั้นไม่ทราบเพราะตรวจสอบไปแล้วแค่ทราบว่าได้รับหมายแล้วอบต.เขาครามจังหวัดกระบี่เรียกร้องตรวจสอบเอกชนปรับพื้นที่หุบกลางพื้นที่กลางหุบเขาแบ่งขายในราคาสูงนายพันทูลภูมิมอนภูมิพมรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้กระบี่ผู้นำชุมชนคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองจิกท่าปลอมคลองน้ำสองร่วมกันตรวจสอบป่าต้นน้ำหมู่สองตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หลังจากเอกชนปรับพื้นที่แบ่งขายที่ดินให้กับนอมินีต่างชาติส่งผลกระทบป่าต้นน้ำเขาคลองท่าปลอมคลองสองแหล่งน้ำท่องเที่ยวอันซีนจังหวัดกระบี่เมื่อฝนตกลงมาทำให้น้ำไหลลงมาส่งผลดินโคลนไหลลงมาด้วยและกระทบต่อระบบนิเวศบ้านคลองท่าปอมกระทบต่อการท่องเที่ยวระบบน้ำประปาหมู่บ้านซึ่งตรวจสอบพบว่ามีการปรับพื้นที่กว่า50ไร่แบ่งขายเป็นแปลงขนาด 5-7 ไร่ได้บรรทุนเปิดเผยว่าได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านมีเอกชนปรับพื้นที่แบ่งขายที่ดินให้บุคคลชาวไทยกังวลว่าอาจเป็นนอมินีต่างชาติโดยแบ่งเป็นแปลงละ 5-7 ไร่ขายไร่ละ2ล้านบาทมีการตัดโค่นต้นไม้ริมภูเขาออกทั้งหมดส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวและระบบน้ำประปาหมู่บ้านสนคชี้ผลไม้ไทยยังโตในจีนจับตาส่งออกข้าวน้ำตาลเสี่ยง6ตัวนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนคกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการศึกษาแนวโน้มตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของจีนในช่วงปี2569ถึง2578พบว่าในช่วง10ปีข้างหน้าจีนมีแนวโน้มพึ่งพาตนเองด้านอาหารมากขึ้นโดยเฉพาะธัญพืชและเนื้อสัตว์ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางการนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศตามรายงานระบุว่าปี68ผลผลิตธัญพืช

0: ของจีนอยู่ที่715ล้านตันสูงสุดเป็นประวัติการณ์และผลผลิตเนื้อสัตว์รวมเกิน100ล้านตันเป็นครั้งแรกขณะที่การนำเข้าข้าวโพดลดลง 80.6% ข้าวสาลีลดลง 64.4% ส่วนการส่งออกผักผลไม้และสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 6.4% 4.4% และ 7.5% ตามลำดับสะท้อนศักยภาพการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นทิศทางการสร้างความมั่นคงอาหารของจีนอย่างไรก็ตามแม้จีนส่งออกผลไม้เพิ่มขึ้นแต่ความต้องการบริโภคภายในประเทศยังเปิดโอกาสให้สินค้านำเข้าโดยรายงานสินค้าคาดว่าการนำเข้าผลไม้ของจีนในช่วง10ปีข้างหน้าจะขยายตัวเฉลี่ย 6.1% ต่อปีและจีนยังขาดดุลการค้าผลไม้ในระยะยาวในขณะที่การบริโภคผลไม้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.2% ต่อปีแต่ประมาณ369ล้านตันในปี78สนค.จึงมองว่าผลไม้ไทยยังมีช่องว่างขยายตลาดในจีนโดยเฉพาะผลไม้พรีเมียมและผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านข้าวเป็นกลุ่มที่ต้องจับตาเป็นพิเศษรายงานคาดว่าการนำเข้าข้าวของจีนจะลดลงเฉลี่ย 9.1% ต่อปีเหลือประมาณ 0.95 ล้านตันในปี2578ขณะเดียวกันจีนมีแนวโน้มส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นทำให้ผู้ส่งออกข้าวไทยอาจเผชิญแรงกดดันทั้งโอกาสการขายตลาดในจีนที่ลดลงส่วนน้ำตาลจีนมีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตในประเทศเฉลี่ย 2.5% ต่อปีส่งผลให้การนำเข้ามีแนวโน้มลดลงเหลือประมาณ4ล้านตันในปี2578
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่ะ

0: ช่วยกระเป๋าเรา
1: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

สวัสดีค่ะสภาวะทิ้งตัวนะคะขอที่นอนได้ไหมในห้องส่งนะคะถ้ามีที่นอนดีเจก็อยากจะทิ้งตัวลงนอนเหมือนกันเมื่อคืนก็นอนเยอะอยู่นะคือรู้สึกแบบง่วงตั้งแต่หัวค่ําเลยอะทุกคนตาจะหลับให้ได้นะคะตาจะหลับให้ได้เมื่อคืนก็รู้สึกว่านอนเต็มอิ่มอยู่นะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็ยังอยากจะนอนอีกพอได้แล้วดีเจเตือนตัวเองว่าพอได้แล้วนะคะกลับมาทำงานกลับมาฟังเพลงกันดีกว่านะคะทุกคนค่ะวันนี้เป็นไงกันบ้างสบายดีไหมคะทุกคนโอเคนะเมื่อวานเจอ04เข้าไปเจอ212เข้าไปเป็นไงคะอยากให้พิ้งวะ ยินดีกับเศรษฐีหน้า

0: ใหม่ทุกคนด้วยนะคะซึ่งก็ยังไม่ใช่หน้าเราสักทีหนึ่งนะคะไม่รู้ผันปลื้มสักทีนะเมื่อไหร่เศรษฐีหน้าใหม่เนี่ยจะเป็นหน้าเราสักทีหนึ่งเป็นหน้าคนอื่นทุกงวดเลยนะคะเอาเป็นว่าคงมีหน้าเราสักวันนะคะแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้อย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งถอดใจแต่เมื่อวานกระเพาก็เห็นมีคนถูกหวยเยอะนะถูกเลขท้าย2ตัวถูกเลขอะไรนะเลขหน้า3ตัวหลัง3ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนถูกเยอะอยู่นะก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะคะที่ถูกหวยรวยโชคเมื่อวานนี้ต่อให้แบบเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆอ่ะก็เขาก็มองว่าคนถูกหวยเป็นคนโชคดีมากเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะถูกกันง่ายๆนะคะมันถูกยากมากเลยนะถูกหวยเนี่ยกระเพาเองก็ไม่ถูกมาหลายงวดแล้วแล้วก็เลยคิดว่าฉันไม่ซื้อฉันมีเลขเด็ดๆฉันถึงจะซื้ออะไรอย่างเงี้ย คือพอหวยออกปุ๊บใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าฉันก็โชคดีนะที่ไม่ต้องเสียเงินเพราะว่าถ้าซื้อยังไงก็ไม่ถูกนะคะถูกกินเพราะฉะนั้นคนที่ผิดหวยแล้วก็ไม่ใช่คนที่ผิดหวยสิคนที่ไม่ได้ซื้อแล้วพอเลขที่ออกมันไม่ได้ตรงกับที่ใจเราอยากจะซื้อไงก็ถือว่าเป็นคนโชคดีเหมือนกันนะอาจจะไม่ได้โชคดีแบบได้เงินแต่ก็คือโชคดีแบบไม่ต้องเสียเงินเอาเป็นว่างวดเมื่อวานนี้1กันยายนกระเพาก็นับว่าเป็นผู้โชคดีคนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ต้องเสียเงินเพราะว่าซื้อหวยผิดอ่ะยินดีกับทุกคนด้วยค่ะใครที่ถูกหวยนะคะยินดีด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ต้อนรับนะคะเข้าสู่วาไรตี้ออนเรดิโอค่ะ2ชั่วโมง10โมงถึงเที่ยงพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้เช้าวันพุธที่2กันยายน2569มันเวลาผ่านไปแบบไวมากไวจริงๆโอ้ยจริงๆวันนี้พรุ่งนี้ก็อยู่กันแบบเต็มๆนะคะดีเจไม่หายไปไหนออกตัวไว้ก่อนออกตัวไว้ก่อนสวัสดีน้องสัตสีมาแจมมาแจวนะคะเพลงนี้ขอมาตลอดเลยแต่พี่กระพอยังไม่ได้เปิดให้เลยสักครั้งหนึ่งเดี๋ยววันนี้เปิดให้แจมมาแจวเนาะโอเคเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งแจมมาแจวโอเคเจอแล้วเดี๋ยวจัดให้นะคะสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มคนงามจากกาญจนดิษฐ์ด้วยจ้าสวัสดีพี่ติ๊กก็ขอเป็นรักจังนะคะให้กับพี่ไกรสอนเหมือนเดิมสวัสดีใครอีกพี่เดือนนะคะพี่เดือนมาแล้วสวัสดีจ้าทักทายพี่สมชัยด้วยนะคะพี่ภูฟ้าอยากฟังเป็นบุพเพสันนิวาสได้จากชั่วโมงหน้านะคะเพลงนี้กล่องโซดฟ้นโปรยปลายว่าฟ้นโปรยโปรยนะคะโอ้ยบันดอนแดดออกเมี่ยงเลยค่ะพี่เดือนถ้าปลาหนูฟ้นโปรยแล้วเร็วนะคะรักษาสุขภาพนะจ๊ะสุดที่จะเจ้าไขว้คว้าขอเพลงกลางมหาสมุทรจ้าเอามหาสมุทรไหนดีคะสวัสดีน้องเตด้วยนะครับ21204พอได้กินโอเลี้ยงว่ะ เดี๋ยวถูกหวยแบบไหนก่อนซื้อได้แค่โอเลี้ยงเอ๊ะแล้วว่าโอเลี้ยงบางร้านขาย10บาทนี่บางร้านก็ขายแก้วหยี่10หยิบ5นะคะถูกหวย21204พอได้กินโอเลี้ยงว่ะมันต้องถูกขนาดไหนเนี่ยถึงจะซื้อโอเลี้ยงได้พอเนี่ย ขอเพลงคนึงนิดนะคะของปรางปรางทิพย์ได้จ้าน้องต้นน้ำสวัสดีครับเมื่อวานแอบเห็นน้องต้นน้ำนะคะใส่มัสคอตอยู่ที่งานมหากรรมงานนวดนานาชาติอยู่เลยเนาะร้อนหน้าดูเลยใช่ไหม วันนี้ยังอยู่ที่งานมหากรรมงานนวดที่ราชภัฏอยู่ไหมคะเพราะว่างานมีจนถึงวันที่6เลยเนาะพี่บอยสวัสดีพี่บอยนะคะพี่ชัยสวัสดีค่ะพี่บอยว่ายาววะแต่ซ้ำตัวเลยวะตัวเดียวยังไม่ทุกเลยวะ ว่ากันไปพี่ไม่เป็นไรค่ะงวดนี้ป้ามาแล้วงวดหน้าค่อยว่ากันไม่นะพี่นะงวดหน้าค่อยว่ากันใหม่อ้าวจู่ๆก็ข้อความหาอีกแล้วอะยังไงเนี่ยจังซี่มันต้องถอนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะก็พอขอรันหน้าใหม่แป๊บหนึ่งอ่ะมาแล้ว

ชัยมานสวัสดีค่ะขอคืนรักของแอนทิติมาด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณทุกข้อความเลยค่ะที่ส่งเข้ามาทางแอปฟาวสัมปทานสุราษฎร์ธานีนะคะที่รับชมอยู่ตอนนี้ด้วยแล้วก็ทักทายถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทาง FM นะคะ 102.0 MHz ค่ะว่าสัมปทานสุราษฎร์ธานีออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอรอยต่ออีก5จังหวัดนะคะทักทายคุณผู้ชมที่รับฟังรับชมผ่านทางต่อของกระเพาด้วยแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ด้วยค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาสามารถดาวน์โหลดไว้บนหน้าจอมือถือได้เลยทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะดาวน์โหลดได้ไม่ยากเลยซื้อ232เศร้าใจโชคดีได้ซุนเซียวพอได้พอได้กินโอเลี้ยงหวาเล็กถ่าย2ตัวนะคะแม่วันน่าจะกินได้มากกว่าโอเลี้ยงมั้งพี่กระเพาว่าหมูกระทะสักมื้อยังได้เลยนะยินดีด้วยเดี๋ยวส่งเพลงนี้ให้กับน้องๆ นิดนึงนะคะแนะนำมาทุกวันเลยแต่กระเพาไม่ได้เปิดเลยเอาใจวัยรุ่นนิดนึง

0: ดียลเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: เดี๋ยวช่วงนี้มาอัปเดตราคาทองกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานนี้ราคาทองก็ปรับลงมานิดเดียวอ่ะวันนี้ราคาทองจะไปที่ทางไหนนะคะนักลงทุนควรทำยังไงต่อเดี๋ยวไปสอบถามจากพี่ยุ้ยกันดีกว่าค่ะ

0: เป็นราคาทองกับพี่วิกันนะคะเช้าวันใหม่ราคาทองมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างพี่วิคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจกระเพรานะคะวันนี้ราคาทองลงค่อนข้างเยอะเลยค่ะลงมา 1,200 บาทต่อ1บาททองคำนะคะเช้านี้ก็มีพิธีเททองอย่างใหญ่หลวงเลยค่ะ
0: โอ้โหลงมาฮวบเดียว1,200เลยนะคะอย่างนี้

0: นี้ต้องทิศทางแบบนี้จะต้องทำยังไงดีคะพี่ยุ้ยคะ
1: ค่ะเช้านี้ก็มาอยู่ที่67,850ค่ะรับซื้อคืนอยู่67,650ค่ะก็ถือว่าใครที่รอซื้อนะคะก็รีบช้อนได้นะคะทยอยนะต้องบอกว่าทยอยเดี๋ยวช้อนจะหักซะก่อนนะคะ จากเกิดราคาถูกก็พี่คิดว่าเราไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าวันไหนราคาจะขึ้นกลับไปแต่เราทำได้ก็แค่ว่าถ้าเรารอซื้อราคามันก็ร่วงหล่นลงมาค่อนข้างเยอะจากที่ไปแตะ72,000ในรอบนี้นะคะวันนี้ก็ลงมาลงทุกวันที่เราไม่ได้เจอกันนะคะดีเจกระเพรากลายเป็นว่าเป็นช่วงน่าเก็บออมดีกว่าต้องใช้คำว่าถ้าใครที่อยากจะซื้อเก็บที่ถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ไหมช่วงนี้พี่ยุ้ยก็คิดว่าลงมาแนวรับสำคัญก็อยากให้ทยอยเก็บสำหรับทองคำแท่งคนที่อยากจะซื้อเก็บนะคะ
0: ค่ะสำหรับนักลงทุนนะคะพี่ยุ้ยแนะนำไปแล้วว่าทองลงช้อนซื้อได้แต่ว่าอย่าหนักเกินเดี๋ยวช้อนหัก
1: ประมาณนั้นเลยค
0: ่
1: ะ
0: ให้ทยอยซื้อเก็บนะคะช้อนเก็บกันค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ใครจะขายทำกำไรไม่น่าจะมีไหมคะพี่ยุ้ยคะหรืออาจจะมีบ้าง
1: การขายพี่คิดว่าน่าจะน้อยตกใจจะมากกว่าราคาร่วงประมาณนี้นะ
0: คะ
1: แต่ถ้าใครรอซื้ออย่างที่บอกอะค่ะเดี๋ยวเจ๊โบก็จะมีโปรเจกต์ดีๆออกมาด้วยคนที่ราคาทองก็ลงมาด้วยรอฟังกันวันที่7นี้มีการเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่นะคะ
0: wow.
1: สำหรับคนที่รอซื้อทองมีโปรโมชั่นดีๆ
0: ค
1: อนดิชั่นดีๆสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะซื้อเยอะแต่สามารถซื้อได้เป็นเจ้าของทองกันได้วันนี้ค่ะนะคะวันที่7นี้นะคะ
0: หมายถึงว่าวันที่7นี้โปรเจกต์ใหม่ของเจ๊โบเนี่ยเป็นทองรูปพรรณเหรอคะพี่ยุ้ยคะ
1: ใช่แล้วค่ะเป็นทองรูปพรรณและเป็นอะไรที่ตลาดสุราษฎร์ยังไม่มีด้วย
0: wow.
1: นะคะกันนะคะว่าจะมาบอกในรายการดีเจกระเพราที่แรกอีกเช่นกันค่ะ
0: ขอบพระคุณมากมากเลยค่ะโอ้โหรอเลยค่ะแบบนี้นะคะฝั่งห้างทองแม่แมรี7นะคะ7กันยายนนี้มีอะไรดีๆอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะรอติดตามกันได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยมากๆนะคะอัปเดตกันต่อวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะโอ้โหต้องรอเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะแบบนี้พี่ยุ้ยบอกว่ามีโปรเจกต์ใหม่7กันยายนนี้ที่ฝั่งห้างทองแม่มาลี7สำหรับทองรูปพรรณแล้วก็ยังไม่มีที่ไหนในสุราษฎร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรรอลุ้นไปพร้อมกันค่ะผ่านทางคลื่นนสมทสุราษฎร์ธานีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็พาแวะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อค
2: ่
0: ะ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

กลับมาเจอกันต่อช่วงที่2นะคะกับพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะน้องเมฆทักทายมาน้องบอกว่าหลังสวนเริ่มที่จะมืดมืดครึ้มๆนะคะออรักษาสุขภาพเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้ก็เพราะเองก็ยังแบบมีแบบแสบจมูกเลยแบบกลัวว่าจะเป็นหวัดเหมือนกันแอบกลัวแต่ก็ไม่อยากเป็นเนาะเพราะว่าพอเป็นหวัดเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับการทำงานเนาะพอเราต้องใช้เสียงในการทำงานก็จะจัดไม่ได้พอจัดรายการเสียงก็จะแบบเหมือนเป็ดเทศอะไรอย่างเงี้ยทุกคนรู้จักเป็ดเทศไหมเสียงมันแหบแหบแห้งๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคเนาะพี่เดือนวะแต่ว่าเพื่อนเขาตู้กล้วยพอได้กินโอเลี้ยงวะพี่ได้ตังไม่ใช่ตังลุงตู่แล้วพี่เดือนเดี๋ยวลุงนู่นหน่อยใจนะรอบนี้เป็นเงินลุงหนูแล้วนะไม่ใช่เงินลุงตู่ละ ได้มาพันหนึ่งวันสุดท้ายวะแต่ว่านะคะวันที่หนึ่งใช่สำหรับโครงการไทยช่วยไทยนะคะเมื่อวานนี้ก็คงได้รับกัน 1,000 บาทกันทั่วหน้าเหมือนเดิมเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวหลายคนว่ายังต่อเดือนหน้าอีกงวดถึงแล้วไม่ใช่นะคะเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย60/40งวดนี้กันยายนเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะคะที่เขาโอนมาให้เราได้ใช้กัน 1,000 บาทก็ใช้อย่างรู้คุณค่าบางคนลืมค่ะเลือดซ่องโรยมาหนังเสียได้วะห้ายแล้ววะลืมใช้ไม่หมดนะคะมาแล้ววันที่นึงเอาเขาตัดเสร็จแล้วนะก็คือมันต้องใช้

เอาเขาตัดเสร็จแล้วนะคะก็คือมันต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนะทุกคนเขาไม่ได้เอาไปสมทบให้นะไม่ได้ไปสมทบให้ต้องให้หมดภายในเดือนงวดนี้งวดสุดท้าย 1,000 บาทนะคะแตกอะไรอย่างเงี้ยลองไปซื้อ ATK มาตรวจดูนะคะโควิดกลับมาระบาดอีกแล้วไปอยู่ในที่แบบแหล่งคนเยอะๆเป็นแหล่งในชุมชนเยอะๆไปเดินในตลาดอะไรที่แบบมีคนเยอะๆหนาแน่นอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมพกพาหน้ากากอนามัยไปด้วยใครใส่หน้ากากอนามัยช่วงนี้ไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนว่านะคะใส่ไปเลยค่ะเพราะว่าโควิดมันกลับมานะคะโควิดมันระบาดค่ะทุกคนอาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนก่อนหน้านี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นทั่วไปแต่มันทำร้ายสุขภาพร่างกายของเราอย่างเห็นได้ชัดเลยใครไม่อยากเป็นโควิดอีกก็ต้องดูแลตัวเองกันดีๆดูแลตัวเองกันดีๆนะคะรักษาตัวเองกันดีๆนี่บ้านผมติดไป2รายแล้วครับใช่เลยเยอะเยอะกระเพาะก็จะว่าจะพูดเรื่องนี้อยู่ลืมไปเลยเนี่ยว่าจะออกมาเตือนทุกคนนะคะว่าโควิดกลับมาระบาดนะคะคุณผู้ฟังขาเพราะฉะนั้นอย่าลืมพกพาหน้ากากอนามัยไปด้วยนะคะไปที่ไหนคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะอย่างน้อยก็ป้องกันเอาไว้ก่อนและล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะนี่คือ2เรื่องเลยแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยจะพกกันอีกรอบนึงก็ได้นะไม่ว่ากันนะคะหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์ในการแบบฉีดล้างมือนู่นนี่นั่นแล้วก็ล้างมือให้สะอาดอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอด้วยค่ะยังไงก็ฝากเตือนทุกคนด้วยเนาะดูแลตัวเองกันดีๆค่ะมาต่อกันที่ปรางทิพย์ค่ะสักหนึ่งเพลงนะคะซิงเกิลใหม่กับคนึงนิดค่ะเพลงนี้ฟังแล้วเหมือนตกอยู่ในห้วงภวังค์อะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกันแหละ

0: โอ้ยเพราะจังเลยคนึงนิดค่ะงานจากปรางทิพย์นะคะสำหรับเพลงนี้จัดไปขอมาหนึ่งเพลงจัดให้อ่ะรู้สึกว่าวันนี้เหมือนกับจะเงียบๆไปสักนิดนึงไม่แน่ใจว่าทุกคนกำลังแบบว่าเปิดออนไลน์ดูแถลงข่าวเรื่องของคดีแตงโมอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้น้องสายหมอก็นั่งเปิดดูอยู่ข้างนอกเหมือนกันมีการรื้อคดีออกมาอีกรอบนึงแล้วก็มีหลักฐานใหม่ๆมาเพียบเลยมีพยานมาใหม่อีกหลายคนเลยค่ะใครได้ดูบ้างเนาะสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะก็คนทำผิดก็คือคนทำผิดนะทุกคนเนาะคนทำผิดก็คือคนทำผิดนะคะต่อให้จะผ่านไปนานแค่ไหนอ่ะมันก็ต้องแบบมีอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่มันจะต้องแบบมีแบบมีการดลจิตดลใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะตามความเชื่อเนาะคือคนทำผิดก็คือคนทำผิดอ่ะสรุปทำไปทำมาเนี่ยเขาบอกว่าภาพถ่ายเอ่ยหรือว่าคลิปเอ่ยที่มันแบบอะไรนะที่บนเรือแบบเห็นฉากสะพงสะพานอย่างเงี้ยตามที่เขาแถลงข่าวเขาบอกว่ามันเป็นภาพตัดต่อหมดเลยนะเออเขาบอกเป็นภาพตัดต่อหมดเลยอ่ะแล้วก็ถูกทำร้ายนะคะถูกทำร้ายก่อนที่จะจมน้ำนะถูกทำร้ายก่อนหน้านั้นแล้วเหมือนกับว่ามันมีการชันสูตรแล้วเหมือนมันมีโคลนพบอยู่ในร่างกายของคุณแตงโมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคือตอนนี้เขารื้อคดีขึ้นมาใหม่เนาะรื้อคดีขึ้นมาใหม่เนื่องจากมันมีหลักฐานเพิ่มแล้วก็มีพยานบุคคลมาเพิ่มด้วยนะคะที่มาเป็นพยานให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นไปอยู่กับรูปคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ก็มีการแถลงข่าวเลยแต่ไม่แน่ใจว่าแถลงออกทางทีวีด้วยหรือเปล่านะคะแต่น้องสายหมอเขาดูออนไลน์อยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวก็ค่อยรอติดตามข่าวว่าสรุปจะเป็นยังไงแต่คือถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นแบบเชิงฆาตกรรมจริงๆที่ไม่ใช่แบบการเสียชีวิตแบบอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคนได้รับโทษอ่ะเนาะก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่คือเหตุการณ์นี้ก็ผ่านมาหลายปีมากๆแล้วเนาะ3-4 ปีได้แล้วเนาะมันไวมากค่ะทุกคนแต่คดีก็ยังมีการแบบรื้อฟื้นขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ใช่เนี่ย FC บอกว่าขอให้ความยุติธรรมบังเกิดนะเราก็อยากให้เกิดความยุติธรรมกับทุกๆคนนะคะไม่ว่าเราจะเป็นคนธรรมดาทั่วไปหรือจะเป็นคนของประชาชนนะคะก็อยากจะให้เกิดความยุติธรรมกับทุกๆคนแหละเนาะเพราะว่าเราเชื่อแต่ก็เป็นคนนึงที่เชื่อนะว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของแง่กฎหมายบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เพราะเชื่อว่ามันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรอ่ะทุกคนเนาะบางทีเราอาจจะเรียกร้องไปแบบเรียกร้องไปจนเหนื่อยอ่ะเรียกร้องความยุติธรรมไปจนเหนื่อยอ่ะแต่มันก็กลับสูญเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะเออแล้วก็มีเยอะด้วยแต่ในทางศาสนาหรือในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าทางความเชื่อเนี่ยคนทำดีย่อมได้ดีคนทำชั่วย่อมได้ชั่วก็เพราะก็ยังเป็นคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องนี้อยู่นะคะเราอาจจะไม่ได้เห็นผลทันตาแต่มันก็จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างอ่ะที่คนที่ทำผิดอ่ะเขาก็จะต้องได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างกลับไปอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปอ่ะแต่อยากให้ทุกคนยังคงยึดมั่นในความดีความดีคือสิ่งหนึ่งอย่างน้อยตัวเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วเราก็สบายใจแล้วก็มีความสุขเราเองนะคะแต่ถ้าเราทำแบบทำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกกับตัวเราเองเช่นเดียวกันนะ

0: นะคะก็ยังคงยึดมั่นในคำพูดของท่านพุทธทาสภิกขุเช่นเคยนะคะว่าคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: อีกหนึ่งเพลงค่ะที่ถามถึงมารักก็คือรักเนื้อแอนทิติมาค่ะเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เพราะนะคะพี่เอรานุพงศ์จากนครศรีสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกใหม่นะคะรักที่แปลว่าเสียสละด้วย

ทับใจตลอดมานะคะสำหรับเพลงนี้งานเก่าๆจับพี่พีทค่ะพีทเมกเกอร์นะคะแค่รู้ว่ารักเธอจัดไปอีกหนึ่งเพลงยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวแวะกันไปที่สุภกิจมอเตอร์กันสักหน่อยค่ะ

0: รุงสุขกิจพอร์เตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเชียงสักกวนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นผิดกาญจนดิษฐ์บ้านไหนขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
1: ใครได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุขกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุขกิจมอเตอร์
2: ลูกค้าขาวันนี้ใครที่เป็นสายหวานสายน่ารักสายแอปเบลแล้วก็ชื่นชอบนะคะกับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าของสกูปี้นะคะสกูปี้ใครที่อยากมีสกูปี้ฟังทางนี้เลยวันนี้สกูปี้นะคะต้องจัดแล้วเพราะว่าตลอดเดือนกันยายนจนถึง30กันยาเลยสกูปี้ให้ลูกค้าออกรถที่สุภกิจมอเตอร์0บาทกันไปเลยค่ะช่วยดาวสุภกิจมอเตอร์ใจดีให้ออก0บาทแล้วยังช่วยดาวอีก 3,000 ด้วยนะคะอายุ20ปีมีงานประจำขั้นต่ำ6เดือนขึ้นไปเนาะออกได้เลยใครที่มีอาชีพทำสวนก็ออกได้ค่ะไม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วยใช้บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะออกรถได้เลยที่สุภกิจมอเตอร์ที่เดียวเท่านั้นนะคะอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้ไม่ต้องมีคนค้ำประกันให้ยุ่งยากค่ะนะติดต่อกันได้เลยใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็ออกได้แล้วนะติดต่อรับรถได้ทุกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านจองที่ไหนก็ได้สอบถามเพิ่มเติม0811882828081-1882-828ค่ะสำนักงานใหญ่โชว์รูมสี่แยกแสงเพชรเลยนะคะเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนสกูปี้ออกรถ0บาทสุภกิจใจดีช่วยดาวเพิ่มให้อีก 3,000 ด้วยอุ๊ยน่ารักอะ ใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะ
3: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
2: ปิดท้ายกับพี่เสกสักหน่อยขอบคุณพี่ออสทุ่งเตาใหม่นะคะเพลงนี้เจ็บหัวใจ
4: ได้โปรดอย่าทำอย่างนี้เลย
2: ถนอมกันให้ดีๆนะก้อนเนื้อเล็กๆที่มีหัวใจ
4: เธอไม่เคย
2: อยู่ที่หน้าอกข้างซ้ายถนอมกันให้ดีๆค
4: ่
2: ะ
4: ไม่ว่าเราเคย
2: เดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้านะคะหลังข่าวสำนักข่าวไทยชั่วโมงนี้ขอบคุณทุกคนจ้า

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือUSS อับราฮัมลินคอนถึงแหลมฉบังกำลังพล 5,000 นายเจาะขึ้นฝั่งมุ่งพัทยาเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐเดินทางเข้าสู่พื้นที่น่านน้ำแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีแล้วโดยมีกำหนดเข้าเทียบท่า CEO บริษัทแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลโรโรเทอร์มินัลจำกัดการเดินทางมาเยือนครั้งนี้มีกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐราว 5,000 นายภายหลังเรือเข้าเทียบท่ากำลังพลจะทยอยขึ้นฝั่งตามแผนก่อนที่ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลส่วนหนึ่งจะเดินทางต่อไปยังเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลักโดยมีผู้บริหารเมืองพัทยาเตรียมให้การต้อนรับการเข้าเทียบท่าครั้งนี้ได้รับการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายท่าเรือกองทัพเรือหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายปกครองเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดที่ช่วงเรือและกำลังพลอยู่ในพื้นที่ทั้งนี้การเดินทางเข้ามาของเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมกำลังพลกว่า 5,000 นายคาดว่าเมืองพัทยาจะได้รับอานิสงส์จากการเดินทางของกำลังพลซึ่งจะกระจายการใช้จ่ายไปยังโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆในช่วงที่อยู่ในพื้นที่นักวิชาการติงระบบประกันภัยแห่งชาติจะจ่ายเงินช้าเหมือนเดิมแนะใช้ระบบพาราเมติกอินชูรันเหมาะสมและเป็นธรรมมากที่สุดจากกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยแห่งชาติวันที่1กันยายน2569โดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนคุ้มครองประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าส่วนตัวเห็นด้วยแต่ขอท้วงติงเรื่องวิธีการเพราะหากดำเนินการตามที่รัฐบาลอธิบายวิธีการจะเหมือนเดิมและจะส่งผลให้การชดเชยเยียวยาประชาชนล่าช้าเหมือนเดิมเพียงแต่ย้ายความล่าช้าจากรัฐบาลจ่ายเป็นเอกชนจ่ายเนื่องจากรัฐไปประกันบนพื้นฐานของความเสียหายจริงที่ต้องมีการสำรวจความเสียหายเพราะหากเกิดความเสียหายเป็นล้านครอบครัวจะส่งทีมไปสำรวจบ้านแต่ละหลังอย่างไรและต้องใช้เวลาในการสำรวจนานเท่าใดแม้จะมีประกันความเสียหายสูงสุดไว้ที่ 100,000 บาทแต่ข้อเท็จจริงความเสียหายแต่ละครัวเรือนอาจไม่เท่ากันอาทิความเสียหายอยู่เพียง 12,000 บาท 12,000 บาท 30,000 บาทกว่าจะจ่ายและเยียวยาสำเร็จต้องใช้เวลานานดร.เสรีกล่าวว่าวิธีการทำประกันภัยพิบัติและการเยียวยามีวิธีอื่นที่ดีกว่าแต่ใช้ระบบคล้ายกันคือระบบพาราเมติกอินชูรันหรือการประกันภัยที่จ่ายเงินชดเชยตามเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นปริมาณน้ำฝนแรงลมพายุหรือขนาดแผ่นดินไหวโดยไม่จำเป็นต้องรอประเมินความเสียหายจริงเพียงแต่ต้องมีหน่วยงานกลางหรือบริษัทผู้เชี่ยวชาญเข้าไปประเมินหรือทำวิจัยเพิ่มเติมว่าความเสียหายแต่ละระดับอาทิน้ำท่วมแต่ละความสูงของน้ำท่วมจะตีเป็นเงินเยียวยาเท่าไหร่ถือเป็นระบบที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่สุด
2: เราไปประกันบนพื้นฐานของความเสียหายจริง
3: ครับ
2: ถูกไหมพอความเสียหายจริงปั๊บเนี่ยมันก็ต้องสำรวจ
3: ฮะ
2: สำรวจต้องมีคนไปสำรวจเพราะฉะนั้นสมมติว่ามีผู้เสียหายเนี่ยล้านคน
3: ครับ
2: อ้าวลองคิดดูสิล้านคนคุณจะส่งทีมไปสำรวจบ้านแต่ละหลังถูกไหมว่าค่าเท่าไหร่นะแม้เราจะประกันสูงสุดไว้ที่100,000แต่ว่าความเสียหายจริงอาจจะ10,000-20,000-30,000ไปเรื่อยนะ
3: ครับ
2: อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยกว่าจะจ่ายเงินกว่าจะเยียวยาได้มันก็ต้องสำรวจเสร็จแล้วประเมินถูกไหมอันนี้อันดับแรกนะ
3: ครับ
2: อันดับที่สองเนี่ยผมก็คิดว่าวิธีการที่ดีสุดคือเขาเรียกว่าพาราเมติกอินชูรันมันเป็นความหมายคือว่าเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องความเสียหายเกิดขึ้นเลยเราบอกว่าสมมติว่าเราประเมินสถานที่นั้นแล้วเรากำหนดไว้ก่อนเลยว่าถ้าน้ำสูง50 เซนเราจะจ่ายเท่านี้น้ำสูงเมตรหนึ่งเราจ่ายเท่านี
3: ้
2: น้ำสูงเมตรครึ่ง2 เมตรจ่ายเท่านี้นะเพราะฉะนั้นของจริงมันสูงเท่าไหร่บริษัทประกันจ่ายเลยจ่ายไปเลย
3: กำหนดเงื่อนไขไว้เลยงั้นใช่ไหมครับ
2: เออใช่กำหนดไปเลยใช่นะอย่างเงี้ยมันจะจ่ายเร็วถูกไหมเพราะว่าภาพดาวเทียมหรือผลคือน้ำท่วมเท่าไหร่มันชัดไปเลยไงเนี่ยคือบริษัทเมืองนอกเขาจ่ายวิธีนี
4: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เป็นต่อปีจากเงินติดล
1: ้อรู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: มท.สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: จบไปนะคะกับหนึ่งคำขอค่ะงานจากวงกลมไม่ได้เปิดนานเหมือนกันนะเพลงเนี้ยชื่อเพลงว่าล้างก้นให้เธอนะคะวงกลมค่ะที่ถามถึงมาจากหลังไมค์นะจัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เบาสวัสดีพี่เศร้าน้องเบาน้องเศร้าทุกคนด้วยนะคะ กลับมาชั่วโมงนี้ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงเป็นเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันบ้างนะคะหรือว่าจะเป็นลูกทุ่งร่วมสมัยหมอลำนะลูกทุ่งอีสานได้หมดนะคะลูกทุ่งได้หมดค่ะเพื่อชีวิตแท้ๆก็ได้หมดเลยบุพเพสันนิวาสงานจากเบียร์วรวุฒินะคะที่พี่ภูฟ้าแนะนำมาก็น้องหนุ่มเปิดไว้ให้เรียบร้อยแล้วทักทายพี่เดือนชั่วโมงที่ซ่องนะคะพี่เจมด้วยทักทายกันพี่ติ๊กน้ำส้มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกใหม่นะคะทางต่อทุกคนด้วยค่ะอ่ะพี่สุริยันนะสุริยันจันทราน้องภูมินะคะสวัสดีค่ะอ่ะหลายๆเพลงที่ขอมานะคะเดี๋ยวจัดให้ก็แล้วกันนะทีมงานสายเขียวด้วยนะคะสวัสดีจ้าชั่วโมงนี้กลับมานะคะกับชั่วโมงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18จ้ะ
2: ช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18
1: สวัสดีคุณบอยแบนด์ด้วยนะคะทักทายดีเจเมืองห้อย่อยไข่แดงนะคะขอบพระคุณค่ะพี่สุกรสวัสดีค่ะทักทายการขอบคุณมากๆเลยอ่ะอีกหนึ่งคำขอนะคะที่ถามถึงมาพี่บ่าววีก่อนเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าน้องหนุ่มตั้งพี่บ่าววีเอาไว้ให้แล้วนะคะเอาทีใบจ้อยพี่บ่าววีวะที่6นี้วันที่6กันยาอย่าลืมนะใช้ที่ซื้อบัตรไว้แล้วกับคอนเสิร์ตการกุศลนะคะหารายได้ให้กับกู้ภัยเพชรพนมวังค่ะในการจัดซื้ออุปกรณ์รถยกสูงนะคะสำหรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่เดือดร้อนหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะพี่บ่าววีมามอบความสุขแน่นอน

0: พี่บ่าววีว่าเอาที่บายใจเลยน้อง ใครๆก็อยากจะสบายใจเนาะสายมาพี่วันนะคะขอบคุณของขวัญจากพี่วันด้วยนะจ๊ะอ่ะมีสายหลังไมค์มากระเพาะรับไม่ทันขออภัยด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวช่วงนี้พากันไปที่บริษัท DO Power Tech กันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้เซฟเบอร์โทรเซฟเบอร์โทรได้เลยนะคะมีธุระปากปังเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยก็จะได้โทรสอบถามเลยได้ติดต่อเลยได้ไม่ต้องไปหาที่ไหนเนาะแต่ไปกันที่ BO กันค่ะ
1: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: บริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 นเช้าถึง 17:00 นเย็นเรารับดูแลเกี่ยวกับระบบไฟค่ะทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำครบวงจรเลยนะคะครบวงจรเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเซฟเบอร์เอาไว้ในโทรศัพท์ได้เลยเนาะมีทั้งเบอร์ออฟฟิศแล้วก็เบอร์มือถือนะคะมีธุระปรับปังหรือว่ากำลังมองหาอยู่เนี่ยได้ไม่ต้องไปถามหาที่ไหนเลยจะได้นึกถึงเออหนองกระเพาบอกไว้แล้วนี่นาถูกต้องค่ะ เราดูแลครบจบทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งนะคะแล้วก็จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำค่ะรวมถึงอุปกรณ์เซฟตี้จำหน่ายติดตั้งครบวงจรจริงๆให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะคะต่างๆอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ติดต่อเราได้เหนืออีสานกลางใต้ออกตกนะคะติดต่อเราได้เพราะว่าเราเนี่ยรับดูแลทั่วประเทศไทยรับดูแลทั่วประเทศเลยขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นค่ะบริษัท DO Power Tech จำกัดนะคะเรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานมืออาชีพประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีควบคุมงานทุกๆขั้นตอนทีมงานของเราทุกคนประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าค่ะบริหารงานโดยนะคะพี่โอ๊ตคุณธีรเดชวิโรจน์สอบถามเพิ่มเติมนะคะต้องการข้อมูลอะไรหรือนะต้องการคุยเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของราคาอะไรก็ติดต่อสอบถามกันได้เลยค่ะเบอร์ออฟฟิศ077-295-111 077-295-111ค่ะหรือ086-471-3221 086-471-3221หรือถ้ามีเวลาจะเข้าไปที่ออฟฟิศเลยก็ได้นะคะถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราได้เลยบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะ
2: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ไปกันที่เพลงพี่ยังไม่แก่หรอกน้องนะคะสักหนึ่งเพลงค่ะเป็นเวอร์ชันของ AI เนาะที่สายเขียวแนะนำมาสายเขียวว่าพี่กระเพาเพิ่งอายุ18เด้อว่ะได้ยินพี่ดีเจนู่แรงกว่าพี่กระเพาอายุ18 18บวกไปอีก2โรคค่ะคือเมื่อวานนี้1กันยายนกระเพาจัดรายการที่นี่ครบ18ปีขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันเสมอมา

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพรารดีพร

พราะบันเทิงซอย18ช่วงสุดท้ายแล้วอ่ะก่อนที่จะไปกินข้าวกันนะคะทักทายกันเพิ่มเติมพี่สุพจน์พี่สุพจน์บอกว่าพี่เป็น FC หนองกระเพาอยู่นะหวาขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณพี่คะอยากฟังหนุ่มเมืองเพชรได้จ้าไอ้หนุ่มเมืองเพชรรักเธอแม่ใจพี่เอ็กซ์มดก้นไส้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ลัดดาพี่ธวัชชามทองพี่นุวิทย์ด้วยนะคะทักทายกันสวัสดีพี่ติ๊กจากหลังไมค์ด้วยค่ะโทรมาทวงแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้พี่ติ๊กก่อนสักหนึ่งเพลงพี่พีเสด็จค่ะกับรักจัง

0: แสดงว่าน้องตีเนียนนะคะแสดงว่าน้องตีเนียนเพราะว่าอยู่มาตั้งนานแล้วพี่เบ้าเพิ่งรู้ว่าน้องยับไรโชนะคะแสดงว่าน้องตีเนียนเก่ง ใช่ไหมคะพี่เอียดน้องต้าพี่เอียดนะคะ ทักทายนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยค่ะใกล้เวลาจะหมดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวกระเพาพากันไปที่แปลงเพาะในหัวพันปาล์มแม่โจ้50กันสักหน่อยค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มนะคะที่อยู่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีหรือว่าพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วภาคใต้นะคะอย่าลืมแวะมาที่เราเนาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่เป็นพี่น้องที่ทำอยู่แล้วหรือว่าจะเป็นรายใหม่ก็แล้วแต่ค่ะเรานะคะไม่ได้ขายแต่กล้าปาล์มน้ำมันอย่างเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะพี่น้องเกษตรกรมือใหม่เนี่ยมีแปลงเพาะมีขออภัยค่ะมีแปลงปลูกมีที่ดินสักหนึ่งผืนอยากจะปลูกปั๊มน้ำมันนะคะหรือว่าอาจจะปลูกยางมาก่อนแล้วก็โค่นยางไม่ปลูกยางต่อจะปลูกปั๊มน้ำมันแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะยังไม่มีความรู้มากเพียงพอในเรื่องของการปลูกปั๊มน้ำมันนะคะไม่เป็นไรค่ะเรามีทีมงานพร้อมเลยที่จะมาดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยค่ะติดต่อได้เลยนะคะที่นายหัวพันปาล์มแม่โจ้50เราเป็นแปลงเพาะขนาดใหญ่นะคะที่มีกล้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีหลากหลายสายพันธุ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เลือกไปปลูกค่ะตามความเหมาะสมเลยถ้าไม่รู้ว่าสภาพบ้านเราเป็นแบบนี้อยู่ที่นี่นะคะควรแบบปลูกกับสายพันธุ์อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยก็ขอคำแนะนำได้อยากจะรู้เรื่องของการใส่ปุ๋ยนะคะเทคนิคดีๆก็ติดต่อสอบถามได้เลยค่ะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการเกษตรฟรีแถมยังมีกล้าปั๊มน้ำมันนะคะหลายสายพันธุ์ให้เลือกด้วยทั้งซีราดสปริงแบ็กสุราธานีท็อปเทนูรายูนิคโคนอนเดลิคอมแพค ML161 สาวิคินาบลู KB4 คาริคิว6คาริค600 AA ไฮบิด้า 1S ค่ะเราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนะคะมาอย่างถูกต้องเลยติดต่อปรึกษานายหัวของเราได้ค่ะเจ้าของแปลงเพาะนะคะอดีตเกษตรอำเภอขาวค่ะ099-222-6964 099-222-6964ได้เลยหรือจะเข้าไปที่แอปฟ้าก็ค้นหาคำว่านายหัวพันปาแม่โจ้50ณสุราธานีก็ได้นะคะนี่นายหัวของเราเนี่ยเล่นต่อๆด้วยนะเล่นต่อๆด้วย ไปกันได้นะคะนอกจากโทรศัพท์พูดคุยแล้ววันไหนอยากจะไปเยี่ยมชมที่แปลงเพาะหรืออยากจะเข้าไปซื้อแล้วก็เอารถไปบรรทุกเองก็ได้เลยค่ะหรือถ้าไม่มีรถไปบรรทุกกล้าปั๊มน้ำมันจะให้ทางแปลงช่วยจัดส่งก็ได้นะคะสามารถแจ้งความประสงค์ได้เลยแปลงเพาะในหัวพันปาแม่โจ้50อยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะคุณผู้ฟังขาเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดแต่ถ้าหากว่าต้องการพบกับในหัวของเรานะเพื่อพูดคุยธุระปะปางก็อาจจะต้องโทรมาล่วงหน้านิดนึงเนาะเผื่อวันไหนในหัวติดธุระนะคะอาจจะเดี๋ยวมาแล้วอาจจะไม่เจออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะนัดแนะล่วงหน้านิดนึงแต่ถ้าต้องการซื้อเนี่ยมาได้ทุกวันเราไม่มีวันหยุดนะคะหาไม่ยากเลยเพราะว่าอยู่ติดถนนสุราษฎร์นครศรีเลยอยู่ถนนสายหลักเลยหากันง่ายมากรถใหญ่โตป้ายนะใหญ่โตป้ายมโหฬารหากันได้เลยค่ะไม่ยากนะคะไปกันได้เรียนเชิญทุกท่านนะคะแวะเข้ามาชมกันได้ค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: มั่นนะเบียดนะตีเนียนตามนั้นนะโอเคค่ะ พี่เอกสวัสดีค่ะเวียงดีมากอะไรคือเวียงดีมากเอ่ยขอบคุณมากนะคะมาต่อกันที่น้องเสนอหน่อยค่ะน้องเสนอกับพี่สนองเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาเป็นพี่กับน้องหรือเปล่านะวันไหนเจอน้องบอเบิ้ล300เดี๋ยวจะถามหน่อยว่าสรุปว่าน้องเสนอกับพี่สนองนี่เขาเป็นพี่กับน้องกันไหมอ่ะ

ไปยังทีมงานป่าไม้ด้วยนะจ๊ะได้ข้าววานังฟังกันเป็นกลุ่มเลยทางวิทยุวะพอจับกลุ่มเนี่ยดึงหัวใจไม่ค่อยได้นะคะพอจับกลุ่มดึงไม่รู้แล่งเรื่องไรกันมั่งไม่รู้กำลังแล่งเรื่องว่าน้องเสนอผีสนองไม้นะคะแอบแซวเล่นแอบแซวเล่นชัยโยธนวัฒน์ค่ะกับหนุ่มเมืองเพชรสักหนึ่งเพลงให้กับพี่สุพจน์แก้วสวัสดิ์นะคะสำหรับเพลงนี้ป้าจูสวัสดีจ้า

ก็ต้องระวังหนุ่มเมืองเพชรด้วยนะคะขึ้นเชื่อหนุ่มเมืองเพชรเนี่ยเขาปากหวานหวานเพราะที่นี่เนี่ยของหวานขึ้นชื่อมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแหม่กิมลงแหม่กิมไลแหม่กิมลังนะคะโอ้เต็มไปหมดเลยเนาะหนุ่มเมืองเพชรค่ะชัยโยธนวัฒน์มาต่อกันที่พี่หนึ่ง BK Band ค่ะไม่ใช่เฉพาะหนุ่มเมืองเพชรนะคะดีรักจริงนะคะสุรัตน์บ้านเราก็รักจังงูค่ะรักอาคาดบางคนปิดท้ายกับเพลงนี้ค่ะทีมงานป่าไม้แชร์ได้เลยว่ามีพี่อีทพี่ต้องพี่มดว่าสวัสดีทุกคนด้วยนะคะแค่หนุ่มเซอร์รักษาสุขภาพค่ะอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะโควิดกลับมาระบาดนะคะใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยเป็นห่วงทุกคนนะคะเดี๋ยวบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะอสมท.102สุราษฎร์ธานีส่วนช่วงเช้านี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา12นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: างดึกปปส.ไล่ล่ากระบะแต่งซิ่งลำเลียงยาบ้าก่อนเสียหลักตกข้างทางรวบ2ผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า 400,000 เม็ดเขตห้วยขวางลุยตรวจ Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนกลิ่นน้ำมันและเสียงก่อความรำคาญกระทบชีวิตความเป็นอยู่คึกคักเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์กองทัพเรือสหรัฐจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังแล้วกำลังพล 5,000 นายทยอยขึ้นฝั่งเข้าพักและท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครบ1สัปดาห์หลังเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่ฮิมาลัยยอดเสียชีวิตเพิ่มเกินพันสูญหาย 4,400 เนปาลยังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะวันนี้วันที่2กันยายนพุทธศักราช2569นะคะมีหลายข่าวคราวที่ได้รับความสนใจนะคะรวมทั้งข่าวนี้ด้วยที่เตรียมรับเหล่าทหารอเมริกัน 5,000 นายนะคะที่ขึ้นฝั่งที่พัทยาค่ะผู้ค้าส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่มีใครมานั่งผ้าใบลงน้ำเล่นทะเลค่ะเป้าประสงค์ก็คือผับบาร์มากกว่านะคะนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาค่ะเปิดเผยถึงการเตรียมรับกองกำลังพลของหมู่เรือ USS Abraham Lincoln ที่จะจอดแวะพักที่ชลบุรีนะคะว่าที่ผ่านมาได้หารือกับผู้แทนของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้แทนจากเรือ USS เบื้องต้นหมู่เรือมาทั้งหมด3ลำค่ะถึงประเทศไทยตอนประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะเดินเรือจอดที่ชลบุรีแค่2ลำก็คือ USS Abraham Lincoln เทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังค่ะมีกำลังพล 4,800 นายส่วนอีกลำหนึ่งก็คือ USS Frank E. Peterson นะคะจอดที่ท่าเทียบเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ค่ะมีกำลังพล312นายตามที่ได้รับแจ้งมาก็คาดว่ากำลังพลก็จะเข้าเมืองพัทยาประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะโดยสถานีหลักที่ใช้เป็นจุดรับส่งจากท่าเรือทั้งสองแห่งให้เหล่ากำลังพลเข้ามาท่องเที่ยวในพัทยาก็จะอยู่ที่โรงแรมฮาร์ดร็อกค่ะโดยมีรถบัสบริการรวม40คันระหว่างตีห้าถึงตีสองของทุกวันเที่ยวสุดท้ายกลับไปส่งที่ท่าเรือตามข้อมูลที่ได้รับก็คือทหารทุกนายจะไม่ได้เข้ามาพักในพัทยานะคะก็มีแค่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตโรงแรงหลักที่ใช้พักก็คือโรงแรมฮาร์ดล็อกแล้วก็ฮิลตันแล้วก็อีกส่วนก็จะเดินทางกลับไปพักที่เรือค่ะมีการแจ้งมานะคะว่าทหารเหล่านี้จะมีข้อห้ามก็คือไม่ให้เล่นกีฬาทางน้ำอย่างเช่นเจ็ตสกีหรือว่าเรือลากร่มรวมถึงห้ามเรื่องกัญชาด้วยค่ะท่านนี้กำลังพลสามารถที่จะเดินทางข้ามเรือไปพักที่เกาะล้านได้และคาดว่าน่าจะมีหลายจุดที่ทหารเหล่านี้ต้องการไปท่องเที่ยวรวมถึงห้างสรรพสินค้าด้วยส่วนมาตรการความปลอดภัยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองพัทยาก็มีการจัดชุดลาดตระเวนตรวจตราความเรียบร้อยเช็คกล้องวงจรปิดแล้วก็เตรียมสายด่วน1155ของตำรวจท่องเที่ยวเพื่อรับแจ้งเหตุถ้ามีเหตุฉุกเฉินก็สามารถแจ้งได้ทันทีแล้วก็ได้ประชุมแจ้งผู้ประกอบการเรื่องราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินจริงค่ะมีการประมาณการว่าทหาร1นายน่าจะใช้จ่ายต่อวันประมาณ100ถึง150เหรียญน่าจะมีเงินที่กระจายออกไปไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนะคะในช่วงวันที่2ถึง6กันยายน5วันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานถึงบรรยากาศที่หน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกซึ่งเป็นจุดที่จะใช้รับส่งเหล่าทหารอเมริกันนะคะแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะมีการแจ้งว่าเหล่าทหารจะเดินทางมาถึงแต่สังเกตเห็นว่ามีรถสาธารณะค่ะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่หรือว่ารถจากแอปพลิเคชันมาจอดรออยู่ที่หน้าโรงแรมเต็มตลอดแนวถนนนะคะเพื่อจะรอให้บริการรับส่งเหล่าทหารที่จะออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในพัทยาค่ะล่าสุดจากการตรวจสอบเทศบาลเมืองพัทยานะคะบอกว่ากลุ่มทหารจะเริ่มเดินทางออกมาจากท่าเรือแล้วก็มาถึงที่โรงแรมฮาร์ดร็อกตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะส่วนบรรยากาศที่ริมชายหาดพัทยาโดยรวมก็ยังปกตินะคะไม่ได้มีการเตรียมการต้อนรับอะไรเป็นพิเศษค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีเดินทางมาตรวจตราความเรียบร้อยของบรรดา ห้างร้านแผงค้านะคะเพื่อชี้แจงว่าขอให้จำหน่ายสินค้าราคาปกติไม่เอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงที่มีเหล่าทหารมาใช้บริการจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันก็มีรถของตำรวจท่องเที่ยวมาจอดอยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกแล้วก็มีการกระจายกำลังดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงเย็นนี้ผู้สื่อข่าวยังได้ไปสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเต็นท์ผ้าใบนะคะก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ากำลังพลสหรัฐเหมือนกับว่ามีการฝึกฝนกันอยู่แทบทุกปีอยู่แล้วนะคะโดยบริเวณเต็นท์ผ้าใบแทบจะไม่มีทหารอเมริกันมาใช้บริการเลยส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวผับบาร์ก็ต้องยอมรับความจริงว่าที่คนเขาบอกกันว่ามาพัทยาเนี่ยมาหาผู้หญิงคำนี้ก็คงไม่เกินจริงเพราะว่าแม่ค้าที่ทำงานอยู่ที่พัทยามากว่า20ปีเห็นกองกำลังทหารเวลามาฝึกพักแรมที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะแวะเกี่ยวพาราศีสาวๆตามบ่าค่ะ
1: มาที่กรุงเทพนะคะผู้อำนวยการเขตห้วยขวางลงพื้นที่ตรวจ Data Center พระราม9หลังมีประชาชนร้องเรียนเรื่องของกลิ่นน้ำมันที่ฟุ้งกระจายส่งกลิ่นมาตามท่อในเบื้องต้นตรวจสอบยังไม่พบการเก็บน้ำมันในถังหลังจากที่มีประเด็นการก่อสร้าง Data Center พระราม9ขนาดใหญ่บริเวณห้วยขวางตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระราม9และชุมชนเมืองก็มีข้อกังวลถึงความเหมาะสมของพื้นที่และจะส่งผลกระทบต่อประชาชนล่าสุดนายสมบัติเครือกิรธรรมผู้อำนวยการเขตห้วยขวางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลลงพื้นที่ตรวจอาคารดังกล่าวพร้อมเปิดเผยนะคะว่าการพูดคุยกับผู้บริหารตัวแทนบริษัท Data Center พระราม9กรณีมีประชาชนร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันฟุ้งกระจายส่งกลิ่นมาตามท่อจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบการเก็บน้ำมันในถังในส่วนนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงานที่จะตรวจสอบการจัดเก็บน้ำมันส่วนเรื่องระบบไฟฟ้าประสานสอบถามกับการไฟฟ้านครหลวงเพื่อประเมินตรวจสอบแล้วรวมถึงการประปานครหลวงในการตรวจสอบระบบน้ำสำหรับความกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อความรำคาญเรื่องเสียงและกลิ่นทางบริษัทชี้แจงมีการทำซับเสียงเปิดแอร์ควบคุมอุณหภูมิเลี้ยงในการควบคุมอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักงานเขตห้วยขวางก็ยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบทุกข้อกังวลรอบด้านโดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมส่วนการจัดการจัดตั้งอาคาร Data Center พระราม9ก็ขออนุญาตจากสำนักการโยธากรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นผู้อนุมัตินะคะจากข้อมูลเอกสารพบวัตถุประสงค์การจัดตั้งอาคารแห่งนี้เพื่อเป็นคลังสินค้าหรือศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สำนักงานบนพื้นที่ 12,249 ตารางเมตรภายในพบการเก็บอาหรือศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สำนักงานบนพื้นที่ 12,249 ตารางเมตรภายในบริเวณยังมีอาคารหลายหลังซึ่งบางส่วนเป็นอาคารห้องระบบไฟฟ้าค่ะด้านผู้ว่าชัดชาตินะคะผู้ว่ากทมแถลงถึงอาคารนี้ Data Center ที่ขอแยกในกรุงเทพมหานคร6แห่งกทมอนุญาต3แห่งนะคะอีก3แห่งก็จะมีการทบทวนโดยข้อกังวลของกทมค่ะ1ก็คือเรื่องคลังสินค้าผังเมืองไม่ต้องทำ EIA รัฐบาลให้คำนิยาม Data Center มาแล้ว2การใช้ไฟฟ้าขนาด20เมกะวัตต์ใช้จริง8เมกะวัตต์จ่ายไฟแยกไม่กระทบประชาชนห้างแล้วก็โครงการใหญ่ๆใช้เยอะมากกว่า3เรื่องของการใช้น้ำใช้น้ำ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนโรงพยาบาลใช้ 20,000 นะคะห้างใหญ่ๆใช้ 30,000 ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนไม่กระทบการใช้น้ำประชาชนน้ำเสียยังไม่กระทบต้องติดตามดูต่อไปและ4ค่ะเรื่องของการสะสมน้ำมันเพื่อปั่นไฟสำรองกฎหมายกำหนด 500,000 ลิตรเข้าข้อกฎหมายคลังน้ำมันการขออนุญาต Data Center จะหยุดไว้ก่อนส่วนที่อนุญาตไปแล้วรามคำแหงขอ 200,000 ลิตรต้องไปตรวจสอบอีกครั้งว่าเก็บเกินหรือไม่ข้อมูลคาดเคลื่อนเก็บน้ำมันไม่ถึง 489,000 ส่วนพระราม9ยังไม่อนุมัติการขออนุญาตและอยู่ติดโรงพยาบาลทดสอบเจนเครื่องปั่นไฟในเวลากลางคืนเสียงดังกลางวันไม่มีปัญหาความจำเป็นที่ Data Center อยู่ในเมืองเพราะมีสาธารณูปโภคพื้นฐานมีไฟเบอร์ออปติกพร้อม

0: เมื่ออยู่ใกล้ก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นความมั่นคงระบบไฟบุคลากรปัจจัยทางธุรกิจก็ฝากถึงกระทรวงพลังงานดูแลเข้มข้นให้ประชาชนไว้ใจพระราม9ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะถ้าลักลอบก็จะมีโทษปรับ 20,000 คลังน้ำมันในกรุงเทพก็มีอยู่56แห่งค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาตามต่อกันกับมติครม.นะคะเมื่อวานนี้ที่มีการไฟเขียวกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติค่ะขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็มีคำเตือนเรื่องของจังหวัดที่ต้องระวังฝนตกหนักด้วยค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: ขึ้นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติเมื่อวานนี้นะคะนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าตามมติครม.เมื่อวานค่ะให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและก็ซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดนะคะกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติค่ะโดยให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่มุ่งเน้นในพื้นที่2ลักษณะนะคะก็คือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวฐานแล้วก็แบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะโดยให้เร่งดำเนินการสำรวจจัดเก็บข้อมูลช่วงวันที่1ถึง15กันยายนนี้นะคะทางนี้เมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนก็สามารถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายและทั่วถึงค่ะ
2: สธนช.เตือน4จังหวัดลุ่มน้ำโขงหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารค่ะให้เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวถึงสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงน้ำที่ระบายจากตอนบนก่อนหน้านี้ส่งผลให้ระดับน้ำโขงตั้งแต่ท้ายเขื่อนไซยบุรีลงมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าช่วง 3-7 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและยังมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาที่อาจไหลลงสู่แม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นซึ่งสธนช.คาดว่าระดับน้ำโขงบริเวณหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารจะเพิ่มขึ้นประมาณ2ถึง 4.8 เมตรนะคะก็บางพื้นที่ก็มีความเสี่ยงสูงระดับวิกฤตเลยสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำขังท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงได้แก่หนองคายที่อำเภอเมืองหนองคายสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อพลพิสัยและรัตนวาปีที่บึงการก็ที่อำเภอเมืองบึงการปากคาดบุ่งคล้าและโซ่พิสัยส่วนจังหวัดนครพนมที่อำเภอเมืองนครพนมบ้านแพงท่าอุเทนและท่าพนมมุกดาหารที่อำเภอเมืองมุกดาหารกว้านใหญ่และดอนตาลค่ะรวมถึงพื้นที่ริมลำน้ำสาขาที่อาจระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ไม่สะดวกหากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นสธนช.ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงรวมถึงผู้ที่สัญจรและประกอบกิจกรรมบริเวณแม่น้ำให้ติดตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำค่ะ
1: ยังอยู่ที่เรื่องของน้ำนะคะมีเรื่องของป่าต้นน้ำที่ท่าปอมค่ะนายปันทูลภูมิพมรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้กระบี่ผู้นำชุมชนคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองจิกท่าบอมคลองสองน้ำได้ไปตรวจสอบบริเวณป่าต้นน้ำหมู่สองตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่ค่ะหลังมีการร้องเรียนจากประชาชนนะคะว่ามีเอกชนมาปรับพื้นที่แบ่งที่ดินขายชาวบ้านกังวลว่าอาจจะเป็นนอมินีชาวต่างชาติจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับพื้นที่กว่า50ไร่นะคะแบ่งเป็นขายเป็นแปลงขนาด 5-7 ไร่ขายแปลงละ2ล้านบาทค่ะมีการตัดโค่นต้นไม้ที่ริมภูเขาทำคอกเลี้ยงกวางนกยุงอินเดียส่งผลกระทบต่อป่าต้นน้ำของคลองท่าปอมคลองสองน้ำแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของกระบี่เพราะว่าพอถึงช่วงที่ฝนตกก็จะทำให้น้ำไหลลงคลองท่าปอมมีสีขุ่นดินโคลนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็กระทบต่อการท่องเที่ยวระบบน้ำประปาของหมู่บ้านด้วยค่ะ โดยหลังจากนี้นะคะผู้ซื้อมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างโดยไม่มีการวางแผนการจัดการระบบน้ำเสียจะส่งผลกระทบต่อป่าต้นน้ำจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะหลังจากตรวจสอบเสร็จหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะทำการตรวจวัดพื้นที่เพื่อให้สิ่งปลูกสร้างต้องเว้นระยะห่างจากภูเขาตามที่กฎหมายกำหนดและทำการปลูกป่าทดแทนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาที่เรื่องของการเมืองกันบ้างค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องการเมืองค่ะฝ่ายค้านล็อกเป้าอภิปรายซักฟอกอนุทินชัยชนกนะคะนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีการนัดรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมกันโดยสมัยนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านที่เพิ่มขึ้นก็คือพรรคไทยรวมพลังก็มีความเห็นตรงกันว่าจะเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ก็คืออภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติในเชิงกรอบเวลาจะดำเนินการโดยเร็วโดยจะมีการพูดคุยครอบคลุมถึงใครบ้างซึ่งเป็นการบ้านที่แต่ละพรรคไปรวบรวมมาแต่2รายชื่อที่มีอยู่แน่นอนก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีการตกลงกันเรียบร้อยหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานโดยหัวเรือหลักก็คือนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่จะพูดคุยกับพรรคร่วมทุกพรรครวบรวมรายชื่อและจัดทำยัตติเพื่อเตรียมยื่นยัตติโดยเร็วคาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ส่วนจะมีหลักฐานเด็ดในการอภิปรายเพื่อให้รัฐบาลสะเทือนหรือไม่นายพฤทธิ์กล่าวว่าตนไม่อยากคุยก่อนเกิดแต่คิดว่าเราทำงานเต็มที่ให้ผลงานเป็นที่บ่งบอกจะดีกว่าก็อยากจะฝากบอกนายกรัฐมนตรีบอกว่าเห็นว่าพร้อมที่จะตอบทุกคำถามหวังว่านายกและพรรคภูมิใจไทยจะไม่พยายามหาช่องทางให้ประธานสภาวินิจฉัยไม่ให้พูดเรื่องหัวสวเรื่องโกงสอบท้องถิ่นไม่ใช้เทคนิคแบบนั้นส่วนกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าพรรคประชาชนทำให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถเอาลงได้จะทำได้เมื่อไหร่นั้นนายพฤทธิ์กล่าวว่าก็ทำเต็มที่ในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านได้ประกาศชัดเจนว่ายิ่งเห็นรัฐบาลชุดนี้อยู่ในประเทศต่อไปจะยิ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติกับประชาชนก็ย้ำว่าทำเต็มที่ในการตรวจสอบรัฐบาลและหวังถึงการเลือกตั้งครั้งถัดไปนะคะไม่ว่าจะเร็วหรือช้าหากทำหน้าที่ของเราเพื่อประชาชนนะคะให้ดีที่สุดทั้งนี้นะคะมีพรรคอื่นมาเป็นแกนนำรัฐบาลก็น่าจะทำให้ประเทศดีขึ้นก็จะเป็นวิธีที่ทำให้สามารถล้มรัฐบาลได้ด้วยเสียงของพี่น้องประชาชนส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะก็คงไปคาดเดามติของส.ส.ไม่ได้แต่ก็เข้าใจเสียงในสภาดีว่าในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยังมีเสียงข้างมากแต่เป้าหมายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจคิดว่าไม่ใช่แค่การมานับคะแนนการลงมติแต่คือการนำเสนอความจริงให้สังคมได้เห็นถึงปัญหารัฐบาลชุดนี้ค่ะ
1: ศาลปกครองสูงสุดนะคะงดอ่านคำสั่งคดีหมอสรณะหลังเจ้าตัวไม่มาศาลค่ะศาลปกครองกลางงดการอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณากรณีฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการสรรหากสทช.ซึ่งวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยนายแพทย์สรณะขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวและให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัยเสมือนว่าไม่เคยมีคำวินิจฉัยดังกล่าวมาก่อน สำหรับสาเหตุที่ศาลปกครองงดการอ่านคำสั่งในวันนี้เนื่องจากผู้ฟ้องคดีก็คือนายแพทย์สรณะนั้นไม่ได้เดินทางมาศาลและไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลใดมารับฟังคำสั่งแทนขณะที่ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีคือคณะกรรมการสรรหากสทช.มีตัวแทนเดินทางมารับฟังคำสั่งโดยจากนี้ศาลปกครองสูงสุดจะดำเนินการแจ้งคำสั่งให้นายแพทย์สรณะในฐานะผู้ฟ้องคดีได้รับทราบต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามมีรายงานนะคะว่านายแพทย์สรณะได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้งดการเผยแพร่คำสั่งหรือคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ต่อสาธารณะขณะที่ในการอ่านคำสั่งวันนี้มีสื่อมวลชนเดินทางมาเฝ้ารอติดตามและรายงานข่าวจำนวนหนึ่งค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.สักการะหลวงพ่อดำพระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งค่ะนายเจษดาพงธนาธนวัฒน์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารนำพวงมาลัยไหว้สักการะหลวงพ่อดำและพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอสมท.เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนครั้งที่16/2569เมื่อวันที่1 กันยายน 2569มีมติมอบหมายนายเจษดาพงธนาธนวัฒน์กรรมการดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนโดยคณะกรรมการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรและบริหารธุรกิจบริหารบุคคลตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ซึ่งมีความสำคัญในการนำพาอสมท.ฝ่าวิกฤตพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันค่ะ
1: กำลังปปส.ไล่ล่ากระบะแต่งซิ่งลำเลียงยาบ้าที่ชัยภูมิค่ะชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิขยายผลเครือข่ายยาเสพติดขับกระบะไล่ล่าบนถนนโยธาธิการ2021ตำบลกุดตุ้มอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิอย่างไม่ละความพยายามท่ามกลางความมืดเสริมกำลังสกัดประกบปิดหน้าหลังจนในที่สุดผู้ต้องหาจนมุมค่ะหลังพบชายไทยกำลังยกห่อพัสดุขนาดใหญ่นำไปวางซ่อนไว้ริมถนนท่าทางมีพิรุธเมื่อเข้าตรวจสอบกลับซิ่งกระบะนี้แต่ว่าตำรวจปปส.ชัยภูมิเร่งขับรถไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดประมาณ3 กิโลเมตรจับกลุ่มผู้ต้องหาชาย2 คนตรวจค้นในรถยนต์พบยาบ้า 200,000 เม็ดรวมกับยาบ้าที่ถูกทิ้งไว้ข้างทางก่อนหลบหนีอีก 200,000 เม็ดรวมเป็นยาบ้าของกลาง 400,000 เม็ดคุมตัวมาสอบสวนที่ปปส.ชัยภูมินะคะทั้งสองสารภาพว่าทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดเพื่อไปส่งมอบให้ผู้ค้าในเขตพื้นที่ตอนในของประเทศยาบ้าที่ยึดได้ 400,000 เม็ดคิดเป็นมูลค่าประมาณ4 ล้านค่ะตรวจยึดทรัพย์สิน2 รายการมูลค่ารวม 550,000 บาทนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองชัยภูมิดำเนินคดีต่อไปค่ะ
0: ตำรวจสภ.ศรีเมืองใหม่และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอุบลราชธานีแพทย์เวรโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ตรวจสอบรถกระบะนะคะเป็นรถทะเบียนอุบลราชธานีค่ะซึ่งจอดอยู่ริมถนนสาธารณะสายบ้านนาเอือดบ้านทุ่งบุญตำบล นาคำอำเภอศรีเมืองใหม่ภายในรถไปพบร่างนายเกรียงศักดิ์อายุ40ปีคนขับรถแล้วก็นางฤทัยรัตน์อายุ40ปีค่ะเสียชีวิตยังนอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนขนาด9มม1กระบอกภายในรังเพลิงมีกระสุนอยู่1 นัดนะคะแล้วก็กระสุนแมกกาซีนอีกจำนวน1สภาพศพนายเกรียงศักดิ์ถูกยิงเข้าที่ขมับขวาทะลุออกด้านซ้ายส่วนนางฤทัยรัตน์ที่นั่งอยู่เบาะข้างคนขับถูกยิงเข้าขมับขวาทะลุซ้ายเช่นกันเจ้าหน้าที่สันนิษฐานนะคะว่านายเกรียงศักดิ์อาจจะยิงนางฤทัยรัตน์ก่อนยิงตัวเองจุดเริ่มต้นเหตุสลด

0: นี้เกิดจากเมื่อช่วงเย็นวานตำรวจสภ.โคกจานนะคะอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีรับแจ้งพบร่างนายไพบูลย์อายุ65ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านโพนเมืองถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำริมห้วยสาธารณะคำป่าเซียงด้านทิศตะวันออกของบ้านโพนสภาพศพนะคะตามร่างกายค่ะก็มีบาดแผลหลายแห่งที่บริเวณท้องยังมีรอยถูกแทงที่บริเวณเอวขวาด้านหลังแล้วก็มีรอยแผลที่คอนะคะทั้งนี้สอบถามนายนิวาลูกชายผู้เสียชีวิตให้การพ่อออกจากบ้านไปตั้งแต่ห้าโมงเย็นเมื่อวานเอาหญ้าไปให้วัวค่ะจนค่ำก็ยังไม่กลับโทรหาก็ไม่รับสายก็เลยออกตามไปดูก็ไปพบนะคะว่ายังไม่ได้เอาวัวเข้าคอกจนกระทั่งเดินตามเสียงโทรศัพท์น้องสาวที่โทรหาพ่อไปพบร่างพ่อนอนเสียชีวิตในร่องน้ำสาเหตุก็ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ไม่ใช่เรื่องการเมืองท้องถิ่นปมความขัดแย้งอาจจะเป็นเรื่องที่ดินมรดกนะคะเนื่องจากเหตุดังกล่าวเชื่อมโยงกับเหตุศพนายเกรียงศักดิ์อดีตผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าจากการสอบสวนก็พบว่าผู้ต้องสงสัยก่อเหตุก็คือนายไพบูลย์หลานชายเมื่อก่อเหตุยิงอาเสียชีวิตแล้วขับรถกระบะหนีข้ามอำเภอไปแล้วก็มาก่อเหตุยิงสาวคนสนิทรวมไปถึงตัวเองเสียชีวิตด้วยนะคะแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งค่ะโดยมีการตั้งปมความขัดแย้ง3ประเด็นการเมืองชู้สาวแล้วก็ผลประโยชน์ที่ดินมรดกค่ะ
1: คนร้ายงัดกระดังเก็บเครื่องจักรผู้ดูแลดักรอเจอขณะขโมยของชักปืนลูกซองยิงเจ็บสาหัสค่ะเหตุเกิดภายในกระดังเก็บเครื่องจักรของบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสภ.ท่าเรือได้รับแจ้งเร่งประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพโรงพยาบาลท่าเรือไปตรวจสอบพบนายธวัชชัยอายุ40ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองนะคะกระสุนกระจายเข้าชายโครงด้านขวา2เม็ดต้นขาขวา1เม็ดข้อศอกขวา1เม็ดแล้วก็กกหูด้านขวา1เม็ดอาการสาหัสค่ะก็รีบนำส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุคือนายสมศักดิ์อายุ 55-60 ปีผู้ดูแลโกดังหลังก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะนางนิตยาอายุ48ปีแม่บ้านโกดังบอกว่าโกดังแห่งนี้เจ้าของใช้เป็นสถานที่เก็บเครื่องจักรเก่าค่ะก่อนหน้านี้มีคนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สินบ่อยนะคะแต่ว่ายังจับตัวคนร้ายไม่ได้กระทั่งเมื่อวานนี้นายธวัชชัยนาคนร้ายค่ะได้เข้ามาทางด้านหลังโกดังซึ่งเป็นช่องที่คนร้ายงัดไว้จนเป็นรูโหว่มีการไล่จับกันแต่ว่าคนร้ายหนีไปได้วันนี้ผู้ดูแลโกดังก็ตั้งใจมาดักรอจับคนร้ายตอนประมาณ6โมงเช้าคนร้ายก็ย้อนกลับมาอีกครั้งนะคะเดินลัดทุ่งนาเข้ามาที่บริเวณโกดังพบมีเหล็กสแตนเลสถังแก๊สถูกนำมากองเตรียมไว้เพื่อขนออกไปแต่ผู้ดูแลโกดังมาเห็นคนร้ายขณะกำลังขโมยของก็เลยเกิดการเผชิญหน้ากันก่อนที่ผู้ดูแลโกดังจะใช้อาวุธปืนลูกซองยิงใส่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานและก็สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
0: ไปที่ข่าวต่างประเทศนะคะผ่านมาครบ1สัปดาห์เต็มแล้วหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันเทือกเขาฮิมาลัยยอดเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกินพันคนแล้วค่ะยังมีผู้สูญหายด้วย 4,400 คนขณะนี้ค่ะยังต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยนะคะติดตามที่สถานีไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งซึ่งได้รับความเสียหายประมาณ900คนที่ยังคงมีความหวังว่าจะรอดชีวิตนั้นลดน้อยลงไปรัฐบาลเนปาลเผยว่าช่วยเหลือคนงานออกมาได้279คนจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างๆขณะนี้ทีมกู้ภัยนำเครื่องจักรกลหนักขุดแล้วก็ตักโคลนหินภายใต้แสงไฟในความมืดมิดยามค่ำคืนในพื้นที่อื่นๆรัฐบาลเนปาลรายงานช่วยเหลือประชาชนออกมาจากพื้นที่ประสบภัย 11,000 คนกู้ภัยระบบสายส่งไฟฟ้าแล้วก็สื่อสารในบางพื้นที่แต่ปัญหาใหญ่เวลานี้ก็คือเรื่องของการจัดการศพพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตำรวจขอประชาชนและญาตินักท่องเที่ยวที่สูญหายส่งตัวอย่าง DNA เพื่อช่วยในกระบวนการที่ยากลำบากนี้โดยให้ส่งเป็นตัวอย่างเลือดสดหรือว่าตรวจ DNA และรูปถ่าย2รูปไปยังห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลตำรวจในรายชื่อผู้สูญหายก็มีชาวต่างชาติ592คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาปีนเขาและเป็นผู้แสวงบุญชาวฮินดูนายบาเลนราชานายกรัฐมนตรีเนปาลซึ่งเพิ่งจัดตั้งรัฐบาลมาได้6เดือนก็โพสต์บนสื่อโซเชียลนะคะบอกว่าได้รับความช่วยเหลือมูลค่ากว่า42ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐบาลจะช่วยผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตกลับคืนชีวิตสู่ปกติยังบอกด้วยนะคะว่าหายนะภัยครั้งนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในฮิมาลัยที่ต้องนำมาเป็นบทเรียนแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในระดับโลกต่อไปค่ะ
1: การสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาดุเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะ ชาวอิหร่านได้เผยแพร่ภาพจากบริเวณงานแต่งงานที่ถูกโจมตีทางอากาศในเมืองชิริกพื้นที่ชายฝั่งทะเลบนช่องแคบฮอร์มุซทางตอนใต้รายงานของสภาเซียวงเดือนแดงและสื่อท้องถิ่นของอิหร่านบอกว่าผู้เสียชีวิต5รายรวมถึงเด็กอายุ4ขวบ1คนและบาดเจ็บกว่า60คนในงานแต่งงานที่ถูกสะเก็ดระเบิดตกใส่ด้านกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศว่าได้โจมตีทางอากาศเพื่อตอบโต้กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านที่พยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซค่ะ
0: วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะติดตามสรุปข่าวพักเที่ยงได้ใหม่เวลาเดิมวันพรุ่งนี้เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งคุณดาราการทองลิ่มดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทยะลา
4: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะคะก็กลับมาพบกันนะคะเจอกันค่ะในช่วงเวลานี้เช่นเคยเลยนะคะ12นาฬิกานะคะ32นาทีค่ะจนถึง13นาฬิกาค่ะครึ่งชั่วโมงโดยประมาณค่ะคุณผู้ฟังที่คุณผู้ฟังนะคะก็จะได้รับฟังนะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆทั่วภาคใต้นะคะทางอสมทเครือข่ายภาคใต้นั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่กับดิฉันนะคะช่อฟ้าชูแก้วประการค่ะนะจากวิทยุอสมทจังหวัดยะลาที่รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีข่าวสารต่างๆนะคะที่จะมาเล่านะคะให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเที่ยงแบบนี้นะคะและตอนนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันสุดท้ายนะคะของงานนะคะไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพที่จังหวัดยะลานะคะสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลานะคะทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้จัดงานไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพนะคะที่ได้นำสินค้านะคะอุปโภคบริโภคนะคะ10หมวดค่ะคุณผู้ฟังกว่า500รายการนะคะที่ลดสูงสุด60% นะคะแล้วก็ยังมีสินค้าไฮไลท์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่นะน้ำตาลทรายน้ำตาลปาล์มข้าวหอมมะลินะคะที่มาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนค่ะนะเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพนะคะแล้วก็เพิ่มทางเลือกนะคะในการซื้อสินค้าค่ะและเชื่อมโยงจากเกษตรกรนะคะที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำจากภาวะสินค้าล้นตลาดนะไม่ว่าจะเป็นมังคุดนะหรือลองกองนั่นเองค่ะที่นำมานะจำหน่ายในงานด้วยนะโดยมีนายจิรวุฒิสุวรรณอาจนะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายอำนาจชูทองค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะก็ได้กล่าวต้อนรับนางผุสดีจ่ายเจริญพาณิชย์จังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาเข้าร่วมนะคะเมื่อวานกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่สนามโรงพิธีช้างเผือกนั่นเองค่ะทางด้านนายอำนาจชูทองค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะก็ได้เปิดเผยว่าขอบคุณนะคะขอบคุณรัฐบาลค่ะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์นะคะที่ได้นำสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพกว่า500รายการนะคะมาจัดจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีการจำหน่ายสินค้าจากพี่น้องเกษตรกรรวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดชายแดนใต้ด้วยมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันด้วยค่ะก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการลดค่าครองชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่อยู่ที่จังหวัดยะลาหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังรีบไปกันได้เลยนะคะกับงานไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพในครั้งนี้วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะยังไงก็รีบแวะกันไปได้นะคะและที่ยังอยู่ในจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ฟังที่เบตงนะคะเราไปกันที่เบตงตอนนี้ก็มีงานกันอยู่นะคะมีงานค่ะคุณผู้ฟังจนถึงวันที่6นะคะก็ในช่วงนี้นะคะกับกิจกรรมมนต์เสน่ห์เบตงเฟสติวัล2026นั่นเองนะคะใครที่ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังแบบว่าอยากจะไปเที่ยวนะคะก็แบบว่ายังนึกไม่ออกว่าจะไปไหนนะก็ไปเบตงกันได้นะกับงานท่องเที่ยวสุดสร้างสรรค์นะคะที่จะเปลี่ยนเบตงนะให้เต็มไปด้วยสีสันแสงไฟแล้วก็เสียงเพลงนะคะศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ความสนุกแบบจัดเต็มนั่นเองนะคะในวันที่3ถึง6กันยายนนี้ก็คือจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะที่สนามเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะก็จะมีศิลปินแล้วก็การแสดงมากมายแล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม3จังหวัดชายแดนใต้นะคะแล้วก็มีสินค้าโอท็อปด้วยจุดเช็คอินสวยๆด้วยแล้วก็มีเครื่องเล่นแล้วก็กิจกรรมอีกเพียบเลยนะคะก็ชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะไปเที่ยวงานที่เบตงกันได้นะกับเบตง Colorful 2026ค่ะ นะก็ฝากกันด้วยนะคะและเราก็ยังอยู่ที่จังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ฟังจากทีมสายงานยุติธรรมนะความมั่นคงและสื่อมวลชนนะคะก็ได้ผนึกกำลังจัดศึกฟุตบอลกระชับมิตรนะภายใต้แนวคิดรวมพลังมิตรภาพนะคะสนามเดียวกันด้วยน้ำใจนักกีฬาค่ะมุ่งใช้กีฬาเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันนะคะคู่เปิดสนามที่เต็มไปด้วยความคึกคักนั่นเองค่ะสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันนะคะก็จัดขึ้นนะที่สนามศาลจังหวัดยะลาอำเภอเมืองยะลานะคะโดยได้รับเกียรติค่ะจากนางสาวจิราพรสิริพงศ์นะคะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาค่ะก็เป็นประธานนะคะในพิธีสำหรับคู่เปิดสนามนะเป็นการพบกันระหว่างทีมศาลจังหวัดยะลาแล้วก็ทีมรวมดาราหน้าศาลค่ะผลก็ปรากฏว่านะคะทีมศาลจังหวัดยะลานะคะก็ได้โชว์ฟอร์มแบบว่าเฉียบขาดเลยนะเฉือนเอาชนะนะคะไปได้ด้วยสกอร์นะคะ2ประตูต่อ0นั่นเองค่ะกับการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็มี7หน่วยงานค่ะแล้วก็องค์กรในจังหวัดยะลานะคะที่ส่งทีมเข้าร่วมนะคะชิงชัยก็ได้แก่ศาลจังหวัดยะลานะคะแล้วก็มีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาค่ะอัยการยะลาทนายความยะลาค่ะนะตชด443นะรวมดาราหน้าศาลแล้วก็ NBT ยะลาด้วยนะโดยใช้ระบบการแข่งขันแบบพบกันหมดนะคะรอบแรกก็คือแข่งขันครึ่งละ10นาทีนะก่อนเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบรองรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันครึ่งละ15นาทีนั่นเองค่ะจุดเด่นนะคะของการแข่งขันรายการนี้นะคะก็คือการกำหนดกติกาผู้เล่นนะคะในสนามค่ะนะเพื่อให้บุคลากรนะคะทุกรุ่นทุกวัยนะได้มีส่วนร่วมประกอบกับประกอบด้วยนะคะผู้เล่นอายุ40ปีขึ้นไป2คนนะคะอายุ30ถึง39ปี2คนค่ะแล้วก็ผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า30ปี1คนนะคะและผู้รักษาประตูไม่จำกัดอายุ1คนค่ะพร้อมเปิดให้มีการเปลี่ยนตัวนะคะได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะการจัดแข่งขันนะคะก็ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลแพ้ชนะเท่านั้นนะคะแต่เน้นการใช้กีฬาค่ะเป็นสื่อกลางสร้างความสามัคคีนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์อันดีภายใต้แนวคิดนะคะเล่นด้วยน้ำใจให้เกียรติมิตรภาพยั่งยืนนะคะทั้งนี้การแข่งขันค่ะก็จะมีการจัดขึ้นนะคะจนถึงวันที่17กันยายน2569นี้นะคะที่สนามศาลจังหวัดยะลานะคะก็เริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปค่ะนะยังไงก็ไปร่วมเชียร์กันได้นะกับการแข่งขันนะเป็นฟุตบอลกระชับมิตรนะคะรวมพลังมิตรภาพสนามเดียวกันด้วยน้ำใจนักกีฬานั่นเองนะคะก็จะจัดถึงวันที่17กันยายนที่สนามศาลจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ฟังก็ไปร่วมเชียร์กันได้เลยค่ะแล้วเราไปกันที่นราธิวาสกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะคะทางนายกฤษณนันท์นะคะกำไรค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะก็เป็นประธานค่ะในพิธีส่งมอบนะคะตามส่งมอบบ้านตามโครงการนะคะบ้านห่วงใยจาก GLO ค่ะประจำปี2569นะคะก็ให้แก่นางสาวซูไวมะคอตอนะคะครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ตำบลบางงูสโตอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยมีนายอำเภอระแงะค่ะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนได้เข้าร่วมพิธีนะคะกับโครงการนะคะบ้านห่วงใยจาก GLO นั่นเองค่ะเป็นโครงการที่มุ่งให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในครัวเรือนค่ะเป้าหมายที่ประสบปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำค่ะโดยเฉพาะครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ตามระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้านะในมิติด้านความเป็นอยู่ค่ะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างโอกาสในการเข้าถึง ปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะการดำเนินโครงการดังกล่าวค่ะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO นะคะและกรมการพัฒนาชุมชนค่ะโดยสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงหรือก่อสร้างบ้านพักอาศัยค่ะให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายหลังละ 200,000 บาทนะเพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงค่ะปลอดภัยแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยอันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีนั่นเองค่ะสำหรับพิธีส่งมอบบ้านในครั้งนี้นะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญค่ะของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการแล้วก็การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยนะอย่างเป็นรูปธรรมค่ะตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ให้เกิดผลอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทันรับฟังปักใต้บ้านเราปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: ก็กลับมานะคะเข้าสู่ช่วงปากใต้บ้านเรากันต่อค่ะคุณผู้ฟังไปกันต่อเลยนะคะที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะเปิดศึกต้นกล้ามวยไทยรักย่าปัตตานีไฟนะคะส่งเสริมมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ค่ะสร้างโอกาสเยาวชนพร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่นนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้ค่ะที่อาคารโรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีค่ะนางพาติเมาะนาสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะก็เป็นประธานเปิดการแข่งขันชกมวยไทยนะคะศึกต้นกล้ามวยไทยต้องขออภัยด้วยนะคะศึกต้นกล้ามวยไทยรักย่าปัตตานีไฟนะภายในงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมและของดีประจำจังหวัดปัตตานีประจำปี2569นั่นเองค่ะโดยมีนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะว่าที่ร้อยตรีสมบัติสิงคานปลัดจังหวัดปัตตานีค่ะหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการชมรมมวยไทยสมัครเล่นจังหวัดปัตตานีภาคีเครือข่ายนักกีฬามวยไทยตลอดจนประชาชนนะคะก็ได้เข้าร่วมชมและร่วมเชียร์กับการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักนั่นเองค่ะนายประธานสุคนทัพปฏิภาคนะคะเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะและรองประธานชมรมมวยไทยสมัครเล่นจังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้กล่าวว่ามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาตินะคะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะและถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะอันทรงคุณค่าของไทยการจัดการแข่งขันศึกต้นกล้ามวยไทยรักย่าปัตตานีไฟนะคะจึงมีเป้าหมายค่ะเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยนะคะให้คงอยู่สืบไปค่ะพร้อมยกระดับมวยไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะแล้วก็ส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมุ่งส่งเสริมให้เด็กนะคะและเยาวชนในจังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะมีสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจที่แข็งแรงด้วยนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขนะคะตลอดจนเปิดโอกาสให้เยาวชนค่ะได้พัฒนานะคะทักษะด้านกีฬามวยไทยนะคะได้เรียนรู้กฎกติกานะคะมีระเบียบวินัยแล้วก็ปลูกฝังน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยกันด้วยก็จะนำไปสู่การสร้างความสามัคคีนะคะแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสร้างสรรค์นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นข่าวนะคะจากจังหวัดปัตตานีนะในเรื่องของมวยไทยนั่นเองนะคะเราไปกันต่อค่ะที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะคะทางจังหวัดสงขลานะคะที่หาดใหญ่ตอนนี้นะคะก็เตรียมก้าวสู่ศูนย์กลางควบคุมการบินระยะไกลของภาคใต้นั่นเองนะคะในการเดินหน้ารีโมททาวเวอร์เชื่อม3สนามบินนะคะทั้งเบตงนะคะนราธิวาสแล้วก็ตรังด้วยนะก็ตั้งเป้าใช้งานภายในปี25572571นะคะเดี๋ยวเราไปฟังนะคะจากพี่แจ็คนะคะพี่ดีเจแจ็คลักษณัยนั่นเองนะที่ส่งข่าวจากจังหวัดสงขลามาค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของหาดใหญ่เตรียมก้าวสู่ศูนย์กลางควบคุมการบินระยะไกลของภาคใต้เดินหน้ารีโมททาวเวอร์เชื่อม3สนามบินเบตงนราธิวาสตรังตั้งเป้าหมายใช้งานภายในปี2571ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เตรียมยกระดับสู่ศูนย์กลางรีโมททาวเวอร์เซ็นเตอร์หรือ RTC ควบคุมจราจรทางอากาศระยะไกลเชื่อม3สนามบินภาคใต้เบตงนราธิวาสตรังนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบกล้องประสิทธิภาพสูงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดข้อจำกัดด้านบุคลากรและยกระดับความปลอดภัยด้านการบินตั้งเป้าเดินหน้าใช้งานภายในปี2571นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสุรชัยหนูพรมรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารรีโมททาวเวอร์เซ็นเตอร์ณศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เพื่อติดตามแผนงานและความพร้อมของบวท.ในการรองรับการใช้งานระบบรีโมททาวเวอร์นายพัทรพงศ์ได้กล่าวว่าศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่จะเป็นศูนย์กลางในการควบคุมรีโมททาวเวอร์ไป ไปยังสนามบินเบตงนราธิวาสและตรังโดยเฉพาะสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินน้อยกว่า 5,000 เที่ยวบินต่อปีซึ่งหากต้องส่งเจ้าหน้าที่และทรัพยากรไปประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่อาจไม่เกิดความคุ้มค่าการใช้ระบบรีโมททาวเวอร์จึงช่วยให้สามารถควบคุมการจราจรทางอากาศจากหาดใหญ่ได้ทั้งนี้หาดใหญ่มีความพร้อมด้านบุคลากรเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของวิทยุการบินในภาคใต้รวมถึงมีทีมสนับสนุนที่สามารถช่วยเหลือและบริหารจัดการสถานการณ์ของสนามบินโดยรอบทำให้การรวมศูนย์ควบคุมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและสร้างความต่อเนื่องในการให้บริการการพัฒนาระบบรีโมททาวเวอร์เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันโครงการดิจิทัลทาวเวอร์ของกระทรวงคมนาคมเพื่อยกระดับรูปแบบการให้บริการการเดินอากาศของประเทศไทยโดยนำเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งระบบกล้องพาโนรามาประสิทธิภาพสูงระบบแสดงผลอัจฉริยะระบบ Object Tracking และการประมวลผลภาพแบบเรียลไทม์มาสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศระบบดังกล่าวเหมาะสำหรับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นหรือมีเที่ยวบินน้อยกว่า 5,000 เที่ยวบินต่อปีโดยเจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องไปประจำอยู่ที่สนามบินแต่สามารถควบคุมการจราจรทางอากาศจากรีโมททาวเวอร์เซ็นเตอร์ที่ศูนย์ควบ

0: ประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็น World Class Aviation Hubสำหรับการดำเนินงานได้รับมอบหมายให้เร่งนำระบบรีโมททาวเวอร์มาใช้งานโดยระยะแรกจะนำร่องที่สนามบินนราธิวาสและเบตงส่งข้อมูลมายังศูนย์ควบคุมการบินหัดใหญ่ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในปี2571ภายใต้กรอบงบประมาณ191.42 ล้านบาทขณะที่อาคารรีโมททาวเวอร์เซ็นเตอร์ของศูนย์ควบคุมการบินหัดใหญ่มีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่มาเกือบ20ปีปัจจุบันมีระบบ 3D ซิมูเลเตอร์สำหรับฝึกซ้อมการปฏิบัติงานและมีกล้องพาโนรามาเทคโนโลยีสูงที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นพื้นที่สนามบินได้อย่างละเอียดและชัดเจนกว่าการมองด้วยสายตาปกติจุดเด่นของระบบยังอยู่ที่เทคโนโลยี Object Tracking และการประมวลผลภาพแบบ Real Time ซึ่งสามารถตรวจจับและติดตามอากาศยานยานพาหนะและสิ่งแปลกปลอมภายในพื้นที่สนามบินช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการควบคุมการจราจรทางอากาศการนำรีโมททาวเวอร์มาใช้ยังช่วยลดความจำเป็นในการก่อสร้างหอควบคุมการจราจรทางอากาศแห่งใหม่ลดต้นทุนด้านระบบอุปกรณ์และบุคลากรตลอดจนรองรับการขยายตัวของสนามบินในอนาคตโดยเฉพาะสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับระบบการบินของไทยให้ทันสมัยและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในระยะยาวลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับข่าวค่ะที่ส่งกันมานะคะจากอสมทสงขลานั่นเองค่ะแล้วเราก็ไปต่อค่ะที่นครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่บริเวณลานทรายวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายสมชายลีล่าน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะร่วมแถลงข่าวการเตรียมจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะคะแล้วก็งานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีนี้กันด้วยนะคะภายใต้แนวคิดค่ะบุญศาสตร์เดือน10มรดกแห่งศรัทธาทรงคุณค่ามรดกโลกนั่นเองนะเพื่อที่จะร่วมกันอนุรักษ์นะคะสืบสานและเผยแพร่ประเพณีสำคัญค่ะของชาวนครศรีธรรมราชนะคะพร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมค่ะมาสร้างคุณค่านะคะและมูลค่าด้วยเชื่อมโยงนะคะการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์นะคะและเศรษฐกิจของจังหวัดค่ะโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนางเพ็ญศรีชวลิตค่ะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดค่ะนางสาววารินชินวงศ์ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะนายชัดชัยอรุณสุวรรณกรค่ะรองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชนะคะนางสมศรีแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดค่ะนายมนตรีมานะต่อผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะสำนักงานนครศรีธรรมราชพันตำรวจเอกขจิตคงปราบรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดค่ะและนางสาวเดินเพ็ญศรีเพชรนะคะประธานหอการค้าจังหวัดนะคะก็ร่วมนะคะยินดีกับยืนยันความพร้อมนะคะในการจัดงานกันด้วยนะคะและโอกาสนี้นะคะทางด้านนายวิทยาเขียวรอดนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้กล่าวว่าประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะคะเป็นประเพณีสำคัญนะคะที่สะท้อนรากเงานะวิถีชีวิตและความศรัทธาค่ะของชาวนครศรีธรรมราชที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องความกตัญญูกตเวทีนั่นเองค่ะการทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะคะแก่บรรพบุรุษและการรวมพลังของคนในชุมชนนะซึ่งเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์นะคะและถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้นะคะและความภาคภูมิใจนะคะในการจัดงานในปีนี้กันด้วยนะจึงไม่ได้มุ่งเพียงการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีเท่านั้นนะแต่ยังมุ่งนำอัตลักษณ์และทุนการทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะมาสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจด้วยนะโดยเปิดพื้นที่ค่ะให้ประชาชนชุมชนนะคะศิลปินผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายนะคะได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอวิถีชีวิตนะคะภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะซึ่งสามารถต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะคะด้วยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของงานนะคะก็คือการประกวดหมับนั่นเองนะคะและขบวนชิงหมับทองคำพระราชทานนะคะซึ่งจะจัดขึ้นนะ

0: ะในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะคะโดยขบวนก็จะเริ่มต้นนะคะเวลา 7:00 นค่ะที่หน้าสนามหน้าเมืองก่อนเคลื่อนขบวนไปตามถนนราชดำเนินนะคะไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะซึ่งการประกวดจะแบ่งเป็นประเภทกลุ่มอำเภอนะกลุ่มสถานศึกษาแล้วก็กลุ่มทั่วไปภายใต้การนำเสนอที่เชื่อมโยง4มิตินะคะก็คือศรัทธามรดกวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของพื้นที่และการก้าวสู่มรดกโลกนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็สำหรับในงานครั้งนี้นะคะก็จะจัดขึ้นนะคะในวันที่28กันยายนนะคะถึง12ตุลาคม2569นี้นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถไปร่วมงานในครั้งนี้กันได้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกับงานบุญศาสตร์เดือน10นครแห่งอารยธรรมประจำปี2569ค่ะ
1: ไปไหน
2: ไปตาย
1: ไปมาไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
3: อ๋อก็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาคล้องกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
2: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
4: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
5: อร่อย

12นาฬิกานะคะกับอีก57นาทีค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอส่งท้ายนะกับข่าวจากอสมทจังหวัดตรังนะคะก็นับถอยหลังค่ะนะคะกมทที่ดินนะคะก็จะมีการลุยบ่อขยะตรังนะคะในวันที่4กันยายนนี้นะคะน้ำลดตอผุดนะคะหรือปัญหาชาวบ้านจะได้รับการแก้ไขได้อย่างแท้จริงหรือเปล่านะคะก็ทางจังหวัดตรังนะคะก็ได้จับตานะคะในวันที่4กันยายนนี้ค่ะในวันสำคัญนะคะที่คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเตรียมลงพื้นที่จังหวัดตรังนะคะเพื่อตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับบ่อขยะนะคะหลังประเด็นบ่อขยะทุ่งแจ้งถูกนำเข้าสู่กรรมาธิการแล้วนะคะก็สำหรับในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีการจับตากันนะคะในวันที่4กันยายนนี้นั่นเองนะคะหากมีการตรวจสอบนะทำให้เห็นปัญหาที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งนะคะจริงสิ่งที่ประชาชนต้องการไม่ใช่เพียงคำตอบนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่คำตอบว่าแล้วใครจะรับผิดชอบในเรื่องนี้จะแก้ปัญหากันอย่างไรนะคะหรือปัญหาของชาวบ้านจะรับการแก้ไขจริงหรือไม่นะคะแล้วสุดท้ายเมื่อน้ำลดนะคะแล้วจะมีอะไรโผล่ขึ้นมานะคะในมาให้สังคมได้เห็นกันในวันที่4กันยายนนี้นะคะคำตอบก็อาจจะไม่ได้อยู่บนโต๊ะประชุมนะคะแต่อาจจะอยู่ที่พื้นที่จริงของบ่อขยะนั่นเองค่ะก็สำหรับในวันที่4นี้นะคะก็ทางจังหวัดตรังนะคะก็มีการจับตากันเลยทีเดียวนะคะในวันสำคัญค่ะกับการนะคะในเรื่องของปัญหาชาวบ้านที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะคะกับการลุยบ่อขยะนะคะในจังหวัดตรังนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณนะคะข่าวจากอสมททั่วภาคใต้กันด้วยวันนี้กับรายการปักใต้บ้านเราก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะกับในเวลาเดิมนะคะกับดิฉันช่อฟ้าชูแก้วประการค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองจุลพันธ์ยืนยันวงดินเนอร์แกนนำรัฐบาล6กันยายนนี้ไม่มีคุยปรับครม.ไม่ได้เตรียมรับศึกสักฟอกนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะเปิดบ้านพักส่วนตัวนัดแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลในวันที่6กันยายนเพื่อเลี้ยงอาหารจะมีการหารือเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ว่าไม่มีเราเป็นรัฐบาลร่วมกันรัฐบาลเดียวกันทำงานเพื่อประชาชนส่วนเรื่องที่สื่อและสังคมเป็นห่วงเสถียรภาพภายในรัฐบาลนั้นยืนยันไม่มีเพราะเราพูดคุยกันตลอดอย่างการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาก็ทำงานและประชุมร่วมกันการทำงานของเรามีการสอดประสานกันส่วนการนัดกินข้าวก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้นั่งพูดคุยในบรรยากาศที่รีแลกซ์ขึ้นไม่ใช่การประชุมเพียงหน้างานเท่านั้นหรืออย่างรัฐมนตรีบางคนช่วยอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีมากนักก็จะได้ไปเล่าหน้างานว่ามีอะไรที่ติดค้านบ้านหรือขับเคลื่อนอะไรอยู่เพื่อให้เดินหน้าอย่างราบรื่นนายจุลพันธ์ยังเปิดเผยอีกว่าการนัดรับประทานอาหารครั้งนี้ยังได้เชิญฝ่ายสภาด้วยเพราะการเป็นรัฐบาลไม่ได้กำหนดเฉพาะในส่วนของครม.แต่ยังมีการทำงานในสภาก็จะได้พูดคุยถึงประเด็นปัญหาและข้อหาหรือต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อให้การทำงานราบรื่นกว่าเก่าสครชงคนรผ่าตัดแล้วที่ธุรกิจ8แห่งเร่งฟื้นฟูจ่อเคาะ3แห่งยุบรวมควบรวมหาทางรอดนายทิพดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครเปิดเผยแผนดำเนินงานในปี2570ว่าเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือคนรแก้ไขคุณสมบัติบอร์ดรัฐวิสาหกิจผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันโดยเสนอให้บอร์ดรัฐวิสาหกิจมีอายุ 65-70 ปีเหมือนกับอัยการผู้พิพากษาแต่มีทางเลือกตามความสมัครใจมีการยื่นใบตรวจสุขภาพมีสุขภาพแข็งแรงมาปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะบางคนไม่อยากยื่นบัญชีทรัพย์สินบางคนไม่อยากเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจเพราะอายุมากแล้วสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือ CEO ขยายอายุให้จาก60ปีเป็น65ปีในขณะที่กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน9ปีนอกจากนี้สครเดินหน้าแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูองค์กรให้กับรัฐวิสาหกิจ8แห่งโดยรัฐวิสาหกิจเข้าข่ายต้องทบทวนแผนและบทบาทมีอยู่8แห่งได้แก่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรองค์การคลังสินค้าองค์การตลาดโรงพิมพ์ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตองค์การสุรากรมสรรพสามิตบริษัทอู่กรุงเทพจำกัดและบริษัทอสมทจำกัดมหาชนโดยเตรียมเสนอคนรอให้พิจารณาควรปรับตัวยุบหรือควบรวมกิจการหรือไม่ทรงศักดิ์ลงพื้นที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการที่ดินตามนโยบายรัฐบาลที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการติดตามการดำเนินการด้านการบริหารจัดการที่ดินและการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.และมอบนโยบายการจัดที่ดินทำกินนายทรงศักดิ์กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วประเทศอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะปัญหาที่ดินประชาชนทับซ้อนกับที่ดินของรัฐซึ่งได้สั่งการให้สคทช.เร่งรัดจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปแบ่งพื้นที่เป็น7กลุ่มกลุ่มละ11จังหวัดโดยจังหวัดสงขลาอยู่ในกลุ่มที่5ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนอกจากนี้ยังได้เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลและวัดในเขตที่ดินของรัฐเพื่อสร้างความเป็นธรรมตามกรอบกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับไป
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
8: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
9: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
10: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
6: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: วัสดีค่ะความดันไม่มีนะคะแต่ว่าความดันทุรังสูงเนี่ยมีมากเลยมีหรือตัวเองมากเลยเนี่ยใครเป็นแบบนี้บ้างถ้ามีมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะความดันนี่ก็ไม่เอานะคะไม่มีนะคะไม่อยากได้แต่พออายุมากขึ้นเนี่ยก็ต้องระวังส่วนใหญ่ก็สำคัญเลยอยู่ที่ปากเนาะปากของเรานี่แหละค่ะตัวเจ้าปัญหาเลยนะคะอะไรก็อร่อยไปหมดเลยอยากกินไปหมดเลยนะคะขาหมูเอ่ยน้ำหวานเอ่ยนะคะของมันของหวานของเค็มทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ต้องกินได้นะคะแต่ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมไม่กินอะไรที่มันแบบมากจนเกินไปเป็นคนชอบของมันน่ะก็เลยกินแต่มันน่ะวันนี้กินขาหมูพรุ่งนี้กินหนังไก่ทอดอะไรแบบนี้มันก็ไม่ไหวจะเคลียร์เหมือนกันร่างกายมันสะสมเนาะปิดท้ายด้วยขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยจะนอนแล้วยังกินชาเย็นอีกสักแก้วนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะร่างกายมันได้รับปริมาณของพวกนี้เยอะเกินไปในแต่ละวันมันก็จะส่งผลตอนที่มีอายุมากนี่แหละค่ะเบาหวานเอ่ยความดันเอ่ยไขมันเอ่ยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมาเคียงคู่กันมักจะมาพร้อมๆกันเสมอโดยที่เราก็ไม่ได้อยากจะให้มานะคะเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญค่ะแต่ก็มักจะมาอยู่บ่อยๆเนาะก็ต้องไปหาหมอตรวจเช็คสุขภาพกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังใครที่น้ำตาลพอเริ่มที่จะปริ่มๆนะคะก็อาจจะไม่ต้องกินยาหมอก็จะสั่งให้มาควบคุมอาหารก่อนเมื่อหมอให้มาควบคุมอาหารถ้าเราไม่อยากจะแตะว่าเราเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานก็ต้องควบคุมอย่างมีวินัยนะคะควบคุมอย่างมีวินัยถ้าเราเดี๋ยวไม่เป็นไรกินนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรไปหาหมออีกทีนึงตรวจสุขภาพตรวจเลือดอีกทีนึงเอ้าเบาหวานถามหาซะแล้วมันก็กลับมาแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะเมื่อนั้นก็ต้องกินยาควบคุมอาการกันไปไขมันนะคะเดี๋ยวนี้ไขมันก็น่ากลัวไขมันในเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยไขมันอุดตันนะคะโอ้น่ากลัวมากเรื่องของไขมันไขมันพอกตับอย่างเงี้ยอีลุงตุงนางไปหมดเลยมันก็จะโยงใยกันไปถึงโรคอื่นๆตามมานะคะอีกเยอะแยะเลยโรคไตนะคะอะไรอีกอะโรคเส้นเลือดในสมองตีบนะคะเส้นเลือดหัวใจตีบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็น่ากลัวมากแล้วก็ฆ่าชีวิตคนไทยไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะจำกันได้ใช่ไหมคะที่กระเพาะเคยหยิบข้อมูลเรื่องเส้นเลือดหัวใจตีบมาเนี่ยค่ะทำให้คนเสียชีวิตจากโรคนี้รองเป็นอันดับ2จากโรคมะเร็งเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองกันดีๆนิดนึงอันนี้กระเพาะก็เตือนตัวเองด้วย บางทีเราก็อยากกินเหมือนกันแหละเห็นหนังไก่ทอดมันยั่วเหลือเกินนะคะก็มีอยากกินบ้างนะแต่เราก็กินในปริมาณที่มันพอดีอย่าให้มันแบบเยอะจนเกินไปไม่ไหวเลยกินหนังไก่ทอดเสร็จก็กลับบ้านมากินทุเรียนทอดต่ออย่างเงี้ย มันจะไปไหนเสียมันก็อยู่ในร่างกายของเรานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะคะคนที่ยังไม่มีโรคอะไรอ่ะก็พยายามรักษาสุขภาพนะคะอย่าเป็นเลยแล้วก็อย่าถามหาเลยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ฟังค่ะส่วนใครที่ไปตรวจแล้วพบแล้วก็เป็นโรคแล้วเนี่ยก็รักษาไปตามกระบวนการของคุณหมอเดี๋ยวนี้เชื่อมั่นได้ว่าคุณหมอเก่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัยตัวยาก็มีวิวัฒนาการที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เร็วเราก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ส่วนบางโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่เราก็สามารถควบคุมมันได้แล้วเราก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นคนทั่วไปได้นะคะไม่ต้องกลัวเนาะบางคนบอกโอ๊ยพอเจอโรคแล้วเครียดมากนู่นนี่นั่นคิดไปต่างๆนานานะคะขอทุกคนมีกำลังใจที่ดีนอกจากเป็นโรคแล้วนอกจากยารักษาโรคแล้วเจอคุณหมอที่ดีแล้วนะคะเรื่องของกำลังใจก็มีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวนะถ้าหากว่าเราเจอยาดีแค่ไหนนะคะแต่เราถอดใจทุกวันจะตายแหละไม่ตายแหละถอดใจทุกวันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ แทนที่มันจะดีขึ้นนะมันกลับจะแย่ลงได้เพราะว่าสภาพจิตใจเราอ่อนแอนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งแล้วก็สู้กับมันนะคะให้ทุกคนแบบหายแหละเนาะก็อยากเห็นทุกคนหายไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ส่วนหนึ่งก็คือมาจากกำลังใจจากตัวเองกำลังใจจากคนรอบข้างนะคะแล้วก็การกลับมาดูแลตัวเองให้ดีอย่างเงี้ยค่ะบางคนเป็นโรคบางคนก็คิดว่าเอ้ยไม่น่าจะรอดแล้วเนี่ยแต่ทำไมยังมีชีวิตได้มาถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าเขาดูแลตัวเองดีแล้วก็มีกำลังใจที่ดีค่ะในการที่จะอยู่กับโรคให้ได้อ่ะค่ะเนาะอยู่กับโรคให้ได้ถ้าเราดูแลตัวเองดีมีกำลังใจดีอย่างเงี้ยโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่สามารถทำอะไรเราได้มากมายนะคะนอกจากเป็นถึงขั้นที่แบบมันยากที่จะแบบรักษาแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนั้นก็จะว่ากันไปอีกแบบหนึ่งสวัสดีน้องเตด้วยนะคะวันนี้แวะเข้ามาทักทายช่วงบ่ายบ้านนามืดฝนเช่นเดียวกันเลยที่บ้านดอนก็มืดฝนแล้วเหมือนกันน้องต้นน้ำสวัสดีครับพี่เอียดอนุพงศ์ทักทายการจากนครศรีนะคะสุดที่จะเจ้าไขว่คว้าอยากฟังเล่าสู่กันฟังของพี่เบิร์ดได้ค่ะต้องหนุ่มเปิดเพลงไปให้2เพลงรู้สึกว่าหายง่วงได้เยอะเนาะไม่2 4แล้วอะ กลับดึกพี่ใหม่เจริญปุระพลิกล็อกของพี่ตินาพี่ตินาคริสติน่านะคะควักหัวใจแล้วก็ดันความดันทุรังสูงจัดไป4เพลงแก้ง่วงได้พอสมควรเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวกลับมาฟังชั่วโมงหน้านะไม่ใช่ช่วงหน้าไม่ใช่ชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้าเจอกับน้องสายบอกแล้วลืมไปใช่ม่านสวัสดีค่ะอยากฟังฝากเลี้ยงของพี่เจเจตรีนโอ้ได้เลยวันนี้มีตรวจสุขภาพประจำปีของโรงงานด้วยไม่มีโรคภัยจ้าเลิศเลยแหละนะคะดีมากดีงามมากสุดยอดรักษาสุขภาพแบบนี้ต่อไปนะคะตราบใดที่เราไม่มีลูกเหรอเป็นลาภอันประเสริฐไม่มีโรคอย่าไม่มีลูกสิไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเจาะเลือดนะพร้อมให้ทุกคนโอ้อนุโมทนาบุญด้วยนะคะชัยมันก็เป็นคนหนึ่งที่ก็เขาเห็นอยู่หน้าเฟซบ่อยๆก็คือไปออกไปตามหน่วยรับบริจาคโลหิตแล้วก็ไปบริจาคเลือดอยู่บ่อยๆขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆเนาะ1คนให้3คนรับนะคะกับการบริจาคเลือดเนี่ยดูเวลาแล้วไปพักกันก่อนฟังเพลงกันไปละครึ่งชั่วโมงนี้เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาฟังข่าวสารกันบ้างค่ะ
1: Mcot Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ทสุราษฎร์ธานีบ่ายนี้กับรายการอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยดีเจกระเพาฤดีพรเจอกับหนองกระเพาบ่ายโมงถึงบ่ายสองวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมาติดตามอสมทเพื่อชุมชนในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะมาไปไหนล่ะมาไปนวดกันไหม มาไปนวดกันไหมเออดีเจเป็นอะไรเนี่ย สงสัยกินอิ่มเกินเมื่อวานนี้กระเพาไปร่วมงานมหกรรมงานนวดนะคะมหกรรมนวดนานาชาติชิงแชมป์โลกมาค่ะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่งเป็นงานที่ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่เลยนะคะเป็นงานใหญ่เลยสำหรับงานนี้ก็จัดที่หอประชุมวชิราลงกรณราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะ6วันเต็มๆค่ะ 1-6 กันยายน 2569 เขาก็จะมีให้ทดลองนวดนะคะถ้าอยากจะนวดต่อก็จะมีค่าบริการแต่บอกเลยว่าค่าบริการถูกมากถูกกว่าข้างนอกแน่นอนนะคะบางบูธเนี่ยก็จะมีกล่องให้ใส่เป็นค่าครูนะคะตรงนั้นก็แล้วแต่กันไปเนาะแล้วก็มีทั้งแบบญี่ปุ่นแบบเกาหลีนะแบบสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยโหน่าไปมากค่ะคุณผู้ฟังงานนี้ระหว่างที่พิธีเปิดเสร็จก่อนกลับกระเพาก็ไปนั่งให้เขาแบบลองแบบนวดตอกเส้นน่ะเจ็บบ่าพอดีเลยเมื่อวานนี้ก็ไปให้แบบทดลองนวดตอกเส้นนะคะไม่เจ็บนะคะคุณผู้ฟังไม่เจ็บนะมันจะอย่างตึ๊กกึ๊กกึ๊กกึ๊กกึ๊กไม่เจ็บเขาก็จะไล่จากหลังขึ้นไปไหล่จากไหล่ลงมาหลังอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดีมากเลยเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้ลองนวดตอกเส้นนะคะแต่ถ้าเป็นแบบถ้าลักษณะของการนวดไทยอะไรอย่างเงี้ยนวดเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยก็ใช้บริการนวดอยู่บ่อยนะคะนวดอยู่บ่อยแต่ถ้านวดตอกเส้นเนี่ยเมื่อวานครั้งแรกเลยไม่เคยนวดมาก่อนนะนวดตอกเส้นนะคะงานนี้นะคะใช้ชื่อว่ามหกรรมนวดนานาชาติชิงแชมป์โลกค่ะ World Massage Championship 2026นะคะเป็นการรวมพลังแล้วก็ร่วมมือกันจาก9สมาคมนวดทั่วโลกค่ะนำทีมโดยนะคะสมาคมนวดไทยในอเมริกาฝรั่งเศสเดนมาร์กสวิตญี่ปุ่นเกาหลีใต้2สมาคมจากประเทศแคนาดาแล้วก็ไทยค่ะพร้อมกับพันธมิตรนะคะที่มาเสริมทัพสมาคมนวดไทยสวีเดนสมาคมเยอรมันแล้วก็นิวมาโดยประเทศไทยค่ะได้รับเกียรตินะคะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ค่ะ 1-6 กันยายน 2569ที่หอประชุมวชิราลงกรณราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งวันที่

0: 1ถึง3เนี่ย1ถึง3กันยายนเนี่ยจะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะมีการอบรมเวิร์กช็อประดับนานาชาตินะคะโดยปรมาจารย์จากทั่วโลกเลยค่ะคุณผู้ฟังใครอยากจะฝึกนวดนะคะอยากจะฝึกในเรื่องของสปงสปาอะไรอย่างเงี้ยนะไปกันได้เลยนะคะ 1-3 กันยายนส่วนวันที่4สำคัญไม่แพ้กันวันที่4กันยายนวันศุกร์นี้จะมีพิธีไหว้ครูสุดเข้มขลังค่ะเพราะว่าการนวดศาสตร์ลักษณะแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีครูนะคะมีครูศาสตร์และศิลป์ต้องมีครูครูหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็ต้องมีการไหว้ครูกันนะคะไม่ใช่ว่าใครจะมานวดได้ทุกคนนะคะคุณผู้ฟังค่ะไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะนวดได้ทุกคนนะกะเพราอ่ะก็บีบจับๆย่ำย่ำได้นะคะแต่ถ้าให้นวดเป็นจริงเป็นจังนวดจับเส้นนวดแบบยังไงอ่ะจัดกระดูกอะไรอย่างงี้นวดแบบให้คือเขามีวิชาหมดเลยนะคะแล้วเมื่อมีวิชาก็ต้องมีครูค่ะจึงมีพิธีไหว้ครูสุดเข้มขลังมีการนิมนต์พระสงฆ์เนี่ย199รูปนะคะในวันที่4กันยายนนี้พร้อมกับพิธีพราหมณ์แบบเต็มรูปแบบค่ะมีพิธีครอบครูรวมฤาษีทั้ง108แล้วก็ร่วมเหล่าครูบาอาจารย์ผูกข้อไม้ข้อมือให้กับลูกศิษย์ลูกหาหลังจากที่มีพิธีไหว้ครูเสร็จแล้วช่วงบ่ายค่ะก็จะมีการชี้แจงในเรื่องของกติกาการแข่งขันวันที่4ช่วงบ่ายติดช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีการแข่งขันในรอบแรกนะคะก็จะเริ่มการแข่งขันในรอบแรกชิงถ้วยพระราชทานก็คือการแข่งขันนวดนี่แหละค่ะเริ่มการแข่งขันรอบแรกหลังจากนั้นวันที่5เนี่ยจะมีการแข่งขันแบบเต็มวันเลยตั้งแต่เช้าเลย 8:00 น.ไปจนถึงนู่นเลยประมาณ 6:30 น.นะคะคุณผู้ฟังก็จะมีกิจกรรมการแข่งขันนวดเนี่ยทั้งวันเลยเพราะว่ามันมีหลายประเภทนะมีการนวดหลายประเภทค่ะ5แล้วก็เช้าวันที่6ก็จะมีแข่งรอบตัดสินอีกรอบหนึ่งนะคะการแข่งขันแล้วก็จะมีการประกาศผลวันที่6เนี่ยงานจะมี 8:00 น.ถึงเที่ยงนะคะก็จะสิ้นสุดแค่ตอนเที่ยงของวันที่6ก็จะมีการประกาศผลว่าใครจะได้รับรางวัลแชมป์โลกปีนี้ชิงถ้วยพระราชทานนะคะ5กับ6เนี่ยก็คือแข่งขันแล้วก็ภายในงานเนี่ยยังมีบูธนิทรรศการค่ะจากกงสุลใหญ่แล้วก็ก้าวสมาคมทั่วโลกมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจตลาดสินค้าเวลเนสนะคะห้างร้านต่างๆแต่ละสมาคมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบรรดาชาวหมอนวดทั้งหลายนะคะที่สนใจอยากจะมาสมัครงานทำงานต่างประเทศนะคะหรือสนใจสอบถามข้อมูลของประเทศที่ต้องการไปเพราะว่าหลายท่านเนี่ยสนใจการไปนวดแล้วก็ไปทำงานที่ต่างประเทศนะก็อยากจะสมัครแบบถูกต้องนะคะแล้วก็ต้องการมาปรึกษาเรื่องข้อมูลประเทศที่เราสนใจที่อยากจะไปก็สามารถเข้ามาได้ในงานนี้นะคะเข้ามาได้ในงานนี้สร้างมาตรฐานใหม่ยกระดับวิชาชีพสู่สายตาชาวโลกค่ะ 1-6 กันยายน6วันเต็มๆค่ะคุณผู้ฟังที่มีการจัดงานดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันแล้วก็ทางสมาคมนะคะก็เลือกจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ในการจัดงานตลอดทั้ง6วันเลยใครอยากจะไปนวดนะเขามีบริการนวดด้วยนะอย่างที่เขาบอกแหละแล้วก็ปรมาจารย์ทั้งนั้นค่ะผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นค่ะที่มันนวดในงานไปใช้บริการก็ได้นะคะตลอดทั้ง6วันเลย
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายพี่อ้อยพี่มนัสด้วยสวัสดีค่ะทักทายดีเจนะคะบอกว่ากินข้าวขาหมูอร่อยมากที่กาญจนดิษฐ์ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วเหมือนกันลมก็ค่อนข้างแรงนะคะถนนสุราษฎร์นครศรีฝั่งขาเข้าตั้งแต่บ้านเขาหมอนถึงทางแยกหน้าป้อมทางหลวงกาญจนดิษฐ์ ปากทางเข้าถนนเซาเทิร์นซีบอร์ดนะคะมีการขุดเจาะวางท่อน้ำก็ให้ทุกท่านขับรถกันด้วยความระมัดระวังด้วยขอบคุณพี่มนัสมากนะคะที่แจ้งข่าวในพื้นที่มาเมื่อวานนี้ไหนใครได้ไปอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีไหมคะกะเพรานัดน้องสายหมอกว่าเดี๋ยววันอังคารหน้าจะไปเก็บภาพบรรยากาศไปเก็บคลิปวิดีโอมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเพราะเขาจะมีทุกวันอังคารนอกจากมีพืชผักต่างๆขนมพื้นบ้านต่างๆของพี่น้องในชุมชนจากพี่น้องเกษตรกรมาขายแล้วที่หน้าตลาดเทศบาลหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะที่พื้นที่ลานจอดรถใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นตลาดทุกวันอังคารอยู่แล้วที่ยังคงไปอุดหนุนกันได้แต่ตอนนี้เขาเพิ่มมานะคะอีก1จุดค่ะก็เป็นตัวอาคารที่อยู่บริเวณหลังเสาธงนะคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพิ่งจะเริ่มอังคารแรกก็คือเมื่อวานนี้นะคะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของผู้พิการค่ะในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังเนาะใครไปเมื่อวานไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันอังคารหน้าไปกันได้ไปอุดหนุนไปอุดหนุนกันนะคะมีสินค้าดีๆค่ะจากผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ดูแลคนพิการมาจำหน่ายทุกวันอังคารเช่นเดียวกันเป็นผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนบ้านคนพิการวิสาหกิจเพื่อสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะมีการรวมเอาของดีผลิตภัณฑ์คุณภาพแล้วก็ผลงานจากความตั้งใจของคนพิการในชุมชนมาวางจำหน่ายทุกวันอังคารขออภัยค่ะทุกวันอังคาร 8:00 น.ถึงเที่ยงตรงบริเวณใต้ตึกอาคารชั้น3หลังเสาธงนะคะแวะไปอุดหนุนเพื่อส่งต่อกำลังใจช่วยสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับคนพิการแล้วก็ครอบครัวได้ค่ะบอกเลยว่าสินค้าน่าซื้อทั้งนั้นค่ะคุณผู้ฟังน่าซื้อจริงๆมีทั้งเสื้อผ้าของใช้อะไรต่างๆเยอะเลยค่ะเยอะเลยนะคะอย่าลืมแวะกันไปนะคะคุณผู้ฟังค่ะไปช่วยกันอุดหนุนส่งต่อกำลังใจให้กับกลุ่มคนพิการนะคะนอกจากกลุ่มคนพิการแล้วก็อย่างที่กำลังบอกไปว่าที่บริเวณลานจอดรถนะคะทุกวันอังคารนี่เขามีของขายอยู่แล้วทุกวันอังคารเหมือนกันก็ทีนี้ก็คือไปแล้วได้สองตลาดเลยแต่ถ้าเป็นในส่วนของโซนชิมชอบใช้ของดีวิถีชุมชนตลาดนัดวันอังคารหน้าเทศบาลเนี่ยตลาดจะเปิดตั้งแต่6โมงเช้านะตั้งแต่6โมงเช้าเลยค่ะเพราะฉะนั้นไปกันได้6โมงเช้าเดินซื้อเสร็จพอ8โมงปุ๊บตลาดวิสาหกิจชุมชนของผู้พิการเปิดก็ไปช็อปต่อได้เลยคือไปที่เดียวได้ช็อป2ที่เลยนะคะ2ที่เลยในส่วนของตลาดชิมช็อปของดีวิถีชุมชนตลาดนัดวันอังคารหน้าเทศบาลเนี่ยก็จะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มสินค้าชุมชนสินค้าเกษตรที่พี่น้องเกษตรกรพี่น้องในชุมชนเนี่ยเอามาขายกันเองเพราะฉะนั้นจะได้ของสดของสะอาดแล้วก็ของปลอดภัยที่สำคัญราคาถูกด้วยนะคะก็ไปกันได้เลยนะคะนี่ก็คือตลาดหน้าเทศบาลแต่เขาจะมีแค่สัปดาห์ละ1วันก็คือทุกวันอังคารค่ะ
1: M Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: อีกสักหนึ่งข่าวก่อนไปฟังเพลงกันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะขอความร่วมมือในการใช้รถให้ถนนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอดแลนติกคอนกรีตนะคะถนนชลเกษมค่ะช่วงที่1จาก4แยกแสงเพชรถึง4แยกตัดถนนศรีเกษมโดยจะทำการปูผิวแอดแลนติกคอนกรีตเนี่ยตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปนะคะจนกว่าจะแล้วเสร็จก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จค่ะและระหว่างดำเนินการอาจจะมีการปิดช่องทางจราจรบางส่วนเป็นการชั่วคราวอาจจะส่งผลให้การจราจรบริเวณดังกล่าวไม่สะดวกหรือว่าเกิดการชะลอตัวนะคะจึงขอให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ปรดใช้ด้วยความระมัดระวังในการสัญจรไปมาหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นเพื่อความสะดวกและก็ปลอดภัยทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็ขออภัยผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะมาณที่นี้ด้วยค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: ฝากเลี้ยงค่ะตามพี่บอกไปเลยว่าเปลี่ยนจากฝากเลี้ยงเป็นขออุดเลี้ยง1แก้ว เสียงเริ่มแหบนะคะเสียงแหบเสียงหายอย่าให้เสียงหายนะคะอย่าให้เสียงหายมาประชาสัมพันธ์กันต่อดีกว่านะคะเมื่อกี้ติดค้างอยู่ที่เรื่องอะไรเนาะอ่ะใกล้จะถึงงานช็อกพระกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะงานบุญใหญ่ของพี่น้องชาวสุราษฎร์ในช่วงของเทศกาลออกพรรษาปีนี้งานช็อกพระนะคะกำหนดจัดงานระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคม23ถึง31ตุลาคม2569แล้วก็จะมีวันลากเรือพระเนี่ยชักพระทางบกเนี่ยค่ะวันที่27นะคะ27ตุลาวันแรมค่ำ27ตุลา27ตุลาถูกต้องไหมถูกต้องแล้วนะ27ตุลา27ตุลานะคะวันแรมค่ำแล้วก็จะมีรับตายายส่งตายายกันด้วยเนาะสำหรับงานบุญของพี่น้องชาวใต้นะคะแต่ที่จะประชาสัมพันธ์ค่ะก็เป็นเรื่องของการประกวดนะคะเรือพนมพระทางบกค่ะแล้วก็ขบวนแห่เรือพนมพระทางบกนะคะงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ตอนนี้เปิด

0: ลงทะเบียนการประกวดแล้วนะคะก็คือเปิดรับสมัครอยู่1กันยายนถึง30กันยายน2569ค่ะท่านใดที่สนใจนะคะวัดไหนที่สนใจส่งเรือพนมพระเข้าประกวดประเภทต่างๆในปีนี้ติดต่อสมัครได้ค่ะที่สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีชั้น3ในวันเวลาราชการค่ะเข้าไปดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดแล้วก็ใบสมัครได้เลยนะคะซึ่งข้อมูลจะอยู่ที่หน้าเพจ Facebook ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่แล้วนะคะก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เปิดรับสมัครไปจนถึง30กันยายนนี้ค่ะส่วนการแข่งเรือขออภัยค่ะไม่ใช่การแข่งเรือการประกวดเรือพนมพระจำลองการประกวดเรือพนมพระจำลองเนี่ยจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่13วันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้นะคะที่โรงเรียนเทศบาล4วัดโพธาวาสค่ะยังไงก็เข้าไปชมกันได
1: ้ M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เล่าสู่กันฟังนะคะอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันค่ะเพลงที่แนะนำมาแล้วก็ขอกันเข้ามานะเพลงนี้งานเก่าๆจากพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตค่ะน่าจะต้องทิ้งท้ายไว้กับเพลงนี้ด้วยแล้วเพราะว่าดูเวลาหมดนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีพี่เจมด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมเนาะ10 โมงถึงเที่ยงบ่ายโมงถึงบ่าย2 โมงค่ะอยู่กับกระเพราที่นี่อสมท.102สุราษฎร์ธานีสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายไว้กับเพลงนี้เลยไปก่อนนะสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกสิงคโปร์เดินทางเยือนประเทศไทยแล้วในฐานะแขกของรัฐบาลนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจือลุยหลูภรรยาเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภรรยาเดินทางมาถึงได้มีพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติ

0: ยทหารกองเกียรติยศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมีนายสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับสำหรับการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat Thailand Singapore ครั้งที่5เป็นการต่อยอดจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568และการพบหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำทั้งสองในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนณสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคม2569จากนั้นในเวลา 12:30 น.นายกรัฐมนตรีและภรรยาจะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภรรยาที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลกรุงเทพผอ. JIC เผยไทยพร้อมโต้กลับหลังกัมพูชาเตรียมใช้เวทีฝรั่งเศสโจมตีปมชายแดนพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้อำนวยการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือผอ. JIC ไทยกล่าวถึงกรณีกัมพูชาเตรียมนำข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาขึ้นหารือบนเวทีองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสพร้อมกล่าวว่าไทยพยายามล็อบบี้ไม่ให้ดำเนินการว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่าใครพูดในเวทีไหนแต่คือพูดอะไรและสิ่งที่พูดนั้นสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ขณะนี้ประเทศไทยไม่เคยกลัวการนำเสนอข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศแต่ยืนยันว่าปัญหาเขตแดนควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันไม่ใช่พยายามทำให้เวทีทางการเมืองระหว่างประเทศกลายเป็นผู้ตัดสินเขตแดนแทนกลไกที่มีอยู่ขณะนี้ไทยไม่มีปัญหาหากกัมพูชาพูดเรื่องนี้บนเวทีโลกเพราะกัมพูชามีสิทธิ์ที่จะพูดและไทยก็มีสิทธิ์จะชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ต้องแยกให้ออกระหว่างสิทธิ์ในการพูดกับอำนาจในการตัดสินเขตแดนส่วนเหตุใดไทยจึงไม่ต้องการให้เรื่องนี้ถูกทำให้เป็นประเด็นระหว่างประเทศพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าประเทศไทยไม่ได้ปฏิเสธประชาคมระหว่างประเทศแต่ต้องแยกระหว่างการสร้างความโปร่งใสกับการทำให้ข้อพิพาททวิภาคีกลายเป็นเวทีแข่งขันทางการเมืองพระดอนโค้งคำนับให้เท้งระบุขอบคุณหลังณัฐพงษ์ลั่นวาจานำอนุทินเป็นนายกได้ก็เอาลงได้เหมือนกันนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าฝ่ายรัฐบาลยินดีหากฝ่ายค้านจะเสนอญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะเป็นสิทธิและอำนาจโดยชอบของฝ่ายค้านเป็นอาวุธของฝ่ายค้านในการซักฟอกสอบถามและอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อเป็นกระบวนการตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็ไม่ขัดข้องยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องระยะเวลายังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นเดือนใดทางนี้ไม่ได้เก่งข้อสอบว่าจะอภิปรายประเด็นใดแต่รอดูญัตติของฝ่ายค้านว่าจะยื่นต่อประธานสภาเมื่อใดเมื่อนั้นก็จะรู้ว่าโจทย์คืออะไรแต่สิ่งที่มั่นใจอย่างหนึ่งคือรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นและที่ผ่านมารัฐบาลก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตประพฤติไม่ชอบส่วนที่ฝ่ายค้านตั้งทงว่าจะล้มรัฐบาลให้ได้นั้นนายพระดอนกล่าวว่าอยู่ที่ข้อมูลหลักฐานและการตอบข้อซักถามของรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายหากหลักฐานชัดมัดตัวและรัฐมนตรีชี้แจงไม่ได้คนที่เป็นสมาชิกก็คงจะตัดสินทางการเมืองอย่างหนึ่งอย่างใดส่วนเรื่องคดีหัวสว.ที่ฝ่ายค้านตั้งใจจะนำมาเป็นธงในการอภิปรายนั้นตนคิดว่าคงพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักและคงจะบอกเหมือนทุกครั้งว่าเรื่องนี้พรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเป็นคนเสนอนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็เอาลงได้เหมือนกันนายพระดอนโค้งคำนับแล้วกล่าวว่าขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: จ้าเงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีกำลังรับฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: Afternoon Song สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกคนเลยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงแรกเราอยู่ด้วยกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะคะชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะลูกทุ่งลูกกรุงหรือว่าจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตก็ได้นะคะชั่วโมงนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ทักทาย FC ที่น่ารักของเราทุกคนด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้าง FC ที่คีรีรัตน์นิคมนะคะก็รับฟังอยู่ FC ที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะต้องบอกเลยว่า FC เราอยู่กันเยอะมากอยู่กันหลากหลายที่นะคะรับฟังกันอยู่ทุกที่เลยต้องขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ฟังรับฟังผ่านทางช่องทางไหนกันบ้างสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทาง FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect นะคะรับฟังผ่าน www.mcord.net หรือว่าคลื่นวิทยุทั่วประเทศเนี่ยก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้เลยแล้วก็รับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยฟังกันอยู่ตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างคะต่างอำเภอต่างจังหวัดรู้สึกว่าฝนตกไหมมืดๆครึ้มๆหรือเปล่าหรือว่าอากาศร้อนจัดนะคะอากาศเป็นยังไงกันบ้างสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้เลยค่ะ

0: เฟรฟเพราะค่ะคุณผู้ฟังบูงาตันหยงนะคะคือมันขึ้นฟีดเยอะมากเลยตอนนี้เลยอยากฟังนะคะก็เลยเปิดให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันทักทายสายเขียวด้วยนะคะ FC ที่น่ารักของเราค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยพี่เดือนสวัสดีค่ะทักทายตอนบ่ายนะจ๊ะสวัสดีคุณรัฐพิพัฒน์ด้วยนะคะ FC ครับขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รับฟังนะคะทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนคอมเมนต์กันเข้ามาเลยค่ะสวัสดีคุณภูฟ้าด้วยนะคะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีสายเขียวทักทายมาหลังไหมเมื่อสักครู่นี้บอกว่าอยากฟังเพลงเมียเช่าตอนนี้เขากำลังฮิตกันขึ้นฟีดเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนนะคะเพลงเมียเช่าเนี่ยขึ้นฟีดนะคะขึ้นฟีดที่มันมาจากสาเหตุที่ทุกคนเนี่ยนำมาเล่นคอนเทนต์กันซึ่งคอนเทนต์เนี่ยเป็นการรายงานข่าวนะคะที่เกี่ยวกับข่าวที่จะมีกองทัพเรือใช่ไหมคะเป็นกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีนะคะที่จะมาในประเทศไทยของเราคุณผู้ฟังเขาบอกว่าข่าวนี้นะคะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็คนเนี่ยนิยมแบบนำมาทำคอนเทนต์กันนะคะเป็นกองเรือบรรทุกเครื่องโจมตีพลังนิวเคลียร์ของกองทัพสหรัฐค่ะที่ได้เดินทางมาถึงแล้วก็เข้าจอดเทียบท่าเรือที่แหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวันที่2กันยายนนี้ก็คือวันนี้นะคะตอนเช้านี้เลยนะคะได้มีกำลังพลกว่า 5,000 นายค่ะได้ขึ้นฝั่งมาพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่พัทยาค่ะคุณผู้ฟังระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนะคะ 2-3 วันนี้แหละนะคะแล้วก็มีคอนเทนต์ว่าใครอยากจะลางานไปสักอาทิตย์นึงไปเที่ยวพัทยาบ้างไปดูฝรั่งนะคะไปดูแบบฝรั่งหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยเป็นคอนเทนต์ของชีวิตเมียเช่านะคะเพลงชีวิตเมียเช่าเนี่ยเล่นขึ้นมาคุณผู้ฟังเขาบอกว่าหลังจากออกจากภารกิจในทะเลแล้วก็พื้นที่ขัดแย้งมายาวนานนะคะเลยมีการแบบว่าออกมาผ่อนคลายมาเที่ยวกันบ้างนะคะได้มาเที่ยวที่พัทยาในประเทศไทยของเราก็ welcome นะคะ you welcome ยินดีต้อนรับมากๆเลยค่ะได้มาเที่ยวประเทศไทยนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังผลกระทบนะคะที่จะมีต่อเศรษฐกิจแล้วก็การเตรียมพร้อมของท้องถิ่นคาดการว่านะคะจะมีเงินสะพัดเป็นร้อยล้านเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าทหารเนี่ย 5,000 นายนี่เยอะมากนะเยอะนะคะเยอะมากๆที่มาเที่ยวในพัทยาเมืองพัทยาประเทศไทยของเราค่ะเงินสะพัดเนี่ยเขาบอกว่าคาดการณ์ว่าเป็นเงินร้อยล้านแน่นอนนะคะเพราะว่าทหารเนี่ยมีกำลังกว่า 5,000 นายจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากให้กับผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรมและสถานบันเทิงในเมืองพัทยาค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหต้องบอกเลยว่าพัทยาเป็นเมืองที่แบบสนุกนะคะสนุกเฮฮาปาร์ตี้เป็นเมืองแบบท่องเที่ยวจริงๆสายบอกยังไม่มีโอกาสได้ไปนะคะแต่ว่าได้เห็นข่าวแล้วก็ได้รู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสอยากไปเหมือนกันนะคะอยากไปเที่ยวเกาะล้านอยากไปเที่ยวทะเลฝั่งนั้นนะคะแล้วก็มีการรับรถนะคะการจัดรถรับส่งให้กับกองทัพเรือสหรัฐด้วยค่ะได้มีการจัดรถบัสรับส่งนะคะลูกเรือระหว่างท่าแหลมท่าเรือแหลมฉบังกับเมืองพัทยาตั้งแต่ตีห้านะคะจนถึงตีสองของทุกวันเลยค่ะโอ้โหควบคุมดีมากๆดูแลมากๆแล้วก็มีการคุมราคาสินค้านะคะเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะได้ติดตามข่าวเรื่องของราคาสินค้าเนี่ยจะมีการขึ้นราคาแบบว่าผลประโยชน์ไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบถือโอกาสไงถือโอกาสว่ามีฝรั่งมาเที่ยวเยอะก็ขึ้นราคาสินค้าราคาสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้นะคุณผู้ฟังกระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยานะคะได้กำชับผู้ประกอบการเลยว่าห้ามฉวยโอกาสห้ามฉวยโอกาสเลยนะคะที่จะขึ้นราคาหรือว่าจะโกงค่าสินค้าเด็ดขาดเลยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยของเราได้ค่ะนี่เพราะฉะนั้นก็ฝากนะคะ FC ที่รับฟังหรือว่าอยู่จังหวัดชลบุรีนะคะเมืองพัทยาแถวๆนั้นเนี่ยก็ทำแบบว่าทำหน้าที่เนาะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับชาวต่างชาติกันด้วยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ส่วนในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองพูดถึงเรื่องนี้แล้วปวดหัวเนาะปวดหัวมากๆเลยนะคะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินช็อตเงินเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆค่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าติดขัดเมื่อไรเนี่ยบัตรติดล้อช่วยเยียวยาได้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อของทะเบียนรถเก๋งกระบะนะคะพร้อมบัตรติดล้ออนุมัติไวให้วงเงินสูงสุดถึง 160% จัดสินเชื่อครั้งเดียวเนี่ยได้ทั้งเงินได้ทั้งบัตรติดล้อฉุกเฉินเมื่อไหร่ติดขัดเมื่อไหร่ค่ะคุณผู้ฟังกดเงินสดจากบัตรได้ทันทีทุกที่24ชั่วโมงเลยค่ะเงินที่หมุนมาเนี่ยนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะคุณผู้ฟังช่วยให้มีตังหมุนไม่กดถ้าไม่กดใช้ไม่เสียดอกนะคะใครที่มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะต้องบอกเลยว่าเงินติดล้อเนี่ยช่วยได้ค่ะคุณผู้ฟังแต่เงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะและที่สำคัญกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวด้วยค่ะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 12-24% ต่อปีนะคะข้อมูลณวันที่18เมษายน2568ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินติดขัดเรื่องเงินค่ะคุณผู้ฟังให้เงินติดล้อช่วยคุณผู้ฟังนะคะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อ

0: ันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราธานี

0: กลับมาเพื่อคุยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าบางทีฝนตกบ้างแดดออกบ้างสลับปรับเปลี่ยนกันไปค่ะอากาศแปรปรวนเหมือนใจคนเลยนะคะคุณผู้ฟัง อากาศว่าแปรปรวนแล้วใจคนนี่แหละค่ะแปรปรวนยิ่งกว่านะคะจากไทยน้องต้นน้ำเลยนะครับพี่สมชัยสวัสดีค่ะพี่เดินบอกว่าไปเที่ยวพัทยากันไหมจ๊ะนี่ คือตอนเนี้ยเขากำลังเดินทางมาถึงแล้วนะคะเหล่าคนหล่อทั้งหลายที่ทุกคนอยากจะไปเที่ยวพัทยากันทั้ง 5,000 กว่านายเลยพี่เดือนอยากไปอยู่นะคะหรือว่าสองอาทิตย์นี้ไปพัทยากันดีก็มีคนได้หลากหลายคนเลยที่แบบแต่งตัวสวยออกมาแต่งหน้าสายฝอนะคะเพื่อจะไปเที่ยวพัทยาไปเจอหนุ่มๆอะไรเงี้ยไปเจอหนุ่มๆตาน้ำข้าวเนาะเป็นคอนเทนต์นะคะที่เขาทำกันคุณผู้ฟังนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะทุกๆคนเลยนะคะ you're welcome มากๆเลยอยากทุกคนเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยกันเยอะๆผู้ฟังนะคะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะพูดถึงเรื่องอากาศเมื่อกี้นอกเรื่องไปคุยเรื่องของพัทยากลับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอากาศนะคะอากาศช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าฝนตกบ้างแดดออกบ้างมันจะสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะคะอย่างที่บอกกันว่ามันแปรปรวนประเทศไทยค่ะก็ยังมีฝนตกหนักนะคะอาจจะหนักมากเลยปริมาณฝนที่ตกลงมาเนี่ยจะอยู่ที่แบบประมาณ 70% เลยค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะรับมือกันต่อเนื่องค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กันยายนต้นสัปดาห์ของเดือนกันยายนเนี่ยจะมีฝนตกบ้างนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยพกร่มติดตัวไว้ค่ะเตือนเลยนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตกหนักถึง 70% ของพื้นที่และยังมีฝนตกหนักสะสมบางพื้นที่ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กันยายนบริเวณภาคเหนือตอนบนนะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทางตะวันออกนะคะอย่าต้องระมัดระวังเลยเนื่องจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะก็เข้าสู่ความกดอากาศเขาเรียกว่าเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะแล้วก็กำลังแรงบริเวณชายฝั่งทะเลเวียดนามตอนบนและฝั่งบริเวณของตะวันตกเฉียงใต้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังค่ะที่มันจะปกคลุมนะคะทะเลอันดามันของประเทศไทยของเราด้วยอยากให้ทุกคนระมัดระวังกันมากๆเลยนะคะเรืออะไรเงี้ยเรือเล็กเนี่ยงดออกจากฝั่งอย่างที่เราทราบกันดีนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะฝนตกบ้างแดดออกบ้างในช่วงนี้อากาศแปรปรวนบ่อยดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นำตัวช่วยดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้สายหมอกมีสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะเป็นไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะที่จะช่วยคุณผู้ฟังทุกคนจบปัญหาเรื่องไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงอุบัติเหตุเสียงทั้งขโมยนะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยเป็นแบบประหยัดพลังงานค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาแบบจุๆเลยนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงค่ะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรเพราะอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำในระดับ IP67 ค่ะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นและตัวเครื่องใช้งานง่ายมากๆนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทได้ค่ะใครสนใจนะคะคุณผู้ฟังสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์รับเพิ่มไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์อีก1อันนะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันด้วยและแว่นกันแดดแบบคราบแบบให้หยิบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะคุณผู้ฟังในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: กลับมาพูดคุยกันช่วงท้ายรายการแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีข้อมูลจากงานวิจัยดีๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะข้อมูลจากงานวิจัยที่นำมาฝากวันนี้นะคะเขาบอกว่าคนเราพออายุเยอะขึ้นหรือว่าแก่ขึ้นนะคะอารมณ์เนี่ยจะยิ่งมั่นคงมีสำนึกรับผิดชอบมากขึ้นเห็นใจคนมากขึ้นนะคะแล้วก็เปิดรับอะไรใหม่ๆยากเช่นกันโอ้โหดูว่าเห็นอกเห็นใจเนาะอารมณ์มั่นคงขึ้นแต่เปิดรับอะไรใหม่ๆเนี่ยยากนะคะเขาบอกว่างานวิจัยที่ศึกษาข้อมูลกว่า 100,000 คนค่ะพบว่าคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยมีแนวโน้มที่อารมณ์มั่นคงนะคะมีความรับผิดชอบและก็เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็เปิดรับอะไรใหม่ๆแล้วก็สังคมเนี่ยน้อยลงมากๆนะคะใครที่รู้สึกว่าเป็นแบบนั้นบ้างคะคุณผู้ฟังถ้าพูดถึงเรื่องอายุเนี่ยบางทีมันก็ไม่เสมอไปนะคะแต่พอเราโตขึ้นจริงๆอ่ะเรามีประสบการณ์เรามีช่วงเวลาที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจัดการความรู้สึกตัวเองนะคะได้ดีขึ้นนิ่งขึ้นอารมณ์ไม่ฉุนเฉียวเกินไปเหมือนตอนสมัยเป็นวัยรุ่นเลือดมันพุ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะไหนใครรู้สึกแบบว่าเออฉันมีความมั่นคงทางอารมณ์มากๆเลยตอนนี้อายุเยอะและมีลูกมีหลานและอยู่เพื่อความสบายใจก็พอหรือว่าใครที่รู้สึกว่ายิ่งแก่แล้วยิ่งแบบว่าโอ้โหไออารมณ์ทั้งอายุเยอะอารมณ์ก็พุ่งพล่านด้วยนะคะคุณผู้ฟังลองแชร์ข้อมูลมาให้ฟังกันได้นะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอารมณ์เรามันนิ่งและเราสามารถจัดการตัวเองได้เนี่ยก็ถือว่าใช้ชีวิตได้แบบสบายๆ slow life เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะเรายิ่งอายุเยอะขึ้นนะคะร่างกายสุขภาพของเรามันก็ถดถอยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกความสุขของตัวเองไว้เพื่อความสบายใจค่ะของทุกๆฝ่ายเลยรวมทั้งตัวเราเองด้วย
0: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันได้ใหม่ชั่วโมงต่อไปยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะ
2: มาพร้อมหน้าพร้อมตากันเต็มที่ได้เวลาจี้หอย

ังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทร.ระบุช่องแคบฮอร์มุซอ่าวเปอร์เซียยังตึงเครียดสูงย้ำเรือไทยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์ทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุซและอ่าวเปอร์เซียอย่างต่อเนื่องพบว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ยังคงมีความตึงเครียดสูงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศล่าสุดเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมามีรายงานจาก UKMTO ว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกอาวุธไม่ทราบชนิดจำนวน3ลูกโจมตีขณะเดินเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซบริเวณห่างจากเมืองคาซัฟประเทศโอมานไปทางตะวันออกประมาณ17ไมล์ทะเลโดยเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงต่อการเดินเรือในพื้นที่ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงระดับวิกฤตกองทัพเรือประเมินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิใช่ความเสี่ยงเฉพาะจุดหรือเหตุการณ์ชั่วคราวแต่สะท้อนถึงภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในการเดินเรือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์และเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจึงอาจส่งผลต่อทั้งความปลอดภัยของเรือและคนประจำเรือตลอดจนการขนส่งทางทะเลห่วงโซ่อุปทานและราคาพลังงานในตลาดโลกกองทัพเรือจึงขอให้เรือไทยรวมถึงเรือที่มีคนประจำเรือชาวไทยหรือเรือที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหลีกเลี่ยงในการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงแต่หากมีความจำเป็นต้องเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและพื้นที่ใกล้เคียงขอเพิ่มระดับความระมัดระวังและติดตามประกาศและคำเตือนด้านความปลอดภัยทางทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องกบข.เตรียมเงิน 25,000 ล้านจ่ายผู้เกษียณปี69เปิด4ทางเลือกรับเงินหลังเกษียณนายสรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้สมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการ 16,233 รายจากสมาชิกทั้งหมด 1,290,000 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกรวมเป็นเงิน 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนโดยในปีนี้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการจะได้รับเงินเฉลี่ยรายละ 1,530,000 บาทมีสมาชิกที่ได้รับเงินสูงสุดมากถึง 7,800,000 บาทนอกจากนี้สมาชิกที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อมีสัดส่วนประมาณ 9% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.และมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีทางนี้บริการออมต่อสมาชิกสามารถเลือกสีรูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดงวดอาทิรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดงวดศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องกรณีกกต.ฝันก้องเกียรติศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องเพื่อมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของนายก้องเกียรติเกษสมบัติเนื่องจากผู้ถูกร้องสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริงว่าเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตฐานลักทรัพย์ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแจ้งให้ผู้ร้องทราบและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เงินติดล
1: ้อรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวานๆผ่านบทเพลงเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะที่จะพาคุณผู้ฟังทุกคนย้อนวานๆผ่านบทเพลงไปด้วยกันคิดถึงเพลงไหนคิดถึงวานๆในช่วงไหนแล้วมีบทเพลงที่สื่อแทนใจในช่วงเวลาเหล่านั้นสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีกลับมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะมีข้อมูลดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าการที่เราไปเที่ยวหรือว่าไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าไปชมคอนเสิร์ตที่เราชื่นชอบศิลปินแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันเนาะบางทีเราเสียตังค์ซื้อตั๋วไปแล้วเราก็อยากจะชื่นชมอยากจะดูศิลปินที่เราชอบใช่ไหมคะแต่มันมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันบางทีศิลปินไม่ได้ขึ้นโชว์อะไรแบบนี้มันก็มีข้อผิดพลาดได้เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะนำข้อมูลตรงนี้มาพูดคุยกันค่ะการที่เราไปดูคอนเสิร์ตเจ็บกว่าการที่ศิลปินไม่มาขึ้นคอนเสิร์ตนั่นก็คือภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับค่ะนอกจากมีการใช้จ่ายในเรื่องของบัตรค่าธรรมเนียมยังมีค่าที่พักและก็ค่าเดินทางอีกด้วยนะคะที่ไม่ได้คืนแน่นอนแหละว่าถ้าเราไปดูคอนเสิร์ตนะคะต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่าธรรมเนียมค่าบัตรนะคะเซอร์วิสชาร์จค่าโรงแรมค่าที่พักมีทุกอย่างอยู่แล้วนะคะที่เราต้องจ่ายที่เรายอมจ่ายเพราะว่าเราเนี่ยอยากไปดูคอนเสิร์ตอยากไปดูศิลปินที่เราชื่นชอบใช่ไหมคะเราก็ยอมจ่ายในส่วนนั้นแต่มันมีเรื่องที่น่าเจ็บใจไปกว่านั้นนะคุณผู้ฟังเราต้องแบกรับค่าใช้จ่ายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมบัตรคอนเสิร์ตนะคะไม่ได้คืนจากผู้จัดด้วยและยังนับค่าที่พักค่าโรงแรมค่าเดินทางนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเวลาที่เราไปต่างจังหวัดนะไปดูคอนเสิร์ตหรือบางคนไปต่างประเทศนะคะเป็น FC ที่แบบว่าอยู่ทุกที่ทุกโมเมนต์ของศิลปินอะไรเงี้ยนี่เราเป็นศิลปินต่างประเทศเนี่ยโหบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายเยอะมากค่ะสภาองค์กรของผู้บริโภคเผยว่าหากปัญหาดังกล่าวนะคะถูกร้องเรียนเข้ามาเนี่ยไม่เว้นแต่ละปีเลยนะคะก็จะมีการแบบรับปัญหาพวกนี้เยอะมากๆเลยและตกปีนึงเนี่ยหลายเคสมากๆซึ่งในปีนี้นะคะมีให้เห็นกันเช่นเดียวกันในกรณีของบัตรคอนเสิร์ตจากศิลปินดังระดับโลกถูกยกเลิกค่ะหรือว่าถูกเลื่อนออกไปนะคะการแสดงเนี่ยก็ไม่เป็นไปตามที่กำหนดค่ะนะคะก็มีการแบบต้องเลื่อนออกไปแล้วก็ยกเลิกและที่ประกาศไปล่าสุดเนี่ยก็คือคอนเสิร์ตของโพสต์มาโลนนะคะพร้อมกับแจ้งวิธีการชำระเงินคืนเรียบร้อยแล้วนะถ้าใครได้เป็นFC หรือว่าติดตามนะคะถึงแม้จะมีการคืนเงินบัตรนะคะแต่ก็มีคืนแค่บัตรค่าบัตรเท่านั้นนะคะแต่ไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมค่าบัตรด้วยซึ่งจะถูกหักออกไปด้วยกฎของบริษัทนะคะเพราะว่าบริษัทเนี่ยไม่รับผิดชอบต่อผู้ที่ซื้อหรือว่าการแสดงการเข้าชมเลยนะคะซึ่งเป็นกรณีที่มีการเลื่อนแล้วก็การยกเลิกเนี่ยหากผู้ซื้อต้องการคืนบัตรเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมบางส่วนตามที่บริษัทกำหนดค่ะซึ่งสถานการณ์แบบนี้นะคะทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยได้มีวิธีแนะนำค่ะสำหรับการที่จะทำเรื่องคืนบัตรคอนเสิร์ตนะคุณฟังอันนี้ฟังไว้เลยนะสำหรับคนที่ชอบไปดูคอนเสิร์ตนะคะชอบไปดูคอนเสิร์ตแล้วไม่เป็นไปตามที่เราคิดหรือว่าศิลปินยกเลิกกระทันหันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้เก็บหลักฐานยอดชำระเงินจริงทั้งหมดรวมทั้งค่าบัตรค่าธรรมเนียมแถวที่นั่งนะคะที่เราเลือกค่าที่พักค่าเดินทางเพื่อจะลดความเสียหายหากถูกยกเลิกแล้วก็ติดต่อขอยกเลิกนะคะหรือจะเป็นการเลื่อนวันเข้าพักก็ได้นะคะตั๋วเดินทางพร้อมเอกสารได้เป็นหลักฐานด้วยแล้วก็มีการยื่นคำร้องในกรอบเวลาที่ผู้จัดประกาศนะคะพร้อมกับเก็บเลขที่คำร้องแล้วก็อีเมลที่มีการตอบกลับคือหลักฐานทุกอย่างต้องเก็บไว้หมดเลยนะคะคุณผู้ฟังยอดเงินที่คืนในบัญชีนะคะบัญชีอะไรอะไรเงี้ยก็สามารถเก็บหลักฐานเอาไว้หากได้คืนน้อยกว่าที่จ่ายจริงให้ตรวจสอบนะคะสอบถามให้เป็นรายลักษณ์อักษรว่าหากรายได้อะไรไปบ้างด้วยเหตุผลอะไรไปบ้างนะคะเพื่อใช้หลักฐานตรงนั้นในการอ้างอิงเงื่อนไขได้ค่ะหากไม่มีการตอบรับเนี่ยก็จะทำหนังสือบอกเลิกสัญญาและก็ทวงถามนะคะแล้วก็ส่งหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปร้องเรียนได้เลยค่ะคุณผู้ฟังที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบนะคะแล้วก็สภาผู้บริโภคหรือว่าเว็บไซต์ tcc.o.th ค่ะหรือว่าสายด่วน1502ในวันเวลาทำการนะคะและต้องบอกเลยว่ามีหลากหลายเคสหลายคนมากๆที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นให้เก็บหลักฐานข้อมูลทุกอย่างเลยนะคะเวลาที่เราแบบ ไปดูคอนเสิร์ตแล้วไม่ได้ดูคอนเสิร์ตจริงๆนะข้อมูลตรงนี้สำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมเก็บหลักฐานเอาไว้ซึ่งเป็นข้อมูลดีๆค่ะจากสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะอยากให้เราทุกคนเนี่ยได้สิทธิประโยชน์เท่ากันไม่อยากให้โดนเอาเปรียบหรือว่าไม่อยากให้แบบว่าเสียสิทธิ์ต่างๆเลยเพราะว่าการที่ไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยสายหมอก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดูคอนเสิร์ตมากๆชอบมากนะคะเวลาที่ไปดูศิลปินที่ชื่นชอบพอเราวางแผนวางแผนทุกอย่างถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เรากำหนดและปัจจัยพวกนั้นไม่ได้เกิดจากตัวของผู้บริโภคเองนะคะเราก็ต้องได้สิทธิประโยชน์ตรงนั้นนะคะไม่อยากให้เสียสิทธิ์เลยเพราะฉะนั้นข้อมูลดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังนำมาฝากกันในชั่วโมงนี้
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีและในช่วงนี้ค่ะมีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาค่ะเราต้องเจอกับแมลงเยอะแยะมากมายเลยและช่วงหน้าฝนตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเราต้องเจอกับยุงใช่ไหมคะยุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะคุณผู้ฟังเวลาที่เรานอนหลับค่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ด้วยนะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านนะคะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาค่ะใช้งานก็ง่ายนะคะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะและสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆเลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะสนใจสั่งซื้อสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Court Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Court Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีกำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้ขอฝากเพลงเพราะๆไว้กับคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ครับพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะคะกลับมาพูดคุยกันต่อชั่วโมงนี้ฝากเพลงเพราะๆเอาไว้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ0894990909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาร์คโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีOne.

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกไทยสิงคโปร์ประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ในรอบ11ปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจือลุยหลูภรรยาเนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลที่โรงแรมแมนดารินออเรนเทนสำหรับการเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat นับเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี2558และเป็นการต่อยอดจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568และการพบหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำทั้งสองในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนณสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคม2569การหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571ทั้งนี้ไทยและสิงคโปร์เฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี2568โดยสิงคโปร์เป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งจากอาเซียนมากกว่า10ปีกระทรวงพลังงานตรวจเข้ม Data Center ย่านพระราม9พบมีการกักเก็บน้ำมัน

0: นดีเซล 200,000 ลิตรแต่ขนย้ายออกไปแล้วนางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยอนันต์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center แห่งหนึ่งริมถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพหลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ถึงการกักเก็บน้ำมันดีเซลปริมาณมากจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้พบมีการกักเก็บน้ำมันดีเซลถึง 200,000 ลิตรเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้ถ่ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ล่าสุดจากการลงพื้นที่ตรวจสอบซ้ำพบว่าบริษัทได้ดำเนินการถ่ายน้ำมันออกทั้งหมดแล้วแต่แม้จะมีการนำเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่แต่การกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตยังเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานส่งสัญญาณเข้มงวดต่อการกักเก็บน้ำมันในบริษัท Data Center โดยการกักเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,000 ลิตรขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงานก่อนนอกจากนี้ยังมีนโยบายจะไม่ออกใบอนุญาตให้บริษัท Data Center รายใหม่กักเก็บน้ำมันอีกขณะที่ Data Center จำนวน 2-3 แห่งในกรุงเทพที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิมเมื่อต่อใบอนุญาตครบกำหนด1ปีก็จะไม่มีการต่ออายุในปีถัดไปนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยห่วง Data Center ตั้งใกล้ชุมชนดร.สนธิโคชวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเปิดเผยว่าการตั้ง Data Center ขนาดใหญ่ในเขตเมืองมีความเสี่ยงด้านการใช้น้ำโดยเฉพาะระบบหล่อเย็นซึ่งบางแห่งใช้น้ำหลายล้านลิตรต่อวันและอาจจะเกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้ำรวมถึงน้ำทิ้งอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนอาทิคลอรีนถ้ามีในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำขณะที่ความร้อนจากการใช้กระแสไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศอาจไปซ้ำเติมปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองพร้อมแนะนำเจ้าหน้าที่รัฐเร่งเข้าไปตรวจสอบใบอนุญาตที่ออกให้ภาคเอกชนเพื่อควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมขณะที่สถานที่ตั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาตต้องใช้กฎหมายที่มีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: งินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดย DJ หนูสมุยทีม

0: สารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
1: DJ Canon พันธดลเลิศศิลป์สถาพรโทร 097-951-4529

0: ข่าวดีข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354 บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
2: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889 เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
0: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.sm

ต่อจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมสนับสนุนโดยสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีท

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ีข่าวสารนะครับผมดีเจหนูสมุยทีมให้ทุกคนนะครับฝากเรื่องราวนะครับไม่ว่าเรื่องความรักไม่ว่าเรื่องเพลงเพราะๆนะครับก็เรายินดีนะครับเอาละครับทุกเวลานี้นะครับ4โมงเป็นต้นไปจนถึง5โมงเย็นนะครับผมดีเจหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับเพื่อมาเปิดเพลงให้ท่านฟังเอาข่าวสารเล็กๆมาพูดคุยกันนะครับทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งเราฟังกันทั่วทั้งอำเภอจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกอำเภอนะครับ19

กุศลนะติดต่อมาได้เลยนะครับที่สถานีของเรานะครับหรือว่าโทรมาหาผม0979514529นะครับสถานีของเราเปิดทุกวัน24ชั่วโมงด้วยนะครับ

โดยเฉพาะรายการของผมนะครับ4โมงถึง5โมงเย็นนะครับซึ่งรับต่อจากน้องดีเจสายหมอกนะครับอัฟตานูนซองนะครับฟังเพลงกันเพราะๆไปแล้วสำหรับน้องสายหมอกนะครับส่วนรายการของผมนะครับผมก็ชื่อว่ารายการลูกทุ่งสมุยทีมนะผมก็จะเอาเพลงลูกทุ่งแนวลูกทุ่งนะครับใครชอบเพลงลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งใหม่ลูกทุ่งทำนันทันสมัยหรือลูกทุ่งนำสมัยอะไรต่างๆตรงนี้นะครับโทรเข้ามาได้นะครับแล้วเราก็จะสลับสับเปลี่ยนกับผู้ที่ให้กำลังใจเราสนับสนุนรายการเรานะครับผมมีน้องนะครับน้องแซมน้องหนุ่มนะครับเป็นผู้ที่มานั่งควบคุมเสียงออกอากาศไปให้ทุกคนได้รับทราบอยู่ขณะนี้แล้วเราก็ส่งสัญญาณไปที่เกาะสมุยด้วยนะเราส่งไปฝั่งแม่น้ำฝั่งเฉวงฝั่งละไมนะครับซึ่งฝั่งนั้นนะทางวิทยุเขาไม่สามารถรับคลื่น 102.0 เมกะเฮิรตซ์ชัดนะครับเขารับได้ 104.50 นะครับเป็นคลื่นที่นครศรีธรรมราชแต่หลายคนบอกว่าอยากฟังรายการของดีเจหนูอยากฟังน้องสายหมอกอยากฟังเสียงน้องกระเพราอยากฟังข่าวจากพี่เบาตู้เช้าๆนะครับทำอย่างไรล่ะนะครับก็ต้องส่งสัญญาณไปที่คลื่นวิทยุชุมชน 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมก็ได้ส่งอยู่ขณะนี้นะครับฉะนั้นถ้าท่านอยู่ที่เฉวงถ้าท่านอยู่ที่แม่น้ำนะท่านอยากฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมก็เปิด101นะครับส่วนถ้าท่านไปแถวหน้าทอนลิปปะน้อยลิปปะใหญ่ท่านฟัง 102.0 ของเราเสียงดังฟังชัดนะครับเราออกอากาศนะเสาเราอยู่บนเขาท่าเพชรนะเราส่งกำลังไป 1,000 วัตต์เต็มๆนะครับฉะนั้นท่านไม่ต้องเป็นห่วงว่าสัญญาณของเราไม่ชัดนะครับแต่ว่าเสียงจะชัดไม่ชัดตรงนั้นมันอยู่ที่นะดีเจหนูก็แล้วกันเพลงจะเพราะไม่เพราะอยู่ที่พี่เพื่อนๆที่ขอมาก็แล้วกันนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนเดิมนะรายการของผมนะเราจะอยู่ทุกวันจันทร์อังคารพุธแล้วก็พฤหัสนะครับส่วนวันศุกร์นะครับเราก็จะอยู่น้องแคนนอนก็จะมาทำงานทำหน้าที่แทนผมส่งเสียงมานะครับน้องแคนนอนเขานะอยู่ที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับคณะนิเทศสาขานิเทศศาสตร์ดิจิตอลนะครับเขาบอกว่าต่อไปนี้นะครับพ่อวิทยุของเราเนี่ยตอนนี้เป็นระบบแอนาล็อกนะสัญญาณฟังเสียงอาจจะไม่ชัดแจ๋วนะครับแต่ถ้าท่านฟังระบบดิจิตอลท่านจะชัดเจนกว่านี้นะแต่ว่าถึงอย่างไรนะทางบริษัทอสมทของเราก็กำลังนะเอาประมูลจากกสทช.นะครับแล้วก็มาให้พี่ๆเพื่อนๆ นะทำธุรกิจถ้าจะเช่าเวลาเช่าเครือเช่าเขาเรียกเช่าช่องนะครับแล้วก็ออนแอร์ผ่านระบบดิจิตอลนะติดต่อได้เลยนะครับบริษัทอสมทที่กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้นะก็ดำเนินการเขาเรียกทดลองอากาศอยู่แถวๆที่ลาดพร้าวนะครับแถวๆลาดพร้าวแถวๆสุขุมวิทนะแล้วก็บางช่วงนะบางช่วง เสียงผมที่ผมพูดอยู่ขณะนี้นะทางระบบดิจิตอลนะก็จะส่งออกไปถึงพ่อแม่พี่น้องนะที่อยู่แถวๆลาดพร้าวนะครับนะครับถ้าใครฟังดิจิตอลอยู่ตอนนี้อาจจะเสียงผมอยู่แถวๆกรุงเทพมหานครแถวๆลาดพร้าวก็ได้ก็สวัสดีไปถึงทุกๆคนนะครับที่รถติด นะครับเอาละพี่หนูก็อย่าพูดดีกว่าเดี๋ยวคนกรุงเทพเขาตีหัวเอานะครับ น้องหนุ่มบอกว่าอย่าไปยุ่งกับบางกอกเราพี่หนูเราเอาบ้านดอนเรานี่แหละเอาสมุยเอาสุราษฎร์เรานี่แหละอ่ะโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็ขอบคุณไปทุกๆคนด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราฟังเพลงเพราะๆก่อนดีกว่านะก่อนที่เราจะไปขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับตอนนี้ถ้าใครต้องการที่จะสนับสนุนรายการดีเจหนูก็เชิญนะเพราะว่าหมดสัญญาไป2ตัวแล้ว ตอนนี้เหลือ4ตัวแล้วนะครับฉะนั้นถ้าไม่ถึง6ตัวเมื่อไหร่เนี่ยจะนะครับค่าใช้จ่ายของผมไม่พอนะครับไม่อย่างนั้นก็ต้องไปบอกยายเหมือนกับน้องตายอรทัยนะครับขอบคุณคุณพี่วันนะครับที่อยู่ที่บ่อผุดนะครับนะครับบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องต่ายอรทัยฝากเพลงถึงยายด้วยนะพี่หนูนะครับ
ขอบคุณมากนะครับใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม0979514529นะครับแล้วก็ขอบคุณน้องหนุ่มนะครับที่ส่งสัญญาณมาที่เกาะสมุยไปที่เกาะสมุย

0: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระราม2ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก 10,000 กมและปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กสามารถผ่อนได้ถึง10เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยบัตรโลตัสมันนี่พลัสและบัตรโฮมโปรเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 นถึง 18:00 นติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
1: ครับ2เบอร์นี้นะครับน้องโอมน้องปัดบอกว่าโทรมาได้เลยนะพี่หนูนะครับเพราะว่าร้านผมนะมีทั้งหมด8สาขานะพี่หนูประกาศไปเนี่ยเขาจำไม่ได้หรอกว่าที่อยู่ตรงไหนบ้างแล้วทำอะไรบ้างแต่ว่าง่ายๆนะพี่หนูไม่ต้องพูดอะไรมากเลยบอกว่าร้านของผมโอมออโต้ไทยเนี่ยนะทำทุกเรื่องยกเว้นล้างยกเว้นล้างอัดฉีดและทำสีโดยเฉพาะเปลี่ยนยางรถยนต์เนี่ยเยอะมากๆมีทุกไซส์ทุกสีสีมันมีสีอื่นด้วยเหรอหนู พี่สายันบอกว่ามีแต่สีดำมันน้องหนูแล้วแม็กเอาแม็กดีกว่าทุกสายทุกสีทุกลายนะครับก็ขอบคุณพี่สายันด้วยนะครับที่โทรมาร่วมทำกิจกรรมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะขอบคุณคุณพี่จรูนนะพี่สายันพี่วันนะโทรมานะครับก็ใครอยากฟังเพลงอะไรเพราะเพิ่มเติมนะก็โทรมาได้เลยนะครับถือว่ารายการของผมนะใครโทรก่อนได้ก่อนโทรมาสัก 3-4 คนก็หมดเวลาแล้วนะครับเพราะว่าผมเปิดได้สัก 4-5 เพลงเท่านั้นเองนะพี่สายันบอกว่ารายการน้องหนูเนี่ยนะแค่ขึ้นยังไม่ได้ชกเลยแค่เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นมวยเนี่ยแค่ตอนเรียกว่าไหว้ใช่ไหมไหว้ครูมวยนะนะครับก็ขึ้นยกหนึ่งเก้งขึ้นมาเนี่ยเอ้ามันยังไม่ได้ชกเลยฉากไป 2-3 ทีหมดยกอีกแล้วนะครับหมดเวลาก็ขอบคุณมากก็ถือว่าเป็นการสนุกสนานก็แล้วกันพี่สายันเนาะนะฝั่งพี่สายันก็บอกว่าก็ดีมีเสียงผู้ชายบ้างนะครับถึงเสียงไม่เพราะเสียงไม่หล่อเหมือนกับน้องตอนต่อจากพี่หนูเนี่ยนะน้องเดียทั้งหล่อทั้งเสียงเพราะแต่พี่หนูเนี่ยเสียงไม่เพราะแล้วก็เสียงก็ไม่หล่อหน้าตาก็ขี้เรสู้น้องหนุ่มไม่ได้นะน้องหนุ่มนั่งยิ้มเลย น้องหนุ่มบอกว่าถ้าใครไม่หล่อแล้วไม่รู้จะใครหล่อแล้วพี่ดูนะครับแต่ว่านะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าคนที่หล่อกว่าผมนะน้องหนุ่มบอกนะไม่ใช่น้องแซมน้องแซมเนี่ยนะยังก็งั้นๆแหละสู้นายผมไม่ได้นะครับมาดูสิใครอยากมาที่ฐานีนะบอกว่าจะมาดูคนหล่อเข้าไปเลยห้องผอ.นะผอ.กี้นี่สุดยอดมากนะนะแต่เข้ามาในห้องส่งเนี่ยเดี๋ยวคุณตกใจวิ่งหนี คิดว่าเจอใครเจอดีเจหนูนะตกใจนะแต่ถึงอย่างไรพี่สายันก็บอกว่าอยากฟังเพลงสาวเกาะพะงันหน่อยนะครับสาวเกาะพะนุสาวเกาะสมุยเนี่ยไม่ฟังละวันนั้นไปเกาะพะงันนะครับแล้วก็เจอสาวเกาะพะงันแล้วอยากส่งเสียงไปหน่อยว่าสาวเกาะพะงันเป็นอย่างไรนะนะครับแต่ถึงสาวกับพนักงานแล้วอย่าลืมไปดูแลเรื่องรถที่กาญจนดิษฐ์นะพี่นะการดิษฐ์นะครับที่ทุ่งสงกระทุ่มแบนแล้วก็พระราม2พี่ว่างไปที่ไหนก็ไปที่นั้นหรือว่าถ้าพี่อยากไปเที่ยวเกาะสมุยไปได้เลยนะไปที่สมุยเรามี4สาขาไปเหยียบตะปูก่อน เขาจะได้ไอ้ปะยางฟรีนะครับเอาอย่างนั้นเลยน้องหนูอ่ะไม่เป็นไรแล้วยังไงก็ไปเกาะพะงันดีกว่าอ่ะเพลงนี้นะครับพี่สายันบอกว่าอยากฟังเพลงสาวเกาะพะงันมอบให้กับ น้องดีเจสายหมอกด้วยนะเมื่อกี้แซวไปนิดหนึ่งบอกว่าฟังเสียงผู้หญิงแล้วอยากมาฟังเสียงผู้ชายด้วยแต่ว่าน้องสายหมอกนะเขาไม่ได้คนเกาะพะงันนะเขาเป็นคนที่สุราษฎร์บ้านเรานี่แหละเออสาวเกาะพะงันคนไหนฟังนะครับแล้วก็พิเศษให้กับดีเจหนูด้วยแล้วก็สาว

0: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อ กำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลลิเกเตอร์ปลาจระเข้น้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทั้งด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: ก็ต้องขอบคุณคุณพี่สายันนะครับที่ขอเพลงเพราะๆนะครับสาวเกาะพะงันนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะไปเกาะพะงันด้วยไม่รู้ว่าที่เกาะพะงันเนี่ยอิสราเอลเอาหมดหรือยัง นะครับก็ไม่เป็นไรนะยังไงเขาก็เอาพื้นที่ประเทศไทยเราไม่ได้แค่เขาเป็นเจ้าของแม่เราข้าวเท่านั้นเองแต่เราก็อย่าไปข้าวเขาสิเออนะครับก็เขาอยู่ของเขาไปเออแต่เขาต้าแต่เขาต้องมาใช้จ่ายเงินเราบ้างนะไม่ใช่ว่าเขาวนเวียนอยู่แต่ว่ายังไงก็ต้องซื้อของในประเทศไทยถึงเราไม่ได้แต่เขาก็ต้องซื้อในประเทศไทยเออนะแต่ถ้าเขาเอามาจากประเทศเขาเขาก็ต้องเสียภาษีประเทศไทยอ่ะหยวนหยวนกันเออนะครับก็ขอบคุณน้องแพรวด้วยนะครับที่โทรมานะน้องแพรวนี่น่ารักมากนะครับก็เมื่อกี้นะมีคนขอเพลงมาเหมือนกันนะบอกว่าขอให้แฟนคลับทุกคนเลยนะครับอยู่ที่ตรงหัวถนนนะเออนะตรงสายตรงไม่บอกว่าเป็นใครน้องหรือว่าบอกว่าน้องมาหรืออะไรเนี่ยจำไม่ค่อยชัด นะน่าจะฟัง102นะทั้งหัวถนนแถวนั้นฟัง 101.25 ไม่ได้ยิน101ฟังได้แค่ตรงแถวๆหินตาหินยายพอเลยวัดศิลางูไปก็ไม่ได้ยินแล้วเดี๋ยวก็ถ้าใครฟังก็102นะก็ขอบคุณมากนะที่ฟังตั้งแต่ไกลก็บอกว่าอยากฟังเพลงรักเธอที่สุดนะเพลงนี้ก็เดี๋ยวผมจะมอบให้กับน้องแพรแล้วก็ฝากบอกคุณพ่อด้วยนะครับน้องแพรโทรมาทุกครั้งนะเขาบอกว่าฟังมอบให้คนโน้นคนนี้คนนั้นโดยเฉพาะดีเจหนูแล้วก็พิเศษให้กับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีนะขอบคุณมากแล้วว่าน้องเขาก็บอกว่าถึงอยู่ไกลตรงไหนไม่ไกลกว่าใจคิดถึงว่างั้นเหรอนะแต่เป็นขอของเพลงน้องน้ำค้างแต่พี่หนูหาเวอร์ชั่นของน้องน้ำค้างไม่เจอนะเดี๋ยวก็ค่อยหาแต่หาเจอแต่ของน้องแอร์สุชาวดีก็น่าจะเหมือนกันเนาะแต่ถึงอย่างไรนะผมมอบเพลงนี้ให้กับสาวหัวถนนก่อนดีกว่าเออนะครับแล้วก็บอกว่ามอบให้กับทุกๆคนด้วยโดยเฉพาะเพลงนี้ผมมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ของน้องแพรวก็แล้วกันแล้วขอบคุณคุณพี่จรูนนะครับขอบคุณพี่จรูนนะที่อยู่ที่ชัยยาบอกว่าฝนยังไม่ตกเลยเช้านี้ เดี๋ยวก็ตกพี่ตอนนี้มันตกแถวๆภูเก็ตอยู่เออนะครับพี่สายันบอกว่าตกแถวๆพังงาอยู่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสุราษฎร์บ้านเธออ่ะแล้วครับเพลงนี้นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับเป็นเพลงที่น้องแคนนอนนะฮะได้เอามาเรียบเรียงใหม่แต่ว่าคัฟเวอร์ของศักดิ์สิทธิยางกูลนะครับแต่เป็นคำร้องของ Sono AI นั่นนี่คือเทคโนโลยีนะใครร้องเพลงเพราะบอกมาแล้วก็จะให้ AI ช่วยแต่งให้นะ

0: วัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0779658889 0779658889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติแฮดทางเช่าโสมแฮดลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: ครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับถ้าใครดื่มกาแฟเช้าๆหรือว่าใครดื่มกาแฟตอนที่ไปติดต่อธุระหรืออะไรต่างๆตรงนี้นะครับดีที่สุดก็คือกาแฟดำนะครับระหว่างวันเนี่ยถ้าคุณดื่มกาแฟตอนเช้าแล้วเป็นกาแฟธรรมดาที่อินวันที่คุณใส่น้ำตรงน้ำตาลน่ะนะนั้นก็ดื่มไปเถอะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าดื่มมากๆความหวานเนี่ยมันจะทำลายร่างกายของเราทำลายสุขภาพเซลล์ของเรานะครับฉะนั้นถ้าคุณดื่มหวานแล้วเดี๋ยวคุณมากินโน้นกินนี้ก็หวานอีกนะความหวานเนี่ยทำให้เราอ้วนได้นะครับแต่ถึงอย่างไรถ้าดื่มกาแฟเนี่ยถ้าเราดื่มไม่ดื่มหวานเนี่ยมันไม่อร่อยมันขมอะนะครับฉะนั้นแต่ว่าถ้าดื่มกาแฟที่ดีสุดก็คือดื่มกาแฟก็เรียกกาแฟดำอ่ะนะไม่ใช่ยกล้อด้วยนะยกล้อมันก็หวานนะกาแฟดำอ่ะเอากาแฟนะแล้วก็ใส่น้ำตาลไม่ใช่ใส่น้ำร้อนนะแล้วก็ดื่มนั่นแหละก็ดีที่สุดนะวันละช้อนพอนะขมก็ขมไปแต่ว่ามันไม่กลมกล่อมนะแต่ถ้าอยากให้กลมกล่อมเนี่ยต้องกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟสุขภาพเพชรสยามเนี่ยเป็นกาแฟอาราบิก้าผสมความหวานเนี่ยทำจากสตีเวียหรือว่าเขาเรียกว่าหญ้าหวานหญ้าหวานนะครับไม่ใช่หญ้าที่ให้ไก่กินนะพี่จรูนบอกวันนั้นมีกาแฟน้องหนูบอกน้องหนูใส่บอกใส่หญ้าหวานนะครับแล้วพี่จรูนก็ตัดหญ้าไปตากแล้วก็มาใส่แทนมันก็ไม่เห็นหวานนะ นะขอบคุณพี่จรูนมากเลยนะที่เชื่อผม แต่ถ้าเอาหญ้าหวานมาใส่มันก็จะหวานพอหวานเสร็จความกลมกล่อมล่ะกลมกล่อมก็ใส่ถ้าดีก็คือนมก็คือนมมันก็มีไขมันนะครับฉะนั้นก็มีหวานอีกอ้าวมันต้องใส่ให้มันกลมกล่อมก็คือรำข้าวมันก็หมูดิพี่หนูนะครับเดี๋ยวเอาไปรำหมูมาใส่อีกนะพี่จรูนบอกเอาแล้วยุ่งเลยตามน้องหนูเนี่ยงงไปหมดนะมาซื้อกาแฟเลยเพชรสยามมาโทรมาเดี๋ยวส่งไปให้นะครับกล่องหนึ่งก็350บาทรวมค่าส่งนะโอเคเดี๋ยวส่งไปถึงบ้านเลยหรือว่าถ้าแถวๆสุราษฎร์ใครต้องการจะกินเยอะๆเดี๋ยวส่งมาเดี๋ยวผมจะให้โรงงานส่งไปให้แล้วก็ไปขายเอากำไรนะครับกล่องหนึ่ง50-60บาทก็ว่ามาขายได้สัก10กล่องนะครับหรือว่าเดี๋ยวขอต่อให้กล่องละ100ก็แล้วกันขายได้วันละ10กล่องก็ได้พันละก็ดีนะครับเพราะเขาต้องกินกาแฟไงฉะนั้นแล้วเราก็ได้ช่วยเหลือเขาด้วยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับนั่นก็คือนั่นก็คือกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะแล้วก็อีกอันนึงนะโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ด้วยนะครับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เนี่ยอย่างที่ผมย้ำนักย้ำหนานะครับว่าถ้าอยู่ใครอยู่บนเกาะสมุยนะครับคุณมีประกันสังคมคุณไปที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเกาะสมุย เออนะครับแต่ถ้าอยู่ฝั่งบกไม่ต้องมาหรอกอยู่สุราษฎร์อ่ะไม่ต้องไปหรอกนะครับอยู่แถวๆโรงพยาบาลทักษิณโรงพยาบาลพวกนี้ดีกว่านะโรงพยาบาลทักษิณเขารับหรือเปล่าไม่รู้รับประกันสังคมเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่ทราบนะแต่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์รับแน่นอนนะฮะทั้งก็นะเพราะโรงพยาบาลเนี้ยเราจะช่วยเหลือสังคมมากกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้มีโปรแกรมตรวจสุขภาพด้วยนะเริ่มต้นที่ 2,650 บาท 2,690 บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ให้หมอไปตรวจร่างกายไปตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะตรวจเบาหวงเบาหวานไขมงไขมันดูคอเลสเตอรอลดู LDL LDH อะไรต่างๆพวกนั้นอะแล้วดู CBC ดูการทำงานของไตไตรกลีเซอไรด์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ให้หมอเอ็กซเรย์ปอดนะครับนะครับแล้วก็เรียกว่าเช็คเอ็กซเรย์แล้วก็ไปทำ EKG นะครับอิเล็กโทรคาร์ดิโอแกรมก็ว่ากันไปนะแล้วไปทำอุลตราซาวด์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยท่านอย่าประมาทนะมะเร็งเต้านมนะครับก็ไปทำแมมโมแกรมหรือว่าไปตรวจนะตรวจโรคมะเร็งหรืออื่นๆเยอะแยะเลยเพราะว่าที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์เรามีหมอทุกสาขาไม่ว่าอายุรกรรมสุรกรรมนะพีเดียตริกนะเป็นหมอเด็กหมอสูหมออะไรต่างๆเต็มไปหมดไม่มีอย่างเดียวคือหมอหมาเอ้ยไม่ใช่ คือหมอสัตวแพทย์นะครับแต่ถึงอย่างไรนะถ้าไม่มีหมออื่นแต่ว่าหมอเรามีครบนะครับแล้วก็ตรวจสุขภาพครบนะครับอ่ะฟังเพลงที่น้องแพรวคนสวยคนน่ารักคนดีของคุณพ่อคุณแม่ขอเพลงบอกว่าไม่ไกลกว่าใจคิดถึงนะครับเอาแล้วก็เพลงนี้นะครับน้องแปรบอกว่าอยากฟังเวอร์ชั่นของพี่น้ำค้างนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรนะพี่หนูหาไม่เจอจริงๆหาเจอแต่น้องแอร์สุชาวดีเอาเพลงนี้ก็แล้วกันน้องแปรเนาะน้องแปรบอกว่ามอบพิเศษให้กับทุกคนนะครับไม่ว่าพี่จรูนนะพี่สายันนะที่อยู่ตะกั่วป่าพี่หญิงที่อยู่

แพรวนะครับรู้นะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับที่นะถึงอย่างไรก็พยายามที่จะโทรศัพท์มานะแม้แต่ใกล้ๆจะหมดเวลาแล้วก็ยังโทรมาเพราะว่านะครับอยากร่วมสนุกรายการแล้วก็ฝากบอกพี่หนูว่าสัญญาณแถวและแถวละแมนะครับก็แถวแถวละแมจนถึงท่าชนะนะ 102.0 นะฟังชัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะเช้าๆไปทำงานนะครับก็ฟังอยู่ในรถเนี่ยฟังพี่กะเพรานะครับพี่กะเพราเขามีข่าวชุมชนโน้นสัมภาษณ์คนโน้นคนนี้นะฮะหนูก็จะได้รู้เรื่องราวพอต้นชั่วโมงหนูก็ได้รู้ว่าเอ๊เนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาประชุมครม.ที่สงขลานะครับที่หาดใหญ่นะครับเขาก็มีโครงการโน้นโครงการนี้นะหนูก็จะได้เอาไปเรียนนะครับก็ได้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับแล้วก็พอกลางคืนก็ฟังดูช่อง9อสมทด้วยนะครับก็ขอบคุณมากน้องแพรวบอกคุณพ่อนะครับว่าถึงอย่างไรขับรถระมัดระวังก็แล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้นะครับก็ผมมองเวลาแล้วนะครับว่า16นาฬิกากับ55นาทีนะครับผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วล่ะนะครับทุกวันนะครับเวลานี้ ตั้งแต่4โมงเป็นต้นไปนะครับทางอสมทนะผมก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ส่งสัญญาณไปทางออนไลน์ www.smuithim.tv นะครับน้องแพรวก็ลองดูนะลองเข้าไปในมือถือแล้วก็พิมพ์คำว่า www.smuithim.tv เข้า Google นะแล้วก็จะมีช่องทีวีของเกาะสมุยนะครับแต่น้องแคนนอนบอกตอนนี้นะรายการทีวีขอหยุดก่อนนะพ่อผมผลิตรายการไม่ทันเพราะว่าตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาลัยราชภัฏคิดว่า อยู่ม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยสบายสบายพอมาอยู่มหาลัยเนี่ยโอ้กิจกรรมเยอะมากต้องได้48กิจกรรมแล้วกิจกรรมต้องไม่ซ้ำด้วยโอ้โหน้องแคนนอนบอกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนบางทีโน้นอยู่กันถึงเที่ยงคืนนะครับก็ไม่เป็นไรเราเป็นนักศึกษาเรามีหน้าที่เรียนหนังสือเรามีหน้าที่หาประสบการณ์แล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาทำงานนะครับแล้วก็วันศุกร์น้องแคนนอนก็นะก็เปิดขาเปิดเขาเรียกอะไรนะเป็นรายการน้องแคนนอนไอทีใกล้ตัวด้วยนะครับก็ลองฟังดูนะน้องแพรวถ้าน้องแคนนอนจัดรายการแล้วมีประโยชน์สำหรับเทคโนโลยีต่างๆก็เอาไปใช้ก็แล้วกันนะอ่ะตอนนี้นะครับก็ผมต้องขอบคุณนะครับผู้ที่ให้กำลังใจนะครับไม่ว่าน้องโอมนะครับบริษัทน้องโอมน้องปัดนะครับโอมออโต้ไทยนะครับที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณน้องนิติกรเด่นนะคือคุณบรรลบมีเพียรนะครับที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลนะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะมีสถานที่ตกปลาแล้วก็องค์ท้าวเวสสุวรรณด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับขอบคุณโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าเมืองกลางอ่าวนางนะครับและสมุยทีมคาแคร์กาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับแล้วก็ขอบคุณผอ.ทั้งนะครับทั้ง2สถานีด้วยนะครับโดยเฉพาะนะสถานี 101.25 เมกะเฮิรตซ์ผอ.แดงนะที่เราส่งสัญญาณไปออกอากาศขอบคุณน้องแสนดีด้วยแล้วก็ขอบคุณไปผอ.นะผอ.กี้นะผอ.ปฏิพลนะครับนะครับที่ให้ผมมานั่งดำเนินการอยู่ตรงนี้ขอบคุณน้องแซมขอบคุณน้องหนุ่มแล้วก็ขอบคุณคุณพี่สมชายภูลสวัสดิ์รวมไปถึงมูลที่รวมพล

ถ้าผมพูดอะไรใครไม่สบายอกสบายใจหรือว่า เพลงไม่เพราะหรือยังไงก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับรายการลูกทุ่งสมุยทีมวันนี้ผมลาไปก่อนผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 17:00 น. M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: มนักเรียนชายวัย15ป่วยซึมเศร้าก่อเหตุยิงป่วนโรงเรียนดังกำแพงเพชรครูนักเรียนหนีตายจ้าละวันก่อนตำรวจรวบตัวได้ทันเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาวันนี้เกิดเหตุการณ์เด็กนักเรียนชายอายุ15ปีชั้นม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งอยู่ระหว่างรักษาตัวจากอาการป่วยซึมเศร้าได้ใช้อาวุธปืนขนาด9มม.บุกยิงตั้งแต่หน้าโรงเรียนเข้าไปจนถึงอาคารเรียนท่ามกลางความตกใจของครูและนักเรียนที่กำลังเปลี่ยนคาบเรียนจนต้องพากันวิ่งหนีตายโอลหม่านอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมหน่วยกู้ภัยสามารถเข้าระงับเหตุและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้รปภ.ของโรงเรียนเผยว่าผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาหน้าโรงเรียนและใช้อาวุธปืนเล็งยิงถากตนไปหนึ่งนัดก่อนจะบุกเข้าไปข้างในขณะที่ครูพละศึกษาเล่าเหตุการณ์ว่าเมื่อได้ยินเสียงปืนได้พยายามตั้งสติพาเด็กนักเรียนหลบหนีและเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุจึงช่วยผลักดันนักเรียนให้เข้าไปหลบในหอประชุมได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางความโล่งอกของทุกฝ่ายภายหลังเกิดเหตุนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้รุดลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ขณะที่บรรดาผู้ปกครองที่เดินทางมาเฝ้ารอติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยโดยโรงเรียนจะหยุดการเรียนเป็นเวลา2วันเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์พรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตกสาวไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปสมาคมประกันวินาศภัยหนุนประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาติว่าถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลแสดงความใจกว้างอย่างมากในการสร้างความคุ้มครองหรือการสร้างเกราะป้องกันความเสี่ยงให้แก่ประชาชนคนไทยทั้ง30ล้านครัวเรือนท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความแรงมากขึ้นซึ่งการใช้ระบบประกันภัยเข้ามาดูแลจะช่วยลดความล่าช้าในกระบวนการเยียวยาแบบเดิมของภาครัฐได้การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดมากในสองด้านคือด้านการบริหารจัดการงบประมาณและด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ประชาชนตามข่าวรัฐบาลใช้เงินงบประมาณเพียง 15,000 ล้านบาทแต่สามารถคุ้มครองทรัพย์สินของประชาชนได้สูงถึง 75,000 ล้านบาทซึ่งถือเป็นการใช้เงินจำนวนน้อยเพื่อสร้างมูลค่าความคุ้มครองที่สูงกว่าหลายเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติย้อนหลังที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณเยียวยาประชาชนไม่น้อยกว่าปีละ 20,000 ล้านบาทการเปลี่ยนมาใช้ระบบประกันภัยจะช่วยให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณได้ทันทีอย่างน้อย 5,000 ล้านบาทและทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่ชัดเจนในแต่ละปีโดยในสัปดาห์หน้าสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้นัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดทิศทางและคุณสมบัติของบริษัทประกันภัยที่จะเข้าร่วมโครงการและช่วงบ่ายวันนี้จะมีการหารือร่วมกับคปภ.เพื่อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองให้ชัดเจน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัย แคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
11: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
12: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: เก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงาน
2: ี่คือเหงาที่เล็กเหงาก
0: ำลังเศร้า
2: ที่เธอแฮมแค่ฝน

0: 论饭，
1: 酷狗论饭
0: ，Music Time，Music Time， 为了 TDT 组 ，Call Call 超饭 Play by DJ D。

0: 论饭，
1: 酷狗论饭
0: ，Music Time，Music Time， 为了天地天使，考考超凡 play，by DJ D。

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดตุลาคม2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้เราพบกันวันพุธครับที่2กันยายน2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
4: ครับแหมวันนี้เราจัดกันวันที่พัทยาเขากำลังคึกคักเลยนะครับพี่ไพศาล
5: ขึ้นฝั่งหรือยัง
4: ขึ้นตอนบ่ายสามครับทยอยขึ้นมาครับแต่ว่าดูเหมือนตามข่าวนะพี่ไพศาลเขาให้ลิมิตแค่ตีสองฮะต้องกลับเข้าเรือครับ
5: อ๋อเหรอฮะแม่ได้ค้างคืนแม่ค้างคืน
4: ก็ยังมีนายทหารสัญญาบัตรแล้วก็บางส่วนครับที่สามารถมาพักค้างที่ไอ้ฮาร์ดล็อก
5: อ๋อโรงแรมฮาร์ดล็อก
4: ครับก็จะเป็นจุดศูนย์กลางฮะรถรับส่งเรือรับส่งก็ขึ้นตรงนั้นอ่ะพี่ไพศาล
5: อ๋อแต่ว่าทหารทั่วไปทหารคนทหาร
4: ให้กลับเรือครับ
5: ให้กลับมานอนเรือ
4: ใช่ครับ
5: แล้วก็มีให้อยู่แค่ตีสอง
4: ให้อยู่แค่ตีสองครับ
5: แล้วลุงเช้าก็ขึ้นไปใหม
4: ่ลุงเช้าก็ลงมาใหม่ขึ้นหาดใหม่นะครับ
5: โอเค
4: แต่ว่าก็มีข้อกำหนดมีข้อห้ามหลายข้อของเขาเหมือนกันนะฮะสำหรับทหารอเมริกันนะครับห้ามเข้าร้านกัญชาห้ามเข้าซอย6ห้ามเข้าซอย7ห้ามไปเล่นไอ้บรรดาเหมือนกับไอ้โดนัทพวกอะไรเงี้ยไอ้สปีดโบ๊ทเรือกล้วยประมาณนั้นพี่สาร
5: โอเคไอ้พวกอะไรนะไอ้ล่มไอ้ที่มัน
4: วิ่งตาม
5: เรือลากแล้วเป็นล่มชูชีพขึ้นไปอะไรเงี้ยนะ
4: ครับ
5: อ๋อเกรงอันตราย
4: เกรงอันตรายฮะอาจจะน้ำลึก
5: ผ่านศึกสงครามมาตั้งเยอะ
4: ครับ
5: มาตกสปีดโบ๊ท บาดเจ็บอะไรเงี้ยนะมันคงจะเป็นเรื่องที่ยอมกันไม่ได้
4: ครับครับ
5: แล้วไม่ให้เข้าซอย67ตอนค่ำคืนเนี่ยมันซอย67พัทยามันซอยอะไรเนี่ย
4: มันเป็นซอยที่เขามีบาร์เบียร์เยอะพี่ไพศาลแล้วก็จะมีร้านที่เหมือนกับแถวๆซอยนานากรุงเทพมหานครเนี่ยฮะเมื่อก่อนก็จะเป็นที่สีลมพัดพงอะครับ
5: กลัวเต้นลูดเสามีอะไรพวกนี
4: ้กลัวเข้าไปแล้วติดลมลิมิตตีสองอะไรเนี่ยเพิ่งลงมาแป๊บเดียวเองจะตีสองแล้วต้องกลับเรืออาจจะไม่กลับไงฮะระเบียบวินัยอาจจะเสียครับ
5: เห็นว่าแม่เข้าไปตอนช่วงกลางคืนเลยนะ
4: ครับ
5: ไม่ใช่ตีสองอย่างเดียว
4: ครับ
5: คือพระอาทิตย์ตกดินแล้วห้ามเข้า
4: ห้ามเข้าเลยใช่ครับ
5: เดี๋ยวคงจะมีสหอของทหารเรือกับสหอนาวิกโยธินก็เดินตรวจตรา
4: ก็ผมเคยไปพี่ไพศาลไปตอนที่ทหารอเมริกันขึ้นพอดีนะครับโอ้โหแต่รักษาความปลอดภัยของเขาต้องบอกว่าเข้มงวดจริงๆฮะทุกตรอกซอกซอยทุกถนนจะมีตำรวจมีทหารของเราสหของเรากับสหของสหรัฐอเมริกาทำงานร่วมกันครับคอยตรวจตาคุณจะเมาอย่างเปคุณเมาไปเลยเดินเตะมาไปเลยห้ามมีเรื่อง
5: คร
4: ับเขาคุมเขาได
5: ้แต่ว่าไอ้ที่บอกว่าซอย6ซอย7ไม่ให้เข้าตอนค่ำคืนเนี่ยน่าจะมีครั้งนี
4: ้ครับ
5: ไอ้ร้านกัญชาก็มันก็เรือลำนี้เขาไม่ได้แวะไทยมา14ปีแล้ว
4: ครับ
5: ก็ตอน14ปีครั้งที่แล้วยังไม่มีร้านกัญชา
4: ครับ
5: ยากัญชาตอนนั้นยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู
4: ่ครับ
5: ก็เลยเพิ่งมาห้ามตอนนี้นะ
4: ครับ
5: แต่ว่าจะไปเกาะลงเกาะร้านเห็นบอกสะดวก
4: ได้เลยใช่ครับก็ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีแพ็กเกจเลยไปเสนอฮะเนี่ย วันหนึ่งที่คุณขึ้นหาดแล้วคุณอยากจะไปไหนได้เนี่ยนะฮะราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาพร้อมให้บริการหมดอะครับ
5: ครับ
4: ฮะ
5: โอ้มาอย่างนี้เราก็ถือโอกาสเลยนะ
4: ครับ
5: ไอ้พวกไอ้น้ำปั่นพวกไอ้ติ่งมะพร้าวเงี้ย
4: ก็ลำไยหมดเป็นสวนๆอะพี่สาร
5: เหรอครับกินแต่นึกว่าแก้ควย
4: กินน้ำลำไย
5: กินน้ำลำไย
4: ครับ
5: โอเคไม่กินอย่างอื่นเลยกินน้ำเราขึ้นมาได้กินน้ำลำไยตลอดวันเลยนะ
4: พ่อค้าแม่ค้าเตียงร่มผ้าใบชายหาดฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามดูบอกโอ้ยเขามากันหลายรอบแล้วไม่เคยนั่งสักวันนึงเลยเนี่ยเป้าหมายของเขาอยู่ในซอยอย่างเงี้ย
5: ฮะใช่ใช่ก็ไปนั่งร้านเบียร์ร้านอะไร
4: ครับใช่ครับ
5: มีดนตรีฟังอะไรกัน
4: พักผ่อนหย่อนใจ
5: แนวเป็นอย่างนั้น
4: ใช่ครับ
5: แล้วก็คึกครื้นเฮฮากันไปนะ
4: ครับ
5: มีอะไรล่ะมีน้องๆที่คอยพูดคุยให้พอสนุกสนานกัน
4: ให้เราเอาไปมือไปเปิดตู้เย็นแล้วก็หยิบเบียร์มาแล้วก็เอาที่เปิดฝาเบียร์มา มันกินไม่อร่อย พี่ไพศาล
5: เราต้องมีคนลิน
4: ใช่ครับ
5: ก็เป็นธรรมดา
4: ครับนะฮะแล้วก็วัฒนธรรมของฝรั่งอ่ะพี่ไพศาลพอเราไปลักษณะนี้เราจะเห็นเขาตั้งแต่กลางวันเลยนะค่อยๆนั่งละเลียดจิบฟังเพลงเบาๆไปแล้วก็มองชายหาดฮะ
5: ครับ
4: ก็ถือว่า
5: เขาก็อยู่บนเรือมาแล้วประมาณเกือบ7เดือนนะ
4: ครับ
5: 286วันในทะเล
4: ครับ
5: หรือเกือบ7เดือนก็ปฏิบัติงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการกลางของสหรัฐหรือว่า US Central Command
4: ครับ
5: ซึ่งอยู่ในกองเรือเพราะซึ่งก็มีเรืออื่น
4: อ
5: ีกหลายลำนะ
4: ครับ
5: ทั้งของกองทัพเรือแล้วก็นาวิกโยธินปฏิบัติภารกิจสู้รบในปฏิบัติการ Operation Epic Fury
4: เข้ามาเท่าไหร่นะ3ลำใช่ไหมพี่ประธาน
5: 3ลำแล้วก็แยกกันจอด
4: ฮะ
5: ก็เรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอนนี่ก็จอดที่แหลมฉบังท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง
4: ครับ
5: แล้วก็จะมีเรือ USS Frank E. Peterson Jr.
4: ครับ
5: อันนี้เป็นเรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถีก็ไปจอดที่ท่าเรือศรีราชาเทียบท่าที่ศรีราชา
4: ลำนี้เนี่ยมีกำลังพล300กว่านายครับ
5: ครับส่วนลำที่3เนี่ยคือ USS Robert Smalls ซึ่งเป็นเรือลาดตระเวนคุ้มกัน
4: ครับ
5: ติดอาวุธนำวิถีก็ปาดไปจอดที่มาตาพุทธ
4: ครับ
5: กระจายกันจอดเอ้ยทีแรกผมคุยกับคุณณรงค์ว่าสงสัยว่าเดี๋ยวจะได้เยี่ยมชมเขาไม่ให้เข้าไปเฉียดใกล้เลยไปถ่ายลงถ่ายรูปยังไม่ได้เลย
4: ก็ต้องซูมไปไกลๆอ่ะพี่เวสาแล้วหลายคนทักเลยนะฮะอืมนี่เรือทันสมัยของอเมริกาแล้วก็ลำใหญ่สุดบรรทุกคนได้ประมาณสัก 5,000 กว่าคนนะฮะอับราฮัมลินคอนเนี่ยเขาซูมเข้าไปเก่านะพี่เวสาม
5: ันต้องมันเนี่ยช่วงนี้เขาจะไปเรียกว่าเป็นช่วงที่เข้ามาเนี่ยนะ
4: ครับ
5: ถ้าตามภาษาที่เขาใช้เนี่ยคือว่า lessand recreation
4: ครับ
5: R&R
4: อ
5: ่
4: าฮะ
5: ก็คือจะเป็นจุดพักผ่อน
4: ครับ
5: แล้วก็จะต้องมีการฟื้นฟูซ่อมแซมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าทาสีได้ก็ต้องทาอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีปฏิบัติการอะไรทำพร้อมไปด้วย
4: เพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้ที่ออกมาว่าลูกเรือเนี่ยเครียดเพราะว่าระบบเสาโคกข้างในเรือของเขาเนี่ยเสียหายไปเยอะในห้องน้ำห้องท่าน้ำประปาอาหารการกินก็พร่องแล้วก็อยู่บนเรือนานมากอ่ะพี่เบสานจนลูกเรือเนี่ยมีภาวะทางจิตอ่ะอาจจะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยก็เลยต้องดึงออกมานะฮะแล้วก็เอาเรือลบเราใหม่ไปแทนที่เขาก็เลือกหมุดหมายที่ประเทศไทยเราก็คงจะต้องหนึ่งก็เรื่องของการเติมเสบียงของเขาด้วยครับ
5: ครับคือเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเขาถ้าผมดูเนี่ยเขาจะมี2ชั้นนะ
4: ครับ
5: 2ชั้นนี่ไม่ใช่ว่าชั้นบนชั้นล่างนะคลาสของเขาอ่ะ
4: ครับ
5: อย่างอับราฮัมลินคอนเนี่ยเขาเรียกว่าคลาสนิมิตส์นิมิตส์นี่ก็เป็นชื่อของนายพลเรือ
4: ครับ
5: ยุคสงครามโลกครั้งที่2ของสหรัฐท่านนายพลเรือเอกนิมิตส์ก็เรียกว่าชั้นนิมิตส์ ชันนิมิสเนี่ยแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเนี่ยเขาจะตั้งชื่อให้เป็นชื่อของประธานาธิบดีทั้งนั้น
4: อ๋อนี่ก็ชื่อประธานาธิบดีเหรอครับเนี่ย
5: อับราฮัมลินคอนก็จะมีนะเรือบรรทุกเครื่องบินดไวท์ดีไอเซนฮาว
4: ครับ
5: เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Carl Vinson เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt แล้วก็เนี่ย USS Abraham Lincoln นะ
4: ครับ
5: แล้วก็ยังมีชันนิมิสนี่ด้วยกันอีกนะยังมี George Washington
4: ครับ
5: มี John C. Stennis แล้วก็มี Harry S. Truman นะมี USS Ronald Reagan แล้วก็ USS George H.W. Bush
4: ครับ
5: Bush ผู้พ่อนะ
4: ครับ
5: ก็คือเอาชื่อประธานาธิบดีมาตั้งอันนี้เป็นชั้นนิมิต
4: ครับ
5: แล้วเขายกเกรดขึ้นไปเป็นชั้นที่เหนือกว่าชั้นนิมิตนะเรียกว่าชั้นเจอเรลอาร์ฟอร์ด
4: ครับ
5: ชั้นเจอเรลอาร์ฟอร์ดเนี่ยเพิ่งจะมีประจำการก็คือ USS เจอเรลอาร์ฟอร์ดเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนชั้นนิมิตเพราะอับราฮัมลินคอนเนี่ยมันรุ่นใกล้จะปลดระวาง
4: แล้วถือว่าซูมเข้าไปอ่ะเก่าเลยอ่ะคร
5: ับ ใช่มันชั้นนิมิตเนี่ยต่อไปก็จะปลดหมดละ
4: ครับ
5: เขาจะเป็นชั้นใหม่เรียกว่าชั้นเจอรัลอาร์ฟอร์ด
4: ครับ
5: นะฮะตั้งชื่อตามประธานาธิบดีเจอรัลฟอร์ดนี่แหละ
4: ครับ
5: ก็จะมีที่ประจำการแล้วคือ USS เจอรัลอาร์ฟอร์ดแล้วก็ที่กำลังเตรียมจะเข้าประจำการก็คือ USS John F. Kennedy แล้วที่กำลังก่อสร้างเนี่ยตั้งชื่อไม่เอาเป็นชื่อของประธานาธิบดีละเอาชื่อตามนั่นนะไอ้ซีรีส์ที่ดังมาก
4: ครับ
5: ยานแบบยาน Enterprise อ่
4: ะ
5: กัปตันอะไรนะที่มีนีมอยโรเบิร์ตนีมอยเล่นในหูยาวๆ
4: จำไม่ได้แล้วพี่เ
5: วทโอ้ยมีทั้งหนังมีทั้งซีรีส
4: ์
5: ทีวี
4: ครับ
5: ก็คือเป็น USS Enterprise
4: อ๋อ
5: ชื่อเดียวกับยานอวกาศ
4: ครับ
5: ยานอวกาศไม่เป็นชื่อกำลังก่อสร้างไม่เป็นชื่อราตรีละเป็นชื่อยานอวกาศ
4: แล้วทรัมป์ก็จะยอมเหรอ
5: ในนวนิยายไซไฟ
4: ฮะพี่เพศาน
5: ถ้าเสร็จทันในยุคทรัมป์แกบอกเอ้ย Enterprise ไม่เอา
4: ขอสักลำเถอะประมาณนั้น
5: เอาเป็นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ย
4: ชั้นนิมิตกับเจอรัลอาร์ฟอร์ด
5: คลาส
4: เนี่ยฮะก็รวมๆแล้วเนี่ยเฉพาะบรรทุกเครื่องบินเนี่ยอเมริกามีทั้งหมด11ลำ
5: สิบกว่าลำ
4: เนี่ยนะฮะเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยพี่ไพศาลมันจะต้องมีเรือประจัญบานต้องมีเรือโจมตีคอยประกบไปเป็นหมู่เรือฮะก็แสดงว่าอเมริกาเนี่ยเขามีทั้งหมด11หมู่เรือเลยนะครับเนี่ยใช่ไหมเวลาเขาไปทีนึงเขาไปเอาเรือบรรทุกเครื่องบินไปอย่างเดียวเนี่ยเขาต้องมีเรือประจัญบานเรือนำวิถีอะไรของเขาไปกันด้วยฮะหลายลำ
5: ก็เป็นเขาจะเป็นกองเรือ
4: ใช่ครับ
5: จะมีนายทหารระดับพลเรือตรีเนี่ยคุม
4: ครับ
5: แล้วก็จะมีเรือแม่ยานแม่กันเนี่ยเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน
4: ครับ
5: แล้วก็จะมีเรือประจัญบานเรือฟริเกตเรือลาดตระเวนคุ้มกันอะไรต่างๆแล้ว
4: ครับ
5: ละเรือบรรทุกเครื่องบินลำหนึ่งก็คือบนเรือบรรทุกเครื่องบินมันก็จะมีฝูงบินอีกนะ
4: ครับ
5: ฝูงบินก็ประมาณ 3-4 ฝูง
4: ครับ
5: รวมกันอยู่นั่นแหละ
4: อ่าฮะ
5: มันมีที่เก็บเป็นชั้นๆไหมนะ
4: ผมเคยขึ้นจากกรีนนะหรือเบสครับพี่เพศาน
5: มีลิฟต์เก็บข้างล่าง
4: มีลิฟต์ด้วยฮะ
5: เอาลงมาเก็บข้างล่าง
4: เมื่อก่อนเนี่ยที่เราเอานำเข้ามาแรกอ่ะเราจะมีเครื่องบินแฮริเออร์ที่ขึ้นลงทางดิ่งอ่ะพี่เพศานแต่ว่าประจำการได้ไม่เท่าไหร่เราก็ต้องปลดระวางไปเพราะว่าอะไหล่ซ่อมไม่มีแล้วเขาไม่ผลิตแล้วมันก็ใช้วิธีซ่อมกินตัวไปอ่ะมีอยู่สี่เครื่องก็เอาเครื่องตัวที่หนึ่งเอาถอดอะไรมาเอาไปซ่อมตัวที่สี่นะฮะทำแบบเนี้ยจนไม่มีอะไหล่แล้วจำเป็นต้องปลดระวางไปแล้วหลังจากนั้นเราไม่มีเครื่องบินรบที่มาใช้กับจักรีนอลูเบตเลยก็วันที่นายกรัฐมนตรีอนุทินไปเยี่ยมของทัพเรืออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับก็นอกเหนือจากเฮลิคอปเตอร์ที่ประจำการอยู่บนเรือแล้วเนี่ยนะฮะหลังจากนี้เรามีแนวคิดเรื่องของโดรนครับโดรนประจัญบานจะอยู่บนเรือ ก็เป็นวิถีการรบสมัยใหม่นะฮะ ที่อาจจะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีหรือว่าใช้เครื่องที่มันราคาแพงๆแล้วเอานี่แหละฮะเทคโนโลยีโดรนนี่แหละครับซึ่งตอนนี้ยุคการลบสมัยเนี้ยโอ้โหรถถังราคาต้องเท่าไหร่เครื่องบินราคาต้องเท่าไหร่เจอโดนราคาหลักหมื่นไปทำลายหมดฮะ
5: ก็ต้องทำให้มันมีขีดความสามารถในการบรรทุกอาวุธหนักนะ
4: ครับ
5: ถ้าได้อาวุธหนักเพราะว่าเครื่องบินลบเนี่ยตอนนี้มันยังมีความจำเป็นอย
4: ู่
5: เพราะว
4: ่
5: าใส่อาวุธหนักได้มากกว่าโดน
4: ขนไปเป็นตันๆนะ
5: แล้วก็ไปได้ไกลกว่าโดน
4: ครับ
5: ใช่ไหม
4: ครับ
5: โดนนี่พ้นรัศมีการควบคุมจากริมชายแดน
4: ดูยูเครนที่พี่เปสานยูเครนเนี่ยที่เขาไปดูทุ่งสนามรบของเขาอะครับเราจะเห็นเหมือนใยแมงมุมอะขาว
5: เต็มไว้ดักโดรน
4: มันจะเป็นโดรนที่ติดสายใยแก้วนำครับพี่เปสานเพราะว่าไม่สามารถบังคับด้วยวิทยุอย่างเดียวได้ครับถ้าบังคับด้วยวิทยุอย่างเดียวเนี่ยมันเจอไอ้เครื่องกำจัดโดนแอนตี้โดน
5: อ
4: ะยิงตกหมดเสร็จแล้วก็บังคับไม่ได้ก็ตกหมดแต่ถ้าเกิดว่ามีสายลิงก์นำไปนะครับพี่ไพศาลความยาวของแต่ละเส้นเนี่ยเป็น10กิโลนะเพื่อจะบังคับให้บินไปในสนามรบของสู้ต่อสู้เพราะฉะนั้นไอแอนตี้โดนอะไรยิงก็ไม่ได้ครับเพราะเราบังคับด้วยมือเลยฮะบินไปเลยไอสายนี่มันก็จะยาวเป็น10กิโลเลย
5: และเหมือนเส้นเอ็นเลย
4: เหมือนเส้นเอ็นเลยมันเล็กกว่าเส้นเอ็นอีกครับ
5: เป็นไฟเบอร์ออปติก
4: ใช่ครับแล้วพอเขาไปถ่ายดูสนามรบนะพี่ไพศาลไอ้เส้นเนี้ยใยแมงมุมมันขาวเต็มพื้นที่ไปหมดเลยครับก็แสดงว่ามันใช้กันทีเป็นหมื่นๆลำอะ
5: จนสามารถสังเกตเห็นได้เลยนะ
4: ครับมันพลาวกับแสงแดดนะฮะระยิบระยับไปหมดเลยบอกเนี่ยคือไอ้เส้นไฟเบอร์ออปติกที่มันติดอยู่กับโดรนที่ไม่มีใครสามารถยิงเขาตกได
5: ้แสดงว่ามันต้องใช้เป็นแสน
4: ๆครับ
5: แสนๆลำ
4: ครับใช่ครับใช่ครับ
5: โอเคอ่ะ
4: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับ
5: welcome to พัทยานะ
4: เราเป็นชาวบ้านที่ดีอยู่แล้วฮะโอ้โหเรื่องของการต้อนรับขับสู้เนี่ยไทยไม่ยอมแพ้ใครในชาตินี้ฮะ
5: คร
4: ับพักครู่หนึ่งครับพี่ไพศาลครับ
6: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
7: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย

0: 0101-6512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดตัวรายการ20นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับสงสัยสายของพี่ไพศาลน่าจะหลุดแล้วมาฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะติดต่อพี่ไพศาลมีคุณผู้ฟังแหมจริงๆแล้วเนี่ยระบบFacebook Live ของเรามันตัดไปรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้เข้าใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าอีกรอบหนึ่งมีคุณชุศนะคุยเข้ามาครับบอกอุตส่าห์ลงจากเรือรบจะให้ไปเที่ยวแต่วัดวาอารามซึ่งพัทยาน่าจะมีวัดไม่มากพอไปเที่ยวได้นะผมเชื่อว่าต้องมีฮะเพราะว่ากำลังพลของเขาเนี่ยต้องบอกว่าหลากหลายอารมณ์นะฮะสายวัดสายวาน่าจะมีฮะอยากจะมาดูศิลปะวัฒนธรรมก็ช่วงเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็คงไปได้หลากหลายที่ฮะเพราะว่าก็จะมีผู้ประกอบการนำเที่ยวเนี่ยเขาจัดแพ็กเกจเลยนะมาเที่ยวสถานที่ตรงนี้กี่ชั่วโมงไปสถานที่ใหม่กี่ชั่วโมงพักผ่อนยวนใจกินอาหารที่ไหนนะฮะถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกอยากจะไปให้ทั่วๆพัทยาเนี่ยก็ไปใช้บริการได้ก็เชื่อว่าน่าจะมีไปครับเพียงแต่ว่าไฮไลท์หลักๆก็ดูที่สถานบันเทิงแล้วก็บรรดาผู้ประกอบการที่อยู่ในพัทยานั่นแหละครับที่อาจจะเป็นส่วนใหญ่มาพักผ่อนหย่อนใจวัฒนธรรมอัตลักษณ์อะไรของเขาเนี่ยคือนั่งจิบอะไรเย็นๆนะฮะฟังเพลงเบาๆหลังจากอยู่บนเรือมานานตั้งกี่เดือนน่ะ7เดือน8เดือนอย่างเงี้ยนะฮะมาเห็นอะไรสวยๆงามๆเนี่ยนะครับสยามเมืองยิ้มด้วยไงฮะคงจะประทับใจฮะแล้วก็ทางนายกปรเมศวร์งามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาก็บอกแล้วนะครับทำความเข้าใจทั้งผู้ประกอบการแล้วก็มีการหารือกับฝ่ายความมั่นคงฮะไม่ว่าจะเป็นตำรวจกำลังทหารของเราเองแล้วก็ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาในการต้อนรับขับสู้นะครับเงินที่จะสะพัดเนี่ยท่านนายกเมืองพัทยาบอกว่าน่าจะประมาณสักคนหนึ่งเนี่ยควักต่อวันเนี่ยประมาณสัก 1,000-3,000 บาทแต่ผมเชื่อว่ามากกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราต้อนรับเขาดีๆแล้วก็มีแรงจูงใจเขามากๆฮะเพราะว่า 1,000 กับสไตล์นั่งจิบเบียร์ตั้งแต่บ่ายๆแล้วได้กลับเลยทีตอนที2เนี่ยมันไม่น่าจะหมดแค่พันเดียวอ่ะผมว่านะนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงรอพี่ไพศาลนะฮะพี่ไพศาลครับเข้ามาแล้วหรือยังครับ
5: กลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้น
4: สัญญาณตัดหายไปพี่ไพศาลคุยกันต่อครับ
5: ผมเลยต้องเข้ามาใหม
4: ่ฮะแม่คุณชุศนะบอกว่าอุตส่าห์ลงจากเรือรบมาแม่จะให้ไปเที่ยววัดวาอารามพัทยาน่าจะมีวัดน้อยอ่ะก็เลยเลือกมาแถวเนี่ยฮะพัทยากลางบาเบียประมาณนี้
5: อีกท่านไม่ถ้าให้เขามาแล้วก็กลับก่อนตีสองเขาไปไกลมากไม่ได้หรอก
4: ครับ
5: ใช่ไหมก็ต้องเที่ยวไกลๆอ่ะดีที่สุดมันก็นี่แหละ
4: หน้าหาดเลย
5: พัทยาหรือว่าก็แจ่งท่องเที่ยวไกลที่สุดมันก็พัทยานะ
4: ครับ
5: ไปตรงจุดอื่นมันต้องไปไกลกว่านั้นนะไประยอง
4: ไประยองเกาะล้านก็ประมาณเนี้ยนะฮะแต่ว่าขึ้นพัทยานี่สะดวกสุดง่ายสุดจะไปซ้ายไปขวาได้หมด
5: ผมว่า80-90% นะคงพัทยาเกาะล้านอะไรแบบนี้นะ
4: ครับ
5: ครับ
4: ฮะแหมแล้วสกูดิฟสัญญาณมันหายไปแล้วต้องเข้า Facebook ใหม่ฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยเข้ามาเยอะเลยนะฮะ
5: โอเค
4: ครับ
5: แล้ววันนี้มีประเด็นเรื่องที่มีหลายคนเขา เขาตั้งประเด็นเกี่ยวเรื่อง Data Center ที่มันตั้งอยู่กลางเมืองนะ
4: ครับ
5: ก็มีสสกรุงเทพมหานครพรรคประชาชน
4: ครับ
5: ก็เป็นหลักนะที่เปิดเผยข้อมูล
4: อ่าฮะ
5: คุณอะไรนะอะไรสุพนัทมินชัยนัน
4: ครับ
5: วันนี้ปรากฏว่ากทม.ร่วมกับกระทรวงพลังงานก็ต้องแถลงด่วนกันเลยนะ
4: อ๋อท่านผู้ว่าลงไปตรวจด้วยฮะในพื้นที่เลย
5: ลงไปที่พระราม9เลยใช่ไหม
4: ครับ
5: แล้วก็ไปตรวจไปอะไรร่วมกับทางหัวหน้าทีมสุดซอยของคุณเอกนัทเขาอะ
4: ครับ
5: นะฮะก็ปรากฏว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์พร้อมด้วยตัวแทนจากการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและตัวแทนกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเนี่ยหัวหน้าทีมสุดซอยก็พามาเนี่ย
4: ครับ
5: ได้ร่วมกันแถลงข่าวเร่งด่วนเพื่อชี้แจงและลดข้อกังวลของสังคมกรณีการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center กลางพื้นที่กรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติยืนยันว่าปัจจุบันสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศคำนิยามของ Data Center ไปแล้วเมื่อวันที่13สิงหาคม2569เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงกฎหมายผังเมืองควบคุมอาคารและ EIA ให้สอดรับกับบริบทเทคโนโลยีปัจจุบันพร้อมสั่งชะลอการออกใบอนุญาตโครงการใหม่ชั่วคราวเพื่อรอเกณฑ์การกำกับดูแลที่ชัดเจนจากบอร์ด Data Center แห่งชาติผู้ว่าชัชชาติบอกโครงการขนาดใหญ่ตอนนี้ก็ต้องไม่ให้อนุญาตเพิ่มเติมนะตอนนี้เรารู้เราก็ไม่ได้อนุญาตเพิ่มเติมแล้วส่วนที่ผ่านมาก็มีการดูแลเข้มข้น
4: ครับ
5: ครั้งแรกเราก็จะชะลอทุกอย่างที่อยู่ในกระบวนการและให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบไปตรวจสอบอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาอะไรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่จะต้องย้ำว่ามันมีคนรับผิดชอบในแต่ละเรื่องอยู่แล้ว
4: ครับ
5: ก็ในการแถลงข่าวดังกล่าวทางผู้ว่าชัชชาติได้ส่งไม้ต่อให้ตัวแทนกระทรวงพลังงานจากตัวแทนจากกระทรวงพลังงานขยายความมาตรการสั่งหยุดการออกอนุญาตคลังน้ำมันสำรองฉุกเฉินสำหรับ Data Center รายใหม่ตามนโยบายรัฐบาลโดยตัวแทนกระทรวงพลังงานระบุว่าคำสั่งตรงที่จะอนุญาตใหม่เนี่ยไม่อนุญาตแล้วใครจะมาขอคลังน้ำมันเพื่อการสำรองปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center หยุดไว้ก่อนเช่นกันเพราะเรากำลังมีบอร์ด Data Center ที่กำลังกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องการใช้น้ำมันใช้ไฟและรวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในมิติของทรัพยากรและการสาธารณูปโภคในตัวแทนจากการไฟฟ้านครหลวงก็ชี้แจงว่า Data Center ในเขตกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ไฟราว 8-20 เมกะวัตต์และมีสายจ่ายไฟแยกเฉพาะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟของประชาชนต่างจากพื้นที่ EEC ที่ใช้สูงระดับ100เมกะวัตต
4: ์
5: ขณะที่ตัวแทนของการประปาก็ระบุว่าใช้น้ำหล่อเย็นเฉลี่ยเพียง 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนซึ่งน้อยกว่าโรงพยาบาลหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มากจึงยังไม่กระทบต่อการให้บริการน้ำประปาต่อประชาชนอย่างไรก็ตามประเด็นที่น่าจับตาก็คือการกักเก็บน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองฉุกเฉิน48ชั่วโมงโดยกฎหมายเดิมกำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 500,000 ลิตรหากเกินจะเข้าข่ายคลังน้ำมันซึ่งผิดผังเมืองทันทีทั้งนี้กระทรวงพลังงานและกทม.ยืนยันว่าได้สั่งระงับการออกใบอนุญาตคลังน้ำมันเพื่อการปั่นไฟฉุกเฉินรายใหม่ทั้งหมดแล้วสำหรับกรณีข้อสงสัยในพื้นที่เช่นซอยรามคำแหง28พบว่าใบอนุญาตจริงอยู่ที่ 200,000 ลิตรส่วนโครงการย่านพระราม9ตรวจสอบแล้วยังไม่ได้รับใบอนุญาต
4: หากพบการ
5: ลักลอบกักเก็บน้ำมันจริงจะดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดมีโทษจำคุกสูงสุดถึง2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาท
4: ครับ
5: นะเห็นว่าก็มีการเก็บนะ
4: ครับ
5: เขาก็เลยต้องมีการรีบขนออกเลย
4: ใช่
5: ได้ยินว่า
4: เพราะว่าถ้าเกิดว่าไฟดับเนี่ยตามมาตรฐานของเขาก็ต้องมีไฟปั่นหรือให้บริการได้2วันนะพี่ไพศาล48ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เครื่องปั่นไฟมันต้องใช้น้ำมันนะ
5: ครับ
4: ครับ ซึ่งเรื่องนี้วันนี้ผมก็ไปนู่นเลยไปนีด้าเลยนะฮะไปคุยกับอาจารย์สนธิโคชวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพพี่เพศาลอาจารย์เขาห่วงว่ามันตั้งอยู่กลางเมืองอ่ะคุณออกใบอนุญาตได้ยังไงอ่ะเพราะว่าพี่เพศาลเห็นอาคารเขาไหมครับ
5: แล้วคือเห็นบอกว่ามันมีช่องว่างของกฎหมายอยู
4: ่อ่าฮะ
5: เขาไม่ต้องขออนุญาตเป็น data center เพราะมันยังไม่มีข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องธุรกิจ data center
4: ครับครับ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ขออนุญาตว่าเขาขอสร้างโกดังที่เป็นคลังเก็บสินค้าน
4: ั่นแหละฮะครับมันก็เลยเป็นช่องว่างช่องโหว่ฮะการทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ไม่ต้องทำเพราะมันเว้นตรงนี้ไว้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณขอจัดตั้งเป็นโกดังเนี่ยแต่ว่าบนดาดฟ้าของเขาพี่ไพศาลจะเห็นไอ้เครื่องปรับอากาศของเขาไหม
5: ไอ้เครื่อง
4: ระบายความร้อน
5: ความร้อน
4: ครับแล้วอาจารย์สนธิบอกว่าแล้วคุณลองคิดดูสิโดยรอบของตึกเนี้ยเป็นคอนโดมิเนียมเป็นโรงพยาบาลเป็นอาคารสูงเท่านั้นเนี่ยแล้วไอ้ระดมไอร้อนที่มันพุ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะทำให้บรรยากาศโดยรอบพื้นที่ที่ตั้ง data center ตรงนี้อุณหภูมิมันสูงขึ้นครับเพราะว่าเขาต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ18องศาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องระดมเครื่องปรับอากาศข้างในเย็นข้างนอกมันจะร้อนระอุเลยพี่ไพศาลแล้วไอ้น้ำหล่อเย็นของเขาเนี่ยที่ทางกระทรวงพลังงานบอกว่าเขาใช้ประมาณสัก 80,000 ลิตรใช่ไหมอาจารย์บอกว่าไม่เขาใช้ประมาณหลักแสนลิตรครับหลักแสนลิตรแล้วเนี่ยเอาเพื่อเอามาหล่อเย็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วพอระบายออกไปข้างนอกลำรางสาธารณะน้ำซึ่งมันมีอุณหภูมิสูงเนี่ยอยู่ตลอดเวลาที่มันไหลลงสู่ลำรางสาธารณะมันจะไปมีผลกระทบต่อระบบนิเวศลำน้ำครับนอกเหนือจากนั้นไอที่ปรับอุณหภูมิแล้วก็พ่นออกมาข้างนอกครับถ้ามันมีความชื้นอยู่ตลอดเวลามันมีโอกาสเสี่ยงติดไอเชื้อแบคทีเรียเชื้อราฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณนั้นได้ครับอันนี้ทางนักวิชาการก็เลยอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงไปตรวจสอบให้ละเอียด1ใบอนุญาตมีไหม2กฎหมายไอ้ที่เรามีอยู่เนี่ยโดยเฉพาะไอ้สิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเอาไปจับซะให้หมดนะเพื่อความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอากาศนะฮะหรืออย่างที่พี่ไพศาลอธิบายทรัพยากรน้ำมันอย่างเงี้ยโอ้โหคุณมาเก็บลักษณะเนี้ยนะฮะที่ชาวบ้านแล้วก็สสของพรรคประชาชนเขาออกมาร้องเนี่ยชาวบ้านเขาร้องไปที่กทมเหมือนกันเอ๊ะผมได้กลิ่นฉุนน้ำมันกับเสียงเครื่องหรือมันปั่นดังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะฮะมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันนะครับ
5: ก็เห็นว่าลงไอ้น้ำมันมันคือเก็บไว้มากๆเนี่ยมันก็มีซึมมี
4: ครับ
5: เวลายกเทมันก็คงแล้วมันเห็นว่ามันไหลลงในท่อระบายน้ำ
4: ครับ
5: ชาวบ้านก็เปิดดูมันมีคราบน้ำมันแล้วก็มีกลิ่นในท่อระบายน้ำ
4: ครับ
5: เจ้าของคงรู้รีบเอากระสอบทรายมาอุดซ้ายอุดขวาเลยแล้วก็คงหาทางดูดไปกำจัดเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วกทม.มาตรวจก็จะเป็นเรื่อง
4: คือยังไงมันก็ต้องหกมันก็ต้องย้อยลงมา
5: โอ้ยคุณเก็บน้ำมันเป็นแสนๆลิตรใช่ไหมสามมาเติมเครื่องเจนคุณมันก็ต้องมีรั่วมีไหลมี
4: สังเกตจากอะไรพี่ไพศาลผมไปวัดป่าวัดหนึ่งอะที่เพชรบูรณ์นะฮะไฟฟ้ายังไปไม่ถึงเขาใช้เครื่องปั่นไฟอยู่ตลอดเวลาครับโอ้โหไอ้โรงปั่นไฟของเขาพี่ไพศาลเดินแล้วลื่นเลยฮะน้ำมัน
5: น้ำมัน
4: เต็มไปหมดเยอะไปหมดเลย
5: นะครับใช่บางทีก็ซึมไหลมาจากเครื่องนะ
4: ครับใช่ครับ
5: ก็สรุปว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวต้องพักกันใช่ไหมฮะจะสรุปสั้นๆกันแล้วกันนะที่ผู้ว่าชัดชาติเขานำทีมแถลงเนี่ยเอาว่าเอาเรื่องไฟฟ้าก่อน
4: ครับ
5: สรุปว่า data center ในไข่แดงของกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่เป็น data center หรือเป็นศูนย์ไอ้ข้อมูลขนาดเล็กถึงกลาง
4: ครับ
5: ใช้ไฟประมาณ20เมกะวัตต์หรือว่าใช้งานจริงราว8เมกะวัตต์ซึ่งต่างจาก data center ขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินการกันในพื้นที่ E4 หรือต่างจังหวัดที่จะใช้ไฟสูงเป็นร้อยๆเมกะวัตต์คราวนี้ผลกระทบทางการไฟฟ้านครหลวงยืนยันว่ามีการแยกสายจ่ายไฟเฉพาะไม่กระทบกับการใช้วงไฟของประชาชนปริมาณการใช้ไฟถึงว่าน้อย

0: มาก
1: ครับ
0: เมื่อเทียบกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หรือโครงการ Mix Use
1: ครับ
0: มาตรการจากนี้เราทำยังไงเรื่องไฟฟ้าจะระงับอนุมัติโครงการขนาดใหญ่เพิ่มเติมในพื้นที่กทม.ไว้ชั่วคราวส่วนเรื่องน้ำล่ะและระบบหล่อเย็นปริมาณการใช้น้ำการประปาบอกว่า Data Center ขนาดใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยใช้น้ำหล่อเย็นเฉลี่ยประมาณ 7,800 ลูกบาทเมตรต่อเดือน
1: ครับ
0: ซึ่งน้อยกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ
1: ่
0: ซึ่งใช้ประมาณ 20,000 ลูกบาทเมตรต่อเดือนหรือห้างสรรพสินค้าใช้ 30,000 ถึง 40,000 ลูกบาทเมตรต่อเดือนจึงเชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบจ่ายน้ำประปาของประชาชน
1: ครับ
0: คราวนี้เรื่องการระบายน้ำเสียน้ำหล่อเย็นส่วนใหญ่หมุนเวียนและระเหยเป็นไอไม่มีการปล่อยมลพิษทางเคมีแต่กทม.จะคอยตรวจวัดอุณหภูมิน้ำก่อนปล่อยลงคูคลองเพื่อป้องกันความร้อนสะสม
1: ครับ
0: แล้วก็การกักเก็บน้ำมันดีเซลสำรองฉุกเฉินข้อกำหนดสากลเนี่ย Data Center จำเป็นต้องมีเครื่องปั่นไฟสำรอง48ชั่วโมงกรณีเกิดไฟดับจึงต้องมีการกักเก็บน้ำมันดีเซลจำนวนมาก
1: นั่นแหละครับครับ
0: คราวนี้ขีดจำกัดตามกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกำหนดให้กักเก็บใช้เองภายในได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรหากเกินกว่านี้จะเข้าข่ายเป็นคลังน้ำมันซึ่งผิดกฎหมายผังเมือง
1: ครับ
0: ก็จะสั่งชะลอใบอนุญาตกระทรวงพลังงานและกทม.สั่งระงับการบอกออกใบอนุญาตคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center รายใหม่ชั่วคราวเพื่อรอบอร์ด Data Center แห่งชาติกำหนดเกณฑ์ชัดเจน
1: ครับ
0: ส่วนการตรวจสอบจุดร้องเรียนเนี่ยรังแหง28ได้รับอนุญาต 200,000 ลิตรได้ถึง 400,000 ลิตรตามข่าวหากตรวจพบว่าเก็บเกินจะถูกดำเนินคดีทันทีส่วนพระราม9ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากการลักลอบเก็บน้ำมันถือว่าเป็นความผิดอาญาโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทอันเนี้ยไม่มีใบอนุญาตแล้วพบว่ามีการกักเก็บ
1: ครับ
0: ถือว่าผิดนะ
1: รับภาพรวมอาคารเดิมไม่ใช่อาคารนี้นะฮะนี่เขาเพิ่งสร้างใหม่นะสร้างใหม่จนเขาเสร็จแล้วก็เปิดดำเนินการฮะจึงเข้ามาตรวจเนี่ยครับ
0: ครับไอ้ตรงล่าสุดนี่มันอยู่ไหนที่มันถ่ายรูปมา
1: อยู่หน้า ICA เลย RCA เลยพี่เพศานฝั่งตรงข้าม RCA อยู่ตรงแยกไฟแดงเลยครับพอเราลงด่วน
0: อ๋อมันก็เป็น RCA เก่านะแต่ว่าทางด่วนมาพาดผ่าน
1: ถูกต้องครับถูกต้องฮะซ้ายขวาเท่านั้นเองอะคร
0: ับ เฮ้ยตรงนั้นเคยเป็นธนาคารนั่นแหละเนี่ย
1: ธนาคารอีกซอยนึงฮะธนาคารไอ้บัวหลวงเนี่ยตรงนั้นนะฮะอีกซอยนึง
0: อ๋ออันนี้ก็คืออยู่ด้านหน้า RCA เลย
1: อยู่ด้านหน้า RCA เลยครับฝั่งตรงข้ามกันเลยครับ
0: ถ้า
1: เราเดินจากตึก Data Center พระราม9ตรงนี้นะพี่ไพศาลเดินทะลุออกมาก็จะเป็นอาคารไอ้นี่ฮะไอ้ตางูแป้งตางูครับ
0: โอเคความนึกออกแล้วก็จะเป็นไอ้ธนาคารบัวหลวงนะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคว
1: ันนี้ผู้ว่าก็ไปตรวจแล้วก็มีผลออกมาแบบนี้เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา38นาทีครับพี่ไพศาลครับคุณพินันถามมา Data Center คืออะไรครับที่คุยกันอยู่เนี่ยนะฮะ Data Center ครับก็คือศูนย์ข้อมูลเป็นสถานที่หรือว่าอาคารสำหรับรวบรวมเซิร์ฟเวอร์ระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมากครับเพื่อใช้จัดเก็บประมวลผลกระจายข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ครับรองรับไฟล์ฐานข้อมูลทุกประเภทเช่นแอปพลิเคชันธนาคารเว็บไซต์แล้วก็บริการคลาวด์จะทำงานตลอด24ชั่วโมงครับอาคาร Data Center เหล่านี้ครับเปิดจะให้บริการต่อเนื่องไม่มีวันหยุด เพื่อให้ระบบดิจิตอลเนี่ยใช้งานได้ตลอดเวลาครับรองรับเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานเบื้องหลังที่สำคัญสำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วก็การสื่อสารยุคใหม่เพราะฉะนั้นการทำงานของเขาเปิดสวิตช์แล้วไม่มีปิดครับนั่นแหละครับ
0: คือของเราเนี่ยในบ้านเราก็จะมีผู้ประกอบการที่เขาให้บริการด้านโทรคมนาคมใช่ไหม
1: ครับ
0: เขามี Wi-Fi ขายให้เรา
1: ครับ
0: เขามีสตรีมมิ่งอะไรต่างๆให้เราดูเราชมอะไรเต็มไปหมดอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ต่างๆเหล่านี้เขาจะต้องมีตัวที่เป็นไอ้ศูนย์รวม
1: นะฮะ
0: ศูนย์รวมไอ้เรื่องของระบบฐานข้อมูลทั้งหลาย
1: ครับ
0: ที่จะไว้ให้บริการลูกค้าบางทีก็เรียกว่าเป็น data center บางทีก็เรียกว่าเป็น cloud center
1: ครับ
0: ก็เหมือนเรามีข้อมูลเยอะเราก็ส่งไปเก็บในคลาวด
1: ์
0: ไอ้นี่มันก็คือไอ้ตัวอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มันจะสร้างคลาวด์ให้เรา
1: เขาพร้อมให้บริการเรา
0: คราวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆนะอย่างบ้านเรานะผู้ให้บริการอย่าง True อย่างเงี้ยเขาก็ต้องมี data center ครับ
1: ครับ
0: AIS เขาก็ต้องมี data center ครับใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีบริษัทอีกเป็น10บริษัทที่ให้บริการเรื่องของอินเทอร์เน็ตคนที่เขามีบริการเรื่องของไอ้พวกไอ้บริการไอ้โทรคมนาคมทั้งหลายนะ
1: ครับ
0: ยังมีรายเล็กรายใหญ่อะไรซึ่งเขาต้องมี data center หมดแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็มีประเภทที่เอาอย่างพูดง่ายอย่างเมตาเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้กลุ่ม Facebook เนี่ยนะ Twitter อย่างเงี้ย Google อย่างเงี้ยพวกนี้ก็ต้องมาหาจุดที่จะต้องสร้างไอ้ data center อยู่ทั่วโลกซึ่งจะใหญ่มากนะแล้วลูกค้าก็เยอะกว่า
1: ใช่ครับ
0: ลูกค้าก็เยอะกว่า AIS ลูกค้าก็เยอะกว่า True ลูกค้าก็เยอะกว่าผู้ให้บริการในอินเทอร์เน็ตภายในของเราเยอะมากมายนะ
1: ครับ
0: ไอ้นี่เขายิ่งจะต้องเป็น data center ใหญ
1: ่
0: เขาก็เลือกลงว่าแถบนี้เขาจะลงที่
1: ที่ไหน
0: ตั้ง data center ที่ประเทศไทยตั้งที่เวียดนามตั้งที่มาเลย์หรือตั้งไปซะทุกที่เลยรวมคุ้มครองครอบคลุมพื้นที่เอเชียเลย
1: ฮะ
0: เนี่ยฮะคือธุรกิจที่มันจะมาพร้อมกับมันเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เฉพาะ Wi-Fi streaming นะมันไป AI แล้วพวกนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็จะเป็นบุตรหมายหนึ่งที่เขาจะมาลงทุนตรงนี้แต่ว่าจะทำอย่างไรฮะให้มันปลอดภัยจะทำอย่างไรให้มันไม่มีผลกระทบกับคนไทยแต่เงินลงทุนหลั่งไหลมาเนี่ยก็ต้องเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าอย่างเนี้ยเขาสร้างเสร็จเปิดให้บริการปรากฏว่าท่านผู้ว่าไปดูเอ้ายังไม่ได้รับการอนุญาตเลยนี่ก็ต้องสั่งปิดไปสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะพี่โจบีเตอร์ถามมาบอกว่าไม่เกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันเลยเนี่ยทำไมเขาเก็บน้ำมันเยอะแยะขนาดนั้นเพราะบริการของเขาเนี่ยต้องเปิดอยู่ตลอดเวลาไงพี่โจ
0: คือมันต้องใช้ไฟฟ้าเลี้ยงตลอด24ชั่วโมงห้ามกระตุก
1: ครับ
0: ห้ามไฟดับห้ามกระตุก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีไอ้เครื่องปั่นไฟหรือ
1: ที่เรียกอัตโนมัติของเขาเลยอ่ะ
0: เครื่องเจเนเรเตอร์เนี่ยมันจะพ่วงกับระบบไฟแบบถ้าไฟตัดปุ๊บเครื่องจะติดปุ๊บมันจะไม่สะดุดเลยมันจะลื่นไปเลย
1: ก็เปรียบเทียบอย่างนี้พี่เพศานสถานีโทรทัศน์เขาจะมีเครื่องปั่นไฟ
0: เครื่องเจนอ่ะเครื่องเจน
1: ใช่ครับอัตโนมัติสับสวิตช์เองอัตโนมัติเลยฮะถ้าเกิดไฟฟ้าของการไฟฟ้าเสียหายไฟดับระบบมันจะชึ่งขึ้นมาเองด้วยน้ำมัน
0: เสียงมันจะดังปึ้งโอเครู้ละแสดงว่าไฟตกหรือไฟดับ
1: ไฟดับใช่ครับ
0: ไอ้เครื่องเจนก็จะทำงานนี่ฉันได้ฉันนั้นเนี่ยเหมือนกัน
1: ครับ
0: อย่างที่เขาบอกไงว่าเขาต้องระดับของเขาเนี่ยอย่างต่ำๆเนี่ยเขาต้องมีเครื่องเจนที่ไฟมันดับ48ชั่วโมงเนี่ยคุณต้องป้อนไฟได้48ชั่วโมงคือ2วัน
1: อ่ะ2วันเต็มๆครับ
0: 2วันเต็มๆเนี่ยเครื่องต้องเดินได้ก็ต้องถามอ่ะว่าเครื่องปั่นไฟที่มันเดินเครื่อง2วันเต็มๆจะกินน้ำมัน
1: แล้วมันล้วนๆฮะใช่ครับ
0: มันก็ต้องเตรียมน้ำมันเอาไว้2วันเต็ม
1: ๆโอ้ยขนาดทำไร่ไถนาเนี่ยนะฮะเอาน้ำเข้านาเนี่ยน้ำมันแพงยังร้องโอดโอยเลยครับเพราะมันต้องใช้น้ำมันเยอะมากไงพี่ไพศาลกว่าจะดูดน้ำเต็มนาได้เนี่ยครับและนี่ฮะเครื่องต้องปั่นแล้วก็ต้องทำความเย็นไปด้วยจากการมีไฟฟ้าในอาคารและความเย็นของเขาเนี่ยต้องแช่ไว้18องศาอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงอะคิดดูสิครับ มันต้องใช้เครื่องปั่นไฟทั้งน้ำมันขนาดไหนฮะ
0: ครับมันก็คงจะไฟบ้านเรามันก็ค่อนข้างเสถียรนะยกเว้นช่วงหน้าฝนนะ
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับเราก็รู้อยู่บางทีบ้านเราก็มีกระตุกอยู
1: ่ครับ
0: กระตุกบ้างดับบ้างดับ3นาที1นาที2นาที3นาทีครึ่งชั่วโมงมีทั้งนั้นแหละ
1: โอ้โหเนี่ยนั่งทำงานอยู่ชั้น2อ่ะพี่วิสาร
0: บ
1: างวันเราได้กลิ่นไอน้ำมันเลยนะฮะก็แสดงว่าไฟฟ้าของทางการเนี่ยตกก็ใช้ระบบที่คำนวณเอาไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะ
0: มันไม่ใช่แค่ว่าดับอย่างเดียวใช่ไหมไฟตกเนี่ย
1: ไฟตกก็ติดฮะใช่
0: ไฟตกไอ้เครื่องเจนก็ทำ
1: ไม่งั้นระบบโทรทัศน์มันก็จะไม่เสถียรเลยฮะภาพมันก็จะอ้าวไฟตกก็ชมรับชมอะไรกันไม่ได้
0: ดับลงไปเหมือนกันคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกัน
1: ครับ
0: คอมพิวเตอร์มันก็ไวโฟงไวไฟมันก็หลุดหมดอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นที่มาทำไมว่าต้องใช้น้ำมันนะ
1: ครับครับ แต่ว่าทางนักวิชาการสิ่งแวดล้อมบอกว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับมหาอำนาจนะพี่เพศานเขาเขียนผังเมืองไว้เลยนะฮะคุณต้องไปอยู่ในโซนอะไรสีม่วงสีอะไรประมาณนอกเมืองไปนู่นนะครับของเราตั้งสักกลางเมืองเลยครับ
0: ของเราก็เพิ่งจะมีมติครม.ให้ตั้งคณะกรรมการเองเนี่ยเรื่อง Data Center ไม่นานมานี้เอง
1: ครับ
0: แล้วก็หลักเกณฑ์เรายังไม่มีไงต้องมีแล้วก็เลยต้องตั้งขึ้นมาคุณเอกนิติเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าจะเริ่มประชุมนัดแรกกันเนี่ยกำลังจะประชุมเพิ่งจะประชุมนัดแรกกันเนี่ยก็แสดงว่ามันยังไม่ได้
1: เราตามเขาไม่ทันใช่ฮะเอกชนเขาไปกันหมดแล้วครับ
0: แทบจะยังไม่มีอะไรที่จะไปกำหนดเป็นเกณฑ์เป็นหลักอะไรได้เลย
1: ครับ
0: เนี่ยผมเห็นข่าวแวบๆอยู่เนี่ยข่าวของสื่อไหนบอกว่าคุณเอกนิติบอกว่าเนี่ยจะกำลังจะเรียกประชุมครั้งแรกให้ของคณะกรรมการไอ้เรื่อง Data Center นี่แหละ
1: ก็ผู้จัดการเขาพาดหัวยังไงรู้ไหม
0: ฮะ
1: เอกนิติเพิ่งตื่น
0: เราบอกเพิ่งตื่น
1: เพิ่งตื่นจัดระเบียบ Data Center ไม่ใช่เพิ่งตื่นระเบียบเราตามไม่ทันเอกชนเขาตั้งเขาทำแล้วเขาเปิดดำเนินการไปแล้วแต่ว่ากฎระเบียบเงื่อนไขของเราเนี่ยยังตามเรื่องเหล่านี้ไม่ทันก็กำลังจะสั่งรื้อระบบกำกับดูแลเพื่อจะอุดช่องว่างช่องโหว่นะครับแล้วก็จะนัดอาจารย์ชัชชาติผู้ว่ากทมเนี่ยมาคุยกันวันที่4กันยายนเนี่ยครับพี่ไพศาลฮะครับก็
0: ตกลงวันที่4
1: วันที่4กันยายน
0: ก็คือวันศุกร์เนี้ย
1: วันศุกร์นี้
0: ใช่ไหม
1: วันนี้วันอะไรฮะวันนี้
0: ว
1: ัน
0: พุธวันที่2วันพุธวันศุกร
1: ์วันศุกร์ครับจะเรียกมาคุยนะฮะก็เอามาล้อมกรอบนะครับหลังจากที่มีการร้องเรียนกันมาหลายแง่ใหม่หลายมุมฮะผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะฮะเรื่องของมลพิษเรื่องของเสียงนะฮะเรื่องของกลิ่นเนี่ยที่มันเกิดจาก Data Center ที่มันอยู่ในเขตเมืองแล้วก็เขาเปิดดำเนินการกันเนี่ยนะครับ
0: คร
1: ับ ใช้อะไรฮะไฟฟ้าสูงใช้น้ำมันมากใช้น้ำปริมาณมหาศาลแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เดี๋ยววันที่4เขาจะคุยกันเดี๋ยวรอติดตามครับว่าเขาจะมีเงื่อนไขมีอะไรกำหนดออกมาบ้างอะครับ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวขอพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตัวเลขการ48นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: ครับก็เดี๋ยวรอดูในส่วนของรัฐบาลซึ่งก็จะมีรองนายกรัฐมนตรีคลังอย่างเอกนิตินะฮะ
2: ครับ
3: คุณเอกนิติก็จะเป็นคนที่จะมาดูเรื่องกฎเกณฑ์อะไรต่าง
2: ๆคุณเอกนิติเขาบอกว่า Data Center เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ขณะที่กฎหมายกระจายอยู่หลายหน่วยงานยังไม่มีผู้รับผิดชอบในภาพรวมครับพี่ไพศาลมันเลยเกิดช่องว่างทำให้บางโครงการเนี่ยอาศัยข้อจำกัดของกฎหมายเดิมอย่างที่พี่ไพศาลอธิบายเขาตั้งเป็นโรงงาน EIA เข้าไปจับเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ดำเนินการได้เลยคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยที่คุณเอกนิติจะตั้งเนี่ยจะทำหน้าที่รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้ามากำหนดมาตรฐานกลางทั้งการอนุมัติโครงการการออกใบอนุญาตการให้สิทธิ์ส่งเสริมการลงทุนแล้วก็การให้บริการทั้งน้ำและไฟฟ้าครับปัจจุบันนี้นะฮะคุณเอกนิติดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าบอร์ด BOI อยู่แล้วมีหน้าที่พิจารณานโยบายแล้วก็สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนรวมถึงโครงการ Data Center ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI ด้วยนะครับตำแหน่งใหม่ก็คือประธานคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เป็นกลไกระดับชาติที่มีขอบเขตกว้างกว่า BOI เพราะดูแลทั้งโครงการที่ขอแล้วก็ไม่ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมถึงประเด็นใบอนุญาตก่อสร้างผังเมืองพลังงานน้ำสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยอธิปไตยข้อมูลและก็ผลกระทบประชาชนนี่อยู่ในมือของคุณเอกนิติเป็นคนกำกับดูแลทั้งหมดครับบอร์ด BOI เนี่ยจะดูว่าโครงการใดควรได้รับสิทธิประโยชน์ขณะที่บอร์ด Data ครับจะกำหนดว่า Data Center ทั้งประเทศเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้กติกาไหนก็เดี๋ยววันที่4เนี้ยนะครับเขาจะคุยกันส่วนครม.ครับเห็นชอบตั้งกลไกเนี้ยเมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมาให้อำนาจเสนอกรอบนโยบายและก็มาตรฐานต่อครม.รวมถึงติดตามผลกระทบด้านความมั่นคงพลังงานราคาไฟฟ้าการจัดสรรน้ำผังเมืองอัคคีภัยอธิปไตยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและก็เป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยพี่ไพศาลครับ
3: ครับติดตามต่อไปนะ
2: ครับ
3: มีอีกเรื่องนึงคือเรื่องศาลปกครองกับประธานกสทช.
2: ครับ
3: นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะ
2: ครับ
3: หมอท่านก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะ
2: โอ
3: ้วันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปรอที่ศาลปกครองเพราะว่าทราบว่าท่านอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุดที่ศาลปกครองกลางไม่รับคำร้องของท่าน
2: ครับ
3: ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
3: วันนี้ปรากฏว่าท่านไม่ไปศาลนักข่าวไปรอทำข่าวปรากฏว่าหมอสรณะไม่ไปศาลแล้วก็ไม่มีตัวแทนไปด้วย
2: ครับ
3: แต่ตัวแทนผู้ถูกร้องก็คือตัวแทนของคณะกรรมการสรรหาไปนะ
2: ครับ
3: ก็คงจะมีศาลท่านสั่งให้ไปฟังเนี่ยในฐานะผู้ถูกร้องเนี่ยผู้กรณีเนี่ยท่านก็ส่งตัวแทนไปแต่หมอสรณะไม่มาก็เลยปรากฏว่าศาลท่านก็ไม่ได้อ่าน
2: ครับ
3: คนก็นึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น ทำไมศาลจู่ๆเนี่ยนัดว่าจะอ่านแล้วไม่อ่านมาทราบความทีหลังว่านายแพทย์สรณะผู้อุทธรณ์เนี่ยได้มีหนังสือร้องต่อศาลว่าห้ามศาลอ่าน ให้แจ้งกับเขาคนเดียว
2: ครับ
3: แล้วเขาจะเป็นผู้เปิดเผยเองขอใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้ร้องต่อศาล
2: ค
3: ือศาลว่าอย่างไรเนี่ยให้แจ้งมาที่เขาโดยตรง คนเดียว ก็เลยปรากฏว่าไปในที่สุดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงต้องเปิดมาจากนายแพทย์สรณะซึ่งก็มีการแถลงที่สำนักงานกสทช.
2: ครับ
3: นายแพทย์สรณะแถลงที่นั่นเลยนะโดยตัวนายแพทย์สรณะเนี่ยเมื่อศาลท่านแจ้งมาที่ตัวของนายแพทย์สรณะและนายแพทย์สรณะเขาก็ทำหนังสือแถลงเลยนะ
2: พร้อมแถลงการเลยครับใช
3: ่ก็บอกว่าศาลปกครองสูงสุดเนี่ยวินิจฉัยให้ศาลปกครองกลางให้ศาลปกครองกลางเนี่ยรับคำร้องของนายแพทย์รับคดีของนายแพทย์สรณะที่ฟ้องคณะกรรมการสรรหาพร้อมกับให้พิจารณาคำขอคุ้มครองชั่วคราวด้วย
2: ครับ
3: คำพิพากษาคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดก็มาอย่างนั้นคือสั่งว่าศาลปกครองกลางให้คุณรับซะที่คุณบอกว่ายกคำร้องเนี่ยให้รับซะรวมทั้งไอ้คำขอคำคุ้มครองชั่วคราวก็ช่วยพิจารณาด้วย
2: ครับ
3: สรุปไปอย่างนั้นก็แล้วกันเพราะฉะนั้นก็จากนี้ไปทุกอย่างก็หมายถึงว่าก็ต้องฟังว่าเมื่อศาลปกครองกลางท่านต้องรับคำร้อง

0: เนี่ยขอให้ศาลสั่งว่าสถานะการเป็นประธานศาลฎีกาของเขาเนี่ย
1: ยัง
0: ต้องอยู
1: ่
0: ให้ศาลสั่ง
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้เอ๊ะทำไมคุณหมอยังเข้าประชุมคุณหมอก็อธิบายว่าผมไม่เข้าไม่ได้สิก็157ทีละเว้นนะสิครับอีก3ท่านที่เดินออกจากห้องประชุมไปบอกว่าต้องออกห้องประชุมสิถ้าเกิดว่ามาประชุมด้วยกันเดี๋ยวก็ละเว้นอีกอ่ะ157เหมือนกัน
0: อ
1: ้างกฎหมายเดียวกันครับแต่ว่าคนละบริบทไงพี่ไพศาล
0: ค่ะคราวนี้ในรายละเอียดเนี่ยศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลที่สั่งศาลปกครองกลางให้
1: ร
0: ับ คำร้องของหมอสรณะนะให้เหตุผลว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่1/2569ลงวันที่21กรกฎาคม2569เรื่องการพิจารณาคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติย่อมมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของนายแพทย์สรณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนายแพทย์สรณะจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำของคณะกรรมการสรรหากสทช.และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายดังกล่าวต้องมีคำบังคับของศาลให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.นะนายแพทย์สรณะจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองอุทธรณ์ของนายแพทย์สรณะฟังขึ้นนะ
1: ครับ
0: ประกอบกับพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เป็นที่สุดและคณะกรรมการสรรหากสทช.ได้แจ้งสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ในแพทย์สรณะทราบไว้ในหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยแล้วนายแพทย์สรณะจึงไม่ต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีต่อศาลและเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านายแพทย์สรณะได้รับทราบคำวินิจฉัยดังกล่าวของคณะกรรมการสรรหากสทช.โดยเจ้าหน้าที่ของนายแพทย์สรณะเป็นผู้รับไว้เมื่อวันที่22กรกฎาคม69การที่นายแพทย์สรณะยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่3สิงหาคม25592569จึงเป็นการฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดศาลจึงรับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะไว้พิจารณาได
1: ้ครับ
0: การที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบนั้นศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นด้วย จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองกลางเป็นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะไว้พิจารณาและมีคำสั่งให้เลื่อนคำขอเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีของนายแพทย์สรณะก็ให้พิจารณาต่อไป
1: ครับก็คุณหมอออกแถลงขอบคุณด้วยนะขอบคุณกระบวนการยุติธรรมที่พิจารณาทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงตามกระบวนการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับคุณหมอบอกว่าผมเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ยึดกฎหมายความสุจริตรวมถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญแม้จะมีข้อโต้แย้งหรือความคิดเห็นแตกต่างกันแต่ทุกฝ่ายควรเคารพกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ใช้ข้อยุติทางกฎหมายเป็นหลักในการเดินหน้าต่อไปจากนี้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของบุคคลแต่คือการทำให้กสทช.สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่มีเอกภาพแล้วก็เดินหน้าพิจารณาภารกิจสำคัญที่ยังรอการดำเนินการเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนประเทศชาติและประโยชน์สาธารณะจากนั้นนะฮะคุณหมอบอกว่าขอความร่วมมือจากกรรมการกสทช.ทุกคนให้กลับมาร่วมปฏิบัติหน้าที่และเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันโดยขอให้วางข้อขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่างไว้เบื้องหลังกลับมาทำหน้าที่ตามกฎหมายที่มอบหมายให้ดีที่สุดพร้อมแสดงความพร้อมในการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายครับบนพื้นฐานของการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างรับฟังซึ่งกันและกันแล้วก็ยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้งนะฮะวันนี้จึงนะฮะไม่ควรจะเป็นวันที่มีผู้แพ้หรือผู้ชนะแต่ควรเป็นวันที่กสทช.กลับมาร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้องค์กรเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงโอ้โหคงจะต้องประชุมกันเครียดเลยนะฮะหลังจากนี้พี่วิสารวันละครั้งเป็นร้อยอะฮะ
0: ก็รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจากนี้นะ

0: ขณะที่รองนายกฝ่ายกฎหมายประกรณ์นินประพันธ์บอกกับสื่อว่าแม้ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งศาลปกครองกลางให้รับพิจารณาคำร้องของนายแพทย์สรณะ
1: ครับ
0: ประธานกสทช.แต่ก็ไม่กระทบต่อเรื่องการทูลเกล้าของนายกรัฐมนตรีให้นายแพทย์สรณะพ้นจากตำแหน่งคือก็ยังยืนยันว่าทางรัฐบาลก็ดำเนินไปตามข้อบัญญัติของกฎหมาย
1: ครับ
0: แต่ถึงขนาดนี้ถามว่าแล้วจะเป็นอย่างไรคุณประกรณ์บอกว่าก็คิดว่าคงจะต้องรอให้ศาลได้วินิจฉัยออกมาก่อน
1: ครับ
0: แล้วกระบวนการอะไรต่างๆก็ค่อยว่ากัน
1: ครับอ๋อครับเดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลตอนนี้ทุ่มตรงแล้วครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6374

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่เบสารครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับแหมโอ้คุณผู้ชมผู้ฟังคุยกันเข้ามาขับข้างเลยนะฮะเรื่องกสทช.เนี่ยคุณอิสระชวนถามนายกส่งไปหรือเปล่านะฮะหลายคนยังสงสัยนะครับก็ดูคำตอบของรองนายกประกรณ์ก็ได้ครับคือผู้สื่อข่าวพยายามจะถามว่าต้องดึงเรื่องทุนเกล้ากลับมาหรือไม่นะฮะรองนายกประกรณ์บอกว่าไม่ต้องเพราะว่ารอศาลตัดสินอยู่ตอนนี้ศาลยังไม่ได้ออกคำสั่งอะไรเลยอย่าไปพูดล่วงหน้ารอศาลก่อนดีกว่าเพราะถ้าเดี๋ยวพูดไปจะสับสนและไม่ดีกับทั้งระบบเมื่อถามว่านายกทราบเรื่องนี้แล้วหรือไม่นะคุณประกรณ์บอกว่าตนก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าก็ยังไม่ได้เจอกับท่านนายกครับคงจะได้เจอกันวันอาทิตย์นี้ละมั้งพี่เบสารใช่ไหมครับ
2: เอาอาทิตย์มีอะไรกินข้าวกัน
1: นายกเปิดบ้านให้บรรดารัฐมนตรีเข้ามาพูดคุยกันนะ
2: ครับ
1: เป็นข้อเสนอของคุณจุลพันธ์ฮะคุณหนิมครับ
2: โอ้
1: จะไปร้านไหนดี
2: เรื่องปรับครม.เลยไหม
1: ก็วันนี้ก็พยายามจะถามท่านนายกกับท่านจุลพันธ์ฮะบอกไม่มีก็คือก็ปกติอยู่แล้วเราทำงานอยู่ด้วยกันนะครับบางที
2: เนี่ยหกเดือนนะหกเดือน
1: ใช่ครับว่าการเนี่ยมีโอกาสที่คุยกันแต่รัฐมนตรีช่วยหลายท่านเนี่ยไม่มีโอกาสที่เจอไม่มีโอกาสที่คุยถ่ายทอดงานให้กับท่านนายกเลยก็จะถือโอกาสนี้ฮะล้อมวงคุยกันนะประมาณนี้ครับ
2: คุณจุลพันธ์บอกว่าการนัดรับประทานอาหารครั้งนี้ยังได้เชิญฝ่ายสภาด้วย
1: ครับ
2: เพราะการเป็นรัฐบาลไม่ได้กำหนดเฉพาะในส่วนของครม.แต่ยังมีการทำงานในสภาก็จะได้พูดคุยถึงประเด็นปัญหาและข้อหาหรือต่างๆให้ครบถ้วน
1: ครับ
2: เพื่อให้การทำงานราบรื่นกว่าเก่าถามว่าสามารถเชิญฝ่ายสภาร่วมรับประทานอาหารด้วยเพื่อเตรียมศึกเพื่อรับศึกซักฟอกหรือเปล่า
1: ครับ
2: คุณจุลพันธ์บอกว่าไม่ได้เตรียมอย่างตนเองก็ไม่ได้เตรียมอะไรขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านที่จะซักฟอกถามข้อสงสัยเราก็ยินดีที่จะตอบอยู่แล้วส่วนสาเหตุที่ต้องเชิญฝ่ายสภา

0: าไปด้วยเพราะว่าการทำงานในส่วนรัฐบาลสภาก็ต้องขับเคลื่อนเพราะกฎหมายต้องส่งเข้าสู่สภา
1: ครับ
0: แล้วเรื่องวัวสวล่ะอาจจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกจะวางบทบาทของพรรคเพื่อไทยอย่างไรถือโอกาสถามเลยนะในฐานะที่ก็เคยผลักดันและขับเคลื่อนเรื่องนี้ในสมัยเป็นแกนรัฐบาลอยู่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลอย
1: ู่ครับ
0: แต่วันนี้กลายเป็นพรรคร่วมพรรคภูมิใจไทยไปละคุณจุลพันธ์บอกในฐานะรัฐมนตรีก็เป็นบทบาทหนึ่งในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและตนก็มีสถานะเป็นสมาชิกนะซึ่งสสก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบและกำกับการทำงานของรัฐดังนั้นการรับฟังข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญและจึงมาตัดสินใจว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรมีข้อมูลใหม่หรือไม่มีอะไรที่ฟังได้หรือฟังไม่ได้ทั้งนี้ก็เป็นกระบวนการตามขั้นตอนของระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ออกมาแบบกักๆไป
1: ครับโอ้พี่ไพศาลว่าคุยไหมทั้งเรื่องของการปรับครม.ทั้งเรื่องของการซาวเสียงว่าพรรคร่วมเนี่ยอย่างเพื่อไทยจะเอายังไงกับพี่ปลายมือจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกับกู้เงิน400,000,000,000 บาทไหมเนี่ย
0: ถ้าวงใหญ่ขนาดนี้ผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็จะหนักไปทางร้องเพลง ถ้ามีดนตรีนายกก็คงจะโชว์
1: ครับ
0: ถ้าไม่เป่าแซกเล่นเปียโนหรือว่าดีกีตาร์อะไรก็คงจะมีทุกอย่าง
1: ครับ
0: ถ้าวงไทยมาก็อาจจะนายกอาจจะสีซออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยมันไปในแนวนั้นอยู่แล้วละหมู่คณะใหญ่ขนาดนี
1: ้ครับ
0: ถ้าจะคุยเรื่องปรับครม.ถ้าจะคุยเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่มันต้อง
1: คน2คนก็พอ
0: คุยกันในกลุ่มแคบๆหน่อย
1: ครับแล้วก็ไปถ่ายทอดเอานะครับ
0: แล้วก็ไปเพราะบางทีแผนมันก็ต้องมีทั้งบนดินใต้ดินใช่มั้ย
1: ครับ
0: ในการเตรียมการในการรับมือ เรื่องปรับครม.ก็คนที่จะคุยด้วยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ถูกปรับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไปคุยในวงกว้างแล้วบอกจะปรับครม.นี่ก็เพิ่งแตกรังนะ
1: ครับ
0: ไอ้คนที่จะเป็นก็ไม่รู้จะหลุดเมื่อไหร่ไอ้คนที่ไม่ได้เป็นก็วิ่งกัน
1: อ
0: ุตลุด
1: ใช่ครับใช่ครับก็อย่างครม.ที่สงขลาเมื่อวานเนี้ยพี่เบสาร
0: ครับ
1: วาระการเปลี่ยนโฆษกนี่ยังไม่เข้านะแต่สัปดาห์หน้าเข้าแน่นอนครับ
0: ใช่ใช่เมื่อจะเข้าวันที่8
1: ฮะเอาหมอเอกอดีตส.ส.ของก้าวไกลอ่ะ
0: ครับ
1: มาเสียบแทนคุณรัชดาครับ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วคุณรัชดาก็ไปเป็นผู้ช่วยของคุณพระดอนกฤษณันทกุลไป อันนี้คือจะมุ่งตอบโต้การเมืองล้วนๆเลยหรือเปล่าครับเนี่ย
0: ก็เราก็ยังไม่เคยเห็นบทบาทของหมอเอกคนนี้นะ
1: ครับ
0: ว่ามีความโดดเด่นอะไรยังไงนะ
1: แต่อย่างน้อยๆหลายคนก็เชื่อว่าน่าจะรู้ไส้รู้พุงอ่ะนะฮะของทางพรรคประชาชนพอสมควรฮะถ้ามีประเด็นการเมืองรู้ประเด็นอะไรที่มันอาจจะลึกซึ้งก็คงต้องถามคนนี้ครับ
0: คือรู้สึกเขาจะเคยได้ชื่อว่าเป็นงูเห่าของพรรคก้าวไกลใช่ไหม
1: ครับ
0: นะ
1: ฮะแต่การอนาคตใหม่แล้วมั้งใช่ไหมพี่ไพศาลอนาคตใหม่ยุบแล้วมาเป็นก้าวไกลอ่ะ
0: อนาคตใหม่เนี่ยอนาคตใหม่เนี่ยเกิดกลุ่ม4คนแรกที่ลงมติสวนพรรคแล้วถูกขับออก
1: ครับ
0: ตามมาด้วยกลุ่ม10สสที่โหวตให้รัฐบาลไว้วางใจรัฐบาล
1: ครับ
0: นะก็จะมีอันนี้ยุคอนาคตใหม
1: ่
0: แล้วยุคพรรคก้าวไกลก็จะมีสสบางส่วนเนี่ยโหวตสวนมติพรรคแล้วถูกลงโทษทางวินัยแล้วก็ย้ายออกไปอยู่พรรคอื่นเช่นไปอยู่พรรคภูมิใจไทยนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีคนหนึ่งเนี่ยก็คือเนี่ยคือ
1: หมอเอก
0: หมอเอกนี่ด้วย
1: ในแพทย์เอกภพเพียรพิเศษนะ
0: แล้วล่าสุดนี่ก็สสกฤษใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่ไปอยู่กับคุณธรรมนัสเรื่องไง
1: ครับฝากเลี้ยงไว้ฮะนานพอสมควรประมาณนี
0: ้
1: นะครับเนี่ยก็คือมันเหมือนทิศทางว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยเป็นเหมือนกับตกเป็นรองอยู่พอสมควรน่ะแล้วก็ท่านโฆษกรัชดาถามว่าทำงานดีไหมก็อธิบายมติครม.ชัดเจนทุกประเด็นนะพี่เพศานแต่ว่าประเด็นเรื่องของการตอบโต้ทางการเมืองเนี่ยอาจจะต้องลุกขึ้นมาโต้มากขึ้นไหมสำหรับโฆษกรัฐบาล เอ๊ะหมอเอกนี่หรือเปล่าที่จะมาทําหน้าที่ตรงนี้ฮะหลายคนก็คิดไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกพรรคฝ่ายค้านเนี่ยโอ้โหกระหน่ำมาหลายทิศหลายทางฮะบรรดานายกเองแกนนําภูมิใจไทยเองหรือแม้แต่เพื่อไทยเองเนี่ยนะฮะก็โต้พอสมควรแต่ว่ามันก็ไม่ได้น้ําได้เนื้อถ้าโฆษกมานั่งตั้งโต๊ะแถลงเนี่ยก็พอจะอย่างน้อยนะฮะก็รถแรงเสียดทานไปได้พอสมควรแล้วถ้าเกิดยิ่งรู้ประวัติของพรรคประชาชนอนาคตใหม่และก้าวไกลด้วยน่าจะเป็นผลดีกับฝ่ายรัฐนะครับ
0: หมอเอกนี่เขาเป็นงูเห่ายุคพรรคก้าวไกลที่คุณพิธาลิ้มเจริญรับ
1: ครับ
0: เป็นหัวหน้าพรรคนะ
1: ครับ
0: สี่คนที่ไปพร้อมกันเป็นงูเห่าพร้อมกัน
1: ครับ
0: ก็คืออาคมคาลม
1: คาลมพลพรกลาง
0: สสบัญชีรายชื่อ
1: ครับ
0: เอกภพเพียรพิเศษเนี่ยนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษสสเชียงราย
1: ครับ
0: นายขวัญเลิศพาณิชมาศสสชลบุรีแล้วก็นายพีระเดชคำสมุทรสสเชียงรายนะซึ่งพฤติกรรมเนี่ยตามที่เขามีการพูดถึงก็คือลงมติเห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565
1: ครับ
0: 65ตอนนั้นสมัยอะไร
1: 65สมัยยังลุงตู่อยู่ไหมฮะ
0: ลุงตู่นะ
1: ครับ
0: ลุงตู่65หรือเปล่าน่าอาจจะเป็นลุงตู่แล้วเลือกตั้ง66ใช่ไหม
1: แล้วก็มีคุณเศรษฐามาปี67ใช่ไหมฮะค
0: ุ
1: ณอุ๊งอิ๊งปี68
0: ใช่ใช่
1: ครับ
0: แต่สมัยปลายลุงตู
1: ่ครับ
0: นะฮะเคยลงแล้วมีการลือกันว่าเนี่ยเตรียมจะไปเข้าอยู่กับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็จริงๆว่าพอยุบสภาแล้วมีเลือกตั้งสมัยต่อมาปี66เนี่ยก็ย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: สมัครสมาชิกภูมิใจไทยนานแล้วเนี่ยท่านนายกบอกอย่างนั้น
0: ขาลมพลพรกลางด้วยนะรุ่นเดียวกันนะ
1: ครับ
0: ออกจากก้าวไกลไป
1: ครับสัปดาห์หน้าจะได้ขึ้นมาเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโฆษกรัฐบาล
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับมีเรื่องพลังงานนะพี่เพศานกองทุนน้ำมันเคาะอัตราใหม่ชดเชยดีเซลธรรมดา5บาทต่อลิตรเลยฮะมีผลวันนี้เลยอะครับ
2: อ๋อเพื่อจะลดลงมาเพราะมันจะไป40บาทแล้วนี
1: ่ครับก็พอไปดูรายละเอียดเนี่ย
2: เขาเอาเงินจากไหนอะ
1: ก็คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันนะฮะออกประกาศนะครับเรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนอัตราเงินชดเชยอัตราเงินคืนจากกองทุนและก็อัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยให้มีผลตั้งแต่เนี่ยฮะ2กันยายนนี้เป็นต้นไปครับเขาประกาศอย่างนี้นะพี่เพศานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้กำหนดกรอบนโยบายการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้สามารถบริหารกองทุนได้อย่างต่อเนื่องและก็รักษาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมคำนึงถึงกรณีราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่าระดับราคาที่เหมาะสมมากกว่า30บาทต่อลิตรรวมถึงการบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนต้องเป็นมาตรการระยะสั้นสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและก็หลีกเลี่ยงการอุดหนุนข้ามกลุ่มสำหรับอัตราใหม่นะครับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาเนี่ยได้รับเงินชดเชยจากกองทุน5บาทต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ได้รับเงินชดเชย9บาท43สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลหมุนเร็วธรรมดาพรีเมียมกำหนดให้ส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบาท50สตางค์ต่อลิตรครับและก็น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเลือกไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันจากกรมธุรกิจพลังงานให้มีสัดส่วนผสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดไอ้ตรงเนี้ยให้ส่งเงินเข้ากองทุน1บาทต่อลิตรครับส่วนดีเซลหมุนเร็วนะครับดีเซลหมุนช้ากำหนดส่งเงินเข้ากองทุน1บาท20สตางค์ต่อลิตรและก็น้ำมันเตาส่งเงินเข้ากองทุน6สตางค์ต่อลิตรกลุ่มเบนซินกำหนดอัตราส่งเข้ากองทุน6บาท14สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91ได้รับเงินชดเชยจากกองทุน98สตางค์ต่อลิตรเท่ากัน E20 ได้รับเงินชดเชย4บาท62สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์E85 ได้รับเงินชดเชย2บาท77สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันก๊าซส่งเงินเข้ากองทุน10สตางค์ต่อลิตรครับอัตรานี้ใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิงผลิตในราชอาณาจักรเพื่อใช้ภายในประเทศรวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักรมีผลตั้งแต่ประกาศก็คือวันนี้เป็นต้นไปอันนี้มันก็คือกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาหรือเปล่าพี่เพศาน
2: แล้วได้ลดราคาน้ำมันลงไหมล่ะ
1: ไม่ได้ลดฮะ
2: ก็มันน่าจะเป็นราคาเดิมอยู่นะ
1: ครับ
2: 5บาทกว่าเนี่ยมันก็เป็นการอุ้มเดิมอยู
1: ่ครับ
2: อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอะไรนะ
1: ฮะก็ลดไม่ได้แต่ว่าราคาน้ำมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นไปเป็นภาระกับผู้บริโภคอย่างนั้นหรือเปล่า
2: ไม่เพราะปกติเขาก็ประมาณ5บาทกว่าอยู่แล้วนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีการช่วยอุ้มเพิ่มหรือไม่หรือว่าลดการอุดหนุนลงยังไง
1: ก็เดี๋ยวมีน้ำมันบางประเภทให้ส่งเงินเข้ากองทุนนะฮะกับน้ำมันบางประเภทได้รับเงินอุดหนุนอย่างเงี้ย
2: พวกเบนซินใช่ไหม
1: ครับ
2: เบนซินเขาเก็บมา
1: ครับ
2: แต่ว่าเห็นว่าล่าสุดเนี้ยก็ยังเงินยังไหลออกอยู่วันละ300กว่าล้านตอนนี้สะสมก็80,000กว่าล้านแล้ว
1: ก็ชดเชยดีเซลธรรมดา5บาทต่อลิตรเนี่ยช่วยได้ก็คือพยุงราคาขายปลีกในประเทศให้อยู่ในระดับประมาณ39บาท14สตางค์ต่อลิตรราคามันไม่เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะพี่เพศาน
2: ที่ขึ้นมาเมื่อเช้าไงขึ้นมาเมื่อเช้า60ตังค์ไง
1: ครับก็ภาระกองทุนน้ำมันตอนนี้ที่แบกอยู่นะครับติดลบอยู่ 84,472 บาทนะครับ
2: ล้าน
1: บาทครับโอ้โห
2: 80,000 กว่าล้านบาท
1: 80,000 กว่าล้านบาทไปแล้วนะครับก็
2: เ
1: นี่ยฮะอเมริกาก็ยังฮึ่มไม่หยุดเนี่ยน้ำมันพุ่งไม่หยุดอะครับ
2: ใช่ครับมีเรื่องที่น่าสนใจนะรองผู้ว่ากทม.คุณพรพรมวิกิตเศษนะได้แถลงนะครับว่าได้ประร่วมประชุมกับผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรมป่าไม้มูลนิธิรัก รักไม้ใหญ่รักสบกลันเนี่ยนะ
1: ครับ
2: และก็วีพาร์ควีเราเนี่ยนะแล
1: ้
2: วก็พาร์คส่วนสาธารณะเนี่ย
1: ครับ
2: เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกต้นไม้มรดกแห่งกรุงเทพมหานครเบื้องต้นเนี่ยพิจารณาจากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นตั้งแต่60เซนติเมตรขึ้นไปอายุประมาณ50ปีขึ้นไปรวมถึงความแข็งแรงความปลอดภัยคุณค่าทางนิเวศวิทยาความหายากความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิทัศน์โดยกทม.จะวาง2แนวจะวางแนวทาง2ระยะนะครับ
1: ครับ
2: โดยระยะแรกมีจะจัดทำที่เรียกว่า Tree Inventory ก็คือการขึ้นทะเบียนต้นไม้ที่มีเส้นรอบวงตั้งแต่60เซนติเมตรขึ้นไปพร้อมจัดทำมาตรการตัดแต่งและเปิดข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบจากนั้นก็จะเป็นระยะที่2จะจัดทำ Heritage Tree Risk นะโดยต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นต้นไม้มรดกเนี่ยจะมีมาตรการคุ้มครองเข้มข้นการตัดแต่งล้อมย้ายหรือโค่นต้องได้รับอนุญาตจากสำนักสิ่งแวดล้อมปลูกอยู่ในบ้านคุณก็ถ้าก็แล้วแต
1: ่ครับ
2: แต่ถ้าสมมติว่ามัน60เซนนะอายุ50ปี
1: ครับ
2: นะแล้วถูกขึ้นเป็นมรดกต้นไม้มรดก
1: คุณจะตัดไม่ได้เลย
2: ซีรีส์เนี่ยคุณจะตัดแต่งคุณจะล้อมย้ายคุณจะโค่น
1: ต้องแจ้งเขาก่อน
2: ต้องมาขอต้องมาแจ้งขออนุญาตนะ
1: ครับ
2: ถ้าสวนสาธารณะไม่มีปัญหาของกทม.อยู่ละ
1: ครับ
2: หรือบนถนนอะไรเงี้ยริมถนนข้างถนนของกทม.อยู่ละ
1: ครับ
2: กทม.ดูแลที่ปัญหาแต่นี่มันจะรวมถึงในบ้านเราด้วยนะนอกจากนี้กทม.ก็เตรียมตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการปลูกต้นไม้ล้านต้นเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญและประชาชนในการดูแลต้นไม้ใหญ่ทั่วกรุงเทพดีมากผมเห็นด้วยเลยทำไม่เหมือนสิงคโปร์เลย
1: จริงๆเนี่ยไม่ควรเฉพาะในกรุงเทพนะพี่เพศานตอนขับรถออกต่างจังหวัดนะฮะแล้วพอเขาขยายถนนแล้วพี่เพศานเห็นเขาตัดต้นไม้ไหมผมก็คิดว่าเขาจะล้อมย้ายแล้วก็เอาไปอยู่ข้าง
2: ๆโอ้ยรอซะเฮี้ยนเลย
1: โอ้โหมันเขาจะมีเขาก็มีประมูลกันนะครับจะมาตัดเป็นท่อนๆแล้วมันใหญ่มากพี่เพศานต้นไม้มันใหญ่มากเขาตัดแบบแล้วออกไปเป็นท่อนๆแล้วมีการประมูลเอาใส่รถกันไปอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหแล้วกว่าจะปลูกใหม่ได้กว่าจะโตได้เท่านี้นะครับพี่เบสารจำได้ไหมถนนอุโมงค์ขึ้นถนนธนรัตน์จะขึ้นเขาใหญ่อะ
2: มีที่มีต้นยางนาเลย
1: หรอเมื่อก่อนที่มันจะเป็นเอกลักษณ์เลยฮะ
2: ถนนจะบล็อกมาฮอกกานีอะไรทุกอย่างนี่แหละ
1: ถนนอุโมงค์ที่มันแบบกล้อมปิดกันจนเป็นอุโมงค์ตรงไปที่เขาใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเห็นไหมฮะขยายถนนไปหมดเลย
2: หายหมดเลยโดนตักหมดเรียนเตียนหมด
1: ใช่ครับแล้วก็ดาบอะไรอ่ะดาบวิชัยอ่ะฮะที่ปลูกต้นตาลปลูกต้นไม้อ่ะ
2: อ
1: ัน
2: นั้นขยายถนนก็โค่นหมดแล้ว
1: โค่นหมดแล้วนะฮะพอมีดราม่านะครับเรื่องของไปโค่นทำไมกว่าดาบเขาจะปลูกได้แล้วก็มีถนนเป็นชื่อของดาบ
2: ปลูกใหม่ปลูกใหม
1: ่มันไม่ขึ้นแล้วอ่ะครับใช่ไหมฮะ
2: ก็ชาวบ้านก็ไม่รักด้วย
1: ครับ
2: จริงๆก็ต้องถ้าทำปั๊บชาวบ้านต้องโดดมาขวางเลยนะแล้วก็ให้มันเป็นข่าวก่อน
1: ครับขยายได้ไม่มีว่าความเจริญไปเพียงแต่คุณล้อมเข้าไปข้างๆสิครับ
2: ใช่มีวิธีจะทำได้ตั้งเยอะแยะ
1: ครับโอ้แล้ว
2: ในตอนปลูกใช้เวลาตั้งนานในตอนตัดนี่ใช้เวลาไปเดี๋ยวเดียว
1: โอ้โหไม่ถึง5นาทีครับเดี๋ยวนี้ระบบเลื่อยยนต์นะเมื่อก่อนนี้ยังมีผิดกฎหมายนะเลื่อยยนต์อ่ะเดี๋ยวนี้โอ้โหไปซื้อได้สะดวกโยทินเลยพี่ไพศาล
2: ครับ
1: แล้วนึกถึงต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพพี่ไพศาลนึกถึงต้นหนอนไหนฮะ
2: ถนนวิทยุแต่ก่อนเนี่ยคลึ้มไปหมดนะสาธรวิทยุเนี่ยคลึ้มไปหมดนะ
1: 3คนแต่ว่าใหญ่มากตรงนั้นน่ะ
2: คราวนี้คือมันไม่ได้คือมันมีไว้ก็เข้าใจอยู่นะถ้าไม่ได้มีการดูแลอย่างถูกวิธีมีการตัดกิ่ง
1: ครับ
2: ทำอะไรเงี้ยมันก็เวลามันมีพายุมัน
1: หัก
2: มันหักแล้วมันมามันก็ทำให้รถลาเขาเสียหาย
1: ครับ
2: คนเขาก็รำคาญคนเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: แต่ถ้าดูแลนะตัดแต่งอะไรต่างๆให้มันคงสภาพที่แข็งแรงอะไรอยู่มันมีวิธีทำได
1: ้ครับ
2: หลายๆเมืองผมก็เห็นเนี่ย ตัดแต่ง
1: เมืองจีนเวียดนามแล้วต้นไม้เขาใหญ่มาก
2: ใช่
1: กรุงเทพมหานคร
2: ต้นไม้ใหญ่เขาอยู่ได้ไงเขาก็มีลมมีพายุมันไม่ต่าง
1: เหมือนกันใช่ครับใช่ครับ
2: ของเราเน้นไปที่พวกต้นจามจุลีใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: ต้นจามจุลีจะเยอะหน่อย
1: อ่าฮะก็กรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเรื่องของต้นไม้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองหลวงนะพี่เพศานของเราเนี่ยอาจจะเป็นน่าจะเป็นอันดับหนึ่งฮะตามข้อมูลถ้าจำไม่ผิดนะอันดับหนึ่งเพียงแต่ว่าเรามีข้อเสียก็คือต้นไม่ใหญ่ต้นแค่ประมาณแค่โคนขาประมาณเนี้ยอย่างสวนจตุจักรอย่างเงี้ยนะฮะสวนลุมพินีเนี่ยเขาเป็นสวนเก่าแก่ต้นไม้เขาใหญ่อันนั้นยอมรับฮะสวนตุจักต้นไม้เยอะจริงครับพี่เวสารแต่ต้นมันไม่ใหญ่ฮะ
2: ใช่
1: ลองไปดูสวนสาธารณะของเมียนมาสิครับในย่างกุ้งอ่ะพี่เวสารโอ้โหวิสาคนโอบ
2: อังกฤษทำไว้
1: ใหญ่มากนะฮะ
2: อังกฤษเป็นมรดกของอังกฤษที่ทิ้งเอาไว
1: ้ครับเนี่ยเราอยากจะเห็นสวนสาธารณะบ้านเราต้นไม้ใหญ่แบบนั้นฮะมิบึงน้ำสวยและทุกอย่างสวยหมดเพียงแต่ว่าต้นไม้บ้านเรามันไม่ใหญ่แค่นั้นเองมันต้องใช้เวลาอีกครับ
2: ครับ
1: อันนี้ก็คือมีแนวคิดดีๆนะฮะในการที่จะรักษาต้นไม้ใหญ่ให้เป็นมรดกของกทม.ผมนึกถึงนี่เลยถนนวิทยุเหมือนกับพี่ไพศาลนะโอ้ต้นนั้นต้นใหญ่จริง
2: ยังมีเหลืออยู่บ้าง
1: ยังมีครับแล้วก็ตรงติดกับสนามม้าราชตินามัยฮะนั่นก็ต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับรอบๆเนี่ย
2: ตรงอะไร
1: ที่เราตรงไปก็จะเป็นสวนลุมก็ตรงไปจะเป็นสวนลุมแล้วก็ถึงสีลมอ่ะพี่ไพศาลตรงนี้เรียกถนนอะไรฮะถ้าออกจากลาด
2: ผสมไปที่มาจากลาดผสมใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: ลาดดำดนลาดดำหลีหรืออะไร
1: ด้านละด้านขวาต้นใหญ่ทั้งนั้นเลยครับตรงนั้นนะฮะ
2: สมัยก่อนมีบ้านปลูกเป็นหลังๆนะ
1: ครับ
2: สวยมากเป็นบ้านสไตล์แบบChinese Portuguese
1: ก่อนที่จะเขาทำสนามม้านี่เหรอครับ
2: ไม่ริมถนนเนี้ยแต่นี้ก็ทุบเป็นคอนโดเป็นโรงแรมอะไรหมดแล
1: ้วอ๋อได้ใช่ฮะด้านซ้ายดิโรงแรมทั้งนั้นเลยครับ
2: แต่ก่อนเป็นบ้านเป็นหลัง
1: ๆครับ
2: แต่ก่อนตรงนั้นมันมี AUA ด้วยอะไรด้วยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: รู้สึกผมเคยไป
1: ก็ตั้งแต่ศาลพระพรหมเอราวัณเป็นต้นไปอ่ะจนถึงสวนลุมอ่ะนั่นคือโรงแรมหมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ครับ
2: ครับแต่ก่อนเนี่ยสมัยรุ่นผมเนี่ยยังไปเรียนภาษาอังกฤษกันอยู่ที่นั่น
1: ตรงนั้น AUA
2: นะครับใช่
1: ครับ
2: ก็จะไปเรียนโรงเรียนกันแล้วก็กินข้าวกินปลากันแถวนั้น
1: ครับ
2: มีอาหารการกินอยู่แล้วก็จะมีโรงเรียนสมทวินใช่ไหม
1: ครับ
2: มีโรงเรียนสมทวินเนี่ยครับคล้ายครับคาว่าอย่างนั้น
1: แล้วพี่ไพศาลทันไอ้หัวมุมของถนนสีลมก่อนที่จะมีโรงแรมของคุณหญิงคุณหญิง
2: ชนัท
1: ที่ยะอุ่ยไหม
2: ผมนี่ทันตั้งแต่สีลมสองข้างยังเป็นสวนผักกาดไอ้สวนกะหล่ำไอ้ไม่ใช่กะหล่ำผักคะน้า
1: ครับ
2: ยังเป็นสวนครับสวนผักคะน้าอยู่ยังเห็นอยู
1: ่ครับ
2: นั่งรถไปมองไปยังเป็นร่องสวนมีฟางปูแล้วก็มีไอ้ต้นคะน้าขึ้นอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต่อมาก็มีตึกแรกๆนี่น่าจะเป็นธนาคารสำนักงานใหญ่ของกสิกรไทยนะที่สีลมถนนสีลม
1: ก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่ริมแม่น้ำนั่นแหละ
2: ไม่เขาตรงนี้ก็เป็นสำนักงานใหญ่สีลมแล้วเขามาตั้งเป็นสำนักงานใหญ่ที่ไอ้ตรงหน้าซอยอารีอ่ะ
1: ครับอ๋อฮะครับครับ
2: ถนนพหลโยธินใช่ไหม
1: สะพานควายตรงนั้นครับ
2: ตรงก่อนถึงสะพานควายนะจะเป็นสำนักงานใหญ
1: ่ครับ
2: ต่อมาแล้วจากตรงเนี้ยจากสำนักงานใหญ่ตรงนี้จึงไปอยู่ที่ริมแม่น้ำ
1: ครับ
2: ริมแม่น้ำก็เป็นสำนักงานใหญ่ล่าสุดสมัยก่อนเนี่ยรู้สึกสำนักงานใหญ่เขาอยู่ที่สีล
1: ม
2: เขาเป็นตึกแรกแรก
1: ครับ
2: เป็นตึกแรกแรกของแถวย่านสีลม
1: โอ้โหแล้วพัฒนามาเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญที่ดินแพงที่สุดได้ยังไงครับเนี่ย
2: มันเมืองมันดูทิศทางการขยายมันคงจะหาทำเลที่จะไปลงไปอะไร
1: ริมน้ำนะฮะ
2: แถวนั้นมันก็เป็นเดิมมันก็เป็นแหล่งของพวกฝรั่งอยู่ไง
1: ครับ
2: แถวไอ้สาทรแถวอะไรพวกนี้พวกฝรั่งพวกอะไรมันอยู่คนเขาก็จะมารวมอยู่ที่
1: เลยเข้าไปในสีลมนะพี่เพศานเข้าตามตรอกซอกซอยเล็กๆอ่ะด้านในยังเป็นบ้านทรงโบราณสวยอยู่เลยฮะ
2: สมัยก่อนยังมีอยู
1: ่ครับ
2: ตอนนี้คงไม่ทําไม่เหลือแล้วมันขึ้นเป็นคอนโดกันหมดแล
1: ้วมียังมีอยู่เยอะอยู่พอสมควรเลยฮะแล้วแต่ว่าเขาจะทําเป็นพวกบรรดาเกสต์เฮาส์ฮะแล้วก็แบบเกสต์เฮาส์ค่อนข้างจะหรูเลยอะครับ
2: ครับ
1: ประมาณนั้นประมาณนั้น
2: ก็ที่ว่าผมเห็นเป็นล่องสวนแล้วมีเนี่ยนะก็คือประมาณ 2,511-12 นะ
1: ครับ
2: สีลมประมาณ 2,511-12 เนี่ยนั่งรถเมย์ไปแล้วมองก็ยังมีช่องว่างๆก่อนจะถึงสุสาน
1: อ่ะ
2: แต่ก่อนมันจะมีสุสานใหญ่ๆตึกไม่ค่อยมีอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะมีเนี่ยสวนผักคะน้า
1: ผักคะน้าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
2: เหมือนที่ในเวลาต่อมาหลังจากนั้นอีกสัก20ปีนะ
1: ครับ
2: ผมก็จะเห็นที่ซอยอ่อนนุชซอยอ่อนนุชซึ่งแต่ก่อนเวลาขับไปนี่มันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยนะ
1: ครับ
2: สวนทั้งนั้นสวนผักล้วนๆสองฝากฝั่งในซอยอ่อนนุชเลยนะเป็นสวนหมดเลย
1: ครับ
2: เป็นสวนพวกสวนผักเนี่ย
1: เดี๋ยวนี้คอนโดขึ้นหมดแล้วครับ
2: เดี๋ยวนี้ไปว่าจำไม่ได้ว่านี่มันคือซอยอ่อนนุช
1: ความเจริญคืบคลานมาไวจริงๆเลยนะ
2: ครับ
1: โอ้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะบ้านเป็นพื้นราบแล้วนะฮะอยู่อาคารสูงกันหมดนะครับ
2: ใช่
1: คุณชุสนะบอกว่าอ้าวผมต้องแต่งต้นไม้ในบ้านของผมไม่ให้กว้างเกิน60เซนนะฮะมันตัดกิ่งได้ฮะแต่ไอ้ต้นที่มันอวบขึ้นอวบพืชมันจะห้ามไม่ได้สิพี่ชุสนะ
2: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะแต่ว่าเขาจะทำในกรุงเทพมหานครก่อนนี่เห็นด้วยเลยนะฮะเพราะว่าแม้ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่เมืองมันน่าเที่ยวมันร่มเย็นมันร่มรื่นนะฮะเดินเที่ยวกันเนี่ยตอนนี้ฟุตบาทกทมทำดีจริงพี่ไพศาลน่าเดินเพียงแต่ว่ามันร้อนเท่านั้นเองไม่มีต้นไม้
2: เขาคุณณรงค์รู้จักไอ้เรื่องนิยายเรื่องปั่นเหลี่ยมไหม
1: ครับครับ
2: ปั่นเหลี่ยมไอ้ทุ่งแสนแสบ
1: ทุ่งแสนแสบครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: เขาบอกว่าอยู่ตรงของเหลี่ยม
1: มันอยู่ตรงมักกะสันไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
2: ก็มีเรื่องเล่าว่าถามว่าเอ้าคุณไม้เมืองเดิมเนี่ยเกิดจินตนาการเรื่องนี้ขึ้นมายังไงมีเพื่อนเขาเล่าให้ฟังบอกว่าก็ล่ำสุรากันเนี่ยแล้วก็นั่งอยู
1: ่
2: แถวๆเองมักกะสันเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วแกก็มองทุ่งนามองคลอง
1: ครับ
2: แสนแสบแถวมักกะสันเนี่ยนะ
1: คือทุ่งนาม
2: ันเป็นทุ่งนามันก็เป็นบ้านนอกนี่แหละมักกะสัน
1: ครับครับ
2: แกก็มองไปเห็นวิวทุ่งนาเห็นคลองเห็นต้นตาลเนี่ยแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมา
1: เป็นขวัญเหลี่ยมขึ้นมา
2: ขวัญเหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องเนี่ยขวัญเหลี่ยม
1: ครับ
2: เนี่ยคนยังนึกว่าไปนั่งอยู่แถวมีนบุรีแบบไม่ใช่
1: นี่เลยมักกะสันนี่เลยโอ้โหกลางเมืองเลยนะฮะ
2: มักกะสันในตรงใกล้ๆคลองแสนแสบตรงไหน
0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: แรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะวันนี้ก็ยังอยู่กับเรา2คนดีเจกล้วยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
5: ครับเจด้งนะครับจามอนกิจสวภาคครับ
4: ทักทายคุณผู้ฟังไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะ อยู่ที่ไหนกันอย่างไรกันบ้างนะคะก็ทักทายเราเข้ามาได้นะคะถ้าเกิดว่าฟังทางวิทยุเนี่ยก็ไม่ต้องทักทายขับรถไปดูทางไปนะคะสำหรับใครที่สามารถสะดวกนะในการเข้ามาดูในไลฟ์สดของเราที่เพจ Facebook LTM FM 95เนี่ยก็เข้ามาทักทายโอ้80กว่าท่านแล้วคุณโจระยองบอกว่าสวัสดีครับ DJ 2จอพัทยาโดนไม่ไหวแล้วคุณนิรามัยคุณสมชายกันแก้วนะคุณไตรรัตน์นะคะ
5: พี่พจลินถามพี่กล้วยว่าไปพัทยานี่ไปดูเรือแหละครับ
4: เอ๊
5: จะไปดู
4: เขามีป้ายแล้วสมัครสาวสวย
5: สมอเรือ
4: เฮ้ยแต่เรือเนี่ยก็ดูอลังการ
5: ก็ใช่ไงเรือยังใหญ่ขนาดนั้นสมอจะขนาดไหน
4: อุ้ย
5: อ้าว
4: สมอ
5: ไม่
4: ข้างบนเนี่ยนะเขาบรรทุก
5: เครื่องบินได้
4: เครื่องบินต้องกี่ลำอ่ะ
5: คิดดูมันจอดนี่มัน
4: เครื่องบินเขาขนอันนี้ไงขนนิวเคลียร์ไปไงคุณธนากรคุณละไมนะคะคุณกฎชมนคุณอุดรคุณทิวาคุณสอนคุณใหญ่อ๋อแชร์ให้แล้วคุณบ้วนนะคะคุณบ้วนคุณลำดวนคุณสมหวังคุณณรงค์วิทย์นะคะ บอกว่าที่ไทยเนี่ยมีสถานที่ต้องเที่ยวมากมายตั้งแต่เหนือตรดใต้มาเที่ยวไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะคุณบุญเรือนคุณวันชัยเข้ามาชมแล้วคุณวัฒนศักดิ์นะ
5: ครับ
4: คุณสงวนศรีคุณสมจิต
5: ครับผมสะเดาฝนตกชุ่มฉ่ำนะแสดงว่าใต้นี่อ๋อเพิ่งตกเพราะว่าไม่ตกมาหลายวันนะพี่ธิวาบอก
4: เออคุณสมจิตบอกว่าพิษณุโลกฝนไม่ตกเนี่ยเขาเตือนแล้วนะพิษณุโลกวันที่4ถึง7เนี่ยระวังด้วยนะคะ
5: ครับผม
4: ขอบคุณค่ะ
5: ลุยข่าวกันต่อครับผม
4: ค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: ไอ้ Data Center เนี่ยเขาจะเก็บพวกข้อมูลคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ไม่ใช่หรอ
5: ใช่พี่
4: คือ
5: ก็คือ
4: เก็บเซิร์ฟเวอร
5: ์สร้างอาคาร 4-5 ชั้นที่มันใหญ
4: ่ๆ
5: นะเอามาเพื่อเก็บข้อมูลแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่ามันก็เปิดองค์เปิดแอร์นะพัดลมแอร์มันก็เป่ามามันทำให้เราร้อนขึ้น
4: อ
5: ่ะเรื่องของอุณหภูมินะครับร้อนขึ้นเรื่องของน้ำเสียเรื่องของการใช้ไฟอะไรต่างๆพวกเนี้ยแล้วตอนนี้เขาบอกผุดขึ้นมากรุงเทพหลายแห่งพี
4: ่แต่นี่มันมี data center มีการลักลอบเก็บน้ำมันด้วยอ่ะ
5: ต้องใช้น้ำมันด้วยใช่ไหม
4: ต้องใช่ไหม
5: เพราะว่าเอาน้ำมันไปปั่นไฟเพื่อที่จะเก็บข้อมูล
4: ไปป
5: ั
4: ่นไฟก็เนี่ยมันก็จะมีไอระเหยออกมาซึ่งก็บอกว่าของพวกนี้มันต้องแบบมันไม่ได้เก็บใจกลางเมืองอ่ะเออเขาบอกเนี่ยมีการทีมสุดซอยของรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมใช่ไหมเอ้ยพลังงานสิพลังงานแล้วตอนนี้ไปอยู่พลังงานแล้วนะคะของคุณขิงเนี่ยนะคะของ
5: เอกนัท
4: เออคุณเอกนัทเนี่ยค่ะคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันเนี่ยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยนะหัวหน้าทีมสุดซอยเนี่ยไปตรวจสอบศูนย์ data ที่พระราม9เนี่ยติดกับโรงพยาบาลพระราม9นะคะเพราะว่ามีประชาชนแล้วก็ชาวบ้านร้านค้าเนี่ยบอกไม่ไหวเลยต้องทนสูดดมกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันเชื้อเพลิงลอยโชยมานานกว่า2เดือนแล้วยิ่งฝนตกเนี่ยฝนตกหนักเนี่ยกลิ่นจะรุนแรงมากขึ้นบางคนเนี่ยถึงกับเป็นลมเลยนะโด่งแล้วก็อาเจียนด้วยเกรงว่าจะเกิดอันตรายหรือเปล่ามีอะไรอยู่แถวนี้ไหมนะคะวันนี้ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะปรากฏว่าไปเจอว่ามีการจัดเก็บดีเซลน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับปั่นไฟฉุกเฉินปริมาณสูงถึง 200,000 ลิตรไปเก็บไว้อ่ะไปเก็บว่าได้ยังไงน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับปั่นไฟฉุกเฉินสูงถึง 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับใบโดยไม่ได้มีใบอนุญาตนะเขาก็เลยสั่งการให้ขนย้ายน้ำมันทั้งหมดเนี่ยออกจากพื้นที่ทันทีเออตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าไปติดตามวันนี้แหละเพราะว่ามีการสูบน้ำมันออกจากถังหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือเพียงคราบติดค้างบางส่วนเท่านั้นนะคะว่าการที่ทำแบบนี้ผิดนะมีความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำแล้วก็ปรับด้วยตอนนี้ก็เลยมีนโยบายเลยนะว่าในเรื่องการขออนุญาตในการจัดตั้งจัดเก็บน้ำมันเพื่อสำรองไว้เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับใช้ใน Data Center ดงในพื้นที่ชุมชนเมืองเนี่ยห้ามทำเด็ดขาดเลยนะคะเออในการประชุมเนี่ยเขาจะมีการประชุมที่4กันยายนเนี่ยทางกระทรวงพลังงานจะเสนอให้กทม.แล้วก็ทางสภาพัฒน์นะคะแล้วก็การไฟฟ้าการประปาเนี่ยจัดทำโซนนิ่งเพื่อทบทวนการควบคุมอาคารโอ้มันมีอย่างนี้เยอะแยะเลยเนาะแล้วก็จะเขาบอกว่าจะปูพรมในการตรวจพื้นที่เลยแหละว่าจะมีการลักลอบจะเก็บน้ำมันที่อื่นอีกหรือเปล่าเพื่อปั่นไฟใช้เองใน Data Center อ๋อถ้าเกิดซื้อเนี่ยมันก็คือต้องใช้จำนวนลิตรเยอะเนาะแต่มันก็ไม่สมควรไหมดงเพราะว่าอาคารพวกนี้มันไม่ใช่สร้างมาเพื่อจัดเก็บน้ำมันเหมือนปั๊มเนี่ยใช่ป่ะถ้าปั๊มนี่มันจะต้องมีระบบอะไรอย่าง
5: น
4: ี้ใช่ไหม
5: ใช่อันนี้เก็บไปต้อง 200,000 ลิตรใช่ไหม
4: เยอะนะ
5: โ
4: อ
5: ้โ
4: หไว้ปั่นเพราะว่า data center เป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้มันก็ต้องปั่นไฟใช้พัดลมเลยทั้งวันทั้งคืน
5: ใช่เขาบอกว่าต้องมันเดี๋ยวนี้พวกบริษัทต่างๆเนี่ยเขาต้องมีเหมือนกับเป็นแหล่งเก็บข้อมูล
4: อ
5: ่ะนะครับเขาก็จะจ้างพวกเนี่ยบริษัททำพวกนี้คอยเก็บข้อมูลเป็นตึกสำหรับเก็บข้อมูลไม่ใช่ตึกสำนักงานด้วยนะตึกสำหรับเก็บข้อมูลอย่างเดียวเลยนะฮะปั่นไฟทำระบบคอมพิวเตอร์อยู่ในนั้นครบถ้วนเลยฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
5: ขึ้นเหนือไปเชียงใหม่กันหน่อยนะครับเคลียร์กันแล้ว2ฝ่ายนะฮะฝ่ายแรกที่บอกว่าเป็นลูกค้าถูกร้านขายเครื่องสำอางกึ่งสถานเสริมความงามเนี่ยนะครับไม่รู้คุยกันตกลงอีท่าไหนล่ะนะตัวผู้เสียหายบอกว่าไม่ได้อยากได้ของไม่ได้อยากซื้อของเลยแต่ว่าเหมือนโดนกล่อมให้ซื้อแล้วสุดท้าย เสียเงินไป 85,000 ได้ของมา 2,3,4,5 ชุดเนี่ย
4: ไม่ได้อยากซื้อ
5: ไม่ได้อยากซื้อแต่เข้ามาเนี่ยตอนแรกเหมือนกับเวลาเราอยู่ตามห้างครับพี่กล้วยครับใช้บริการฟรีนวดหน้าฟรีไหมเข้ามาลองก่อนเข้ามาลองสินค้าก่อนแล้วก็พาเราเข้าไปเนี่ยนะฮะก็ทดลองนู่นทดลองนี่อะไรให้เรา
4: พี่ก็เคยอย่างเงี้ยโดนถึงเวลาไปคนเดียวต้องจิตแข็ง
5: นี่แหละแล้วปรากฏว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เข้าไปทดลองใช้เขาบอกว่าตอนตกลงกันว่าฟรีแล้วก็มีการให้สินค้าเข้ามานะครับ 2-3 ชุดนะฮะเขาก็คิดว่าฟรีปรากฏว่ามีการเอาบัตรเครดิตเขาไปรูดเนี่ย 85,800 บาทในที่สุดวันนี้เนี่ยนะครับทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนกลางนะครับเชิญทางร้านกับเชิญทางฝั่งผู้บริโภคมาตกลงกันก็ทางร้านยินยอมคืนเงินให้นะครับ 85,800 บาทเต็มจำนวนแลกกับการที่บอกว่าต่างฝ่ายต่างจะไม่ดำเนินคดีนะครับผู้บริโภคก็บอกว่างั้นก็ไม่ดำเนินคดีละเรื่องช่อโกงอะไรเนี่ยก็ไม่ละทางร้านก็บอกว่าเนี่ยเอาไปโพสต์แบบนี้เขาเสียหายตอนแรกเขาก็จะฟ้องดำเนินคดีกลับเหมือนกันก็ตกลงกันได้นะครับก็จบลงด้วยดีนะฮะก็มีรายงานนะครับว่าทางร้านเครื่องสำอางเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเริ่มจากบริการนวดหน้าพนักงานยืนยันว่าไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไปนวดอะไรที่หัวไหล่นะครับมีแค่บริการนวดหน้าให้ลูกค้านะที่ซื้อสินค้าก็ไม่รู้สื่อสารกันยังไงใช่ไหมสื่อสารกันยังไงไม่เข้าใจหรือยังไงไม่รู้นะครับก็ไปรูดบัตรเขาต้อง 85,000
4: 85,000 เยอะนะ
5: ใช่
4: เราจะเจอตามบันไดเลื่อนเวลาไปห้างอ
5: ่
4: ะอันนี้ไหมอะไรเงี้ยพี่จะไม่ค่อยถ้าหยุดปุ๊บเดียวโดนจูงมาเลยอ่ะอย่างน้อยๆแล้วก็จะต้องแบบบางทีเราไม่ได้ตั้งใจนะแต่เราเข้าใจแล้วอาชีพพวกนี้ก็ต้องทำแบบนี้แหละน้องเนาะแต่เราก็ถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจจะนั่งจริงเราก็หลบหลีกได้ก็หลีกไปเลยไม่งั้นก็จะโดนอย่างเงี้ยโดนกล่อม
5: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
4: เอาอันดับ8ที่น้องๆบอกว่ามีน้องอายุ15ปีใช่ไหมที่กำแพงเพชรอ่ะใช้ปืนเข้าไปก่อเหตุยิงในโรงเรียนใช่ไหมก็ปรากฏว่าทางช่วงเนี้ยเขารู้สาเหตุแล้วล่ะนะคะรู้สาเหตุเบื้องต้นละแค้นครูที่สั่งพักการเรียนนะดงวันนี้ก็เขาก็ตำรวจก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนรับสารภาพด้วยนะแบบนี้ก็แต่ก็ใส่หมวกกันน็อกให้น้องอะเนาะไปตั้งแต่ป้อมยามไปถึงอาคารเรียนเนี่ยโดยมีนี่แหละทางพันตำรวจเอกอเนกจันทร์สอนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรนะคะไปด้วยเนี่ยนะคะก็บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ทุบรถจนและก็ขโมยปืนของพ่อซึ่งพ่อเป็นตำรวจสายตรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรไปใช้ในการก่อเหตุแต่เพราะว่าเด็กเนี่ยขาดทักษะในการใช้อาวุธปืนจึงยิงเป็นลักษณะข่มขู่แล้วก็พุ่งเป้าไปตามจุดที่มีกลุ่มคนโชคดีที่กระสุนเนี่ยไม่ถูกคนอื่นเลยเว้นว่าวันนี้ก็จะมีเหตุอีกน้อยดงนะก็เลยที่เสียหายก็คือทรัพย์สินของทางโรงเรียนเท่านั้นนะคะเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินจากหน้าโรงเรียนแล้วก็ไปอาคารเรียนเพื่อตามหาครูคนหนึ่งแต่ไม่พบตัวแล้วก็เขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้หลังจากเกิดเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเนี่ยตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีการอบรมกันใหญ่เลยนะหนีซ่อนสู้อ่ะเขาบอกมาตรการนี้ก็ได้ผลนะจากการตรวจสอบพบว่าคนผู้ก่อเหตุเนี่ยลั่นไกลไปทั้งหมด6จุดส่วนใหญ่เป็นการยิงปืนขึ้นฟ้าแรงจูงใจในครั้งนี้คาดว่ามาจากภาวะซึมเศร้าที่ผู้ป่วยกำลังรักษาตัวอยู่กำลังรอผลวินิจฉัยที่ชัดเจนจากแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากนี้อาจจะมีสาเหตุของการถูกสั่งพักการเรียนเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ทำให้เกิดความฝังใจต่อครูคนนี้คนที่สั่งพักการเรียนเนี่ยแม้ว่าในช่วงเวลานี้ทางโรงเรียนและผู้ปกครองเนี่ยก็อยู่ระหว่างพูดคุยกันด้วยนะระหว่างที่พักการเรียนเนี่ยก็มีการพูดคุยกันเพื่อหาทางออกร่วมกันนะคะแล้วตอนนี้โรงเรียนนี้นะก็หยุดเรียนออนไลน์เป็นเวลา2วันก็คือพฤหัสศุกร์หยุดไป2วันก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาทำการเรียนโดยการเรียนผ่านออนไลน์โอ้อย่าทำเลยเนาะในโรงเรียนเนี่ยเนาะ
5: ครับผมนี
4: ่หนีซ่อนสู้นี่ก็สำคัญจริงนะก็ต้องฝึก
5: แสดงว่าเอาปืนพ่อมา
4: ปืนพ่อมาพ่อเป็นตำรวจสายตรวจอยู่ที่สภ.กำแพงเพชร
5: บ้านไหนมีปืนก็เก็บดีๆกันด้วยนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
5: วันนี้ตำรวจที่เมืองกาญนะครับเขาไปจับรถตู้ลักลอบขนแรงงานชาวเมียนมานะครับจะเข้ามาทำงานที่อยุธยาแบบผิดกฎหมายนะฮะปรากฏว่าคนขับเนี่ยบอกวันนี้พลาดแหมเราก็นึกว่าพลาดที่มาทำอาชีพนี้ที่ไหนได้พลาดที่ไม่ได้เช็คว่ามีด่านหรือเปล่าปกติจะเช็คพรรคพวกจะเช็คจาก GPS ตรงไหนมันแดงเนี่ยแสดงว่ามีการตั้งด่านจะเช็คพรรคพวกที่ขับล่วงหน้ามาก่อน เขาบอกวันนี้ลืมเช็ค เจอเลยครับด่านตรวจวันนี้นะครับที่สภ.เมืองกาญจนบุรีนะฮะกำลังตั้งด่านอยู่ที่ตำบลท่ามะขามนะครับถนนแสงชูโตรถกระบะขออภัยเป็นรถตู้เลยล่ะนะครับทะเบียนกทม.ขับเข้ามาในด่านนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยขอเรียกตรวจค้นตามปกติมองเข้าไปโอ้ทำไมข้างในนี่ดูเหมือนคนต่างด้าวเป็นแรงงานต่างด้าวล่ะ ไหนลงมาหน่อยซิขอตรวจสอบหน่อยถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรขอลงมาก่อนโอ้ลงมาก็เจอจริงๆนะครับ9คนผู้ชาย2ผู้หญิง7นะครับคนขับอีก1เป็น10คนแรงงานทั้ง9คนนะครับไม่มีเอกสารใดๆมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับว่าเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรแล้วก็จะเข้ามาทำงานเนี่ยได้รับอนุญาตแล้วหรือไม่นะครับคนขับรถนะครับบอกว่ามีชาวเมียนมาคนหนึ่งว่าจ้างครับให้ขับเนี่ยให้เงินหัวละ 3,000 9คนเที่ยวนี้ได้ 27,000พี่กวยบอกเขาบอกจะมีที่ไหนอีกนะที่ขับรถวันเดียวได้ 27,000 นะครับก็เอาสิครับ
4: อย่างนั้นต้องมี2เดือน3เดือน
5: 3
4: เดือน
5: ที่ผ่านมาเคยทำลักษณะนี้มาแล้วแต่ไม่โดนจับนะครับเพราะทุกครั้งเนี่ยจะตรวจสอบอยู่เสมอว่ามีการตั้งด่านหรือเปล่า ถ้ามีก็จะเลี่ยงไปอีกเส้นทางอื่นนะครับแต่ครั้งนี้พลาดคิดว่าวันธรรมดาฝนตกตำรวจจะไม่ตั้ง ที่ไหนได้นะครับเจอเลยครับแจ็คพอตก็โดนดำเนินคดีไปด้วยนะเดี๋ยวผลักดันทั้ง9คนเนี่ยนะฮะออกนอกประเทศกลับไป
4: อาชีพเหล่านี้ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะก็ถูกจับนุกทุกวันนะ
5: ครับแล้วไม่รู้9คนนี้เนี่ยเสียเงินเสียทองมามากน้อยขนาดไหนกว
4: ่
5: าจะมาขึ้นรถตู้เข้ามาถึงในไทยได้เนี่ย
4: นี่คนขับก็ไป 3,000 หัวละ 3,000 แล้วต้องผ่านนายหน้ากว่าจะผ่านด่านผ่านอะไรมาเข้ามาได้มาเข้าฝั่งไทยได้เนี่ย
5: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนายโซโซหนึ่งในแรงงานบอกว่าเดี๋ยวจะหักจากค่าแรงในภายหลังทำงานใช้หนี้การเดินทางไปก่อนโอ้โหนะครับก็ถูกจับไปครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
4: นี่พรุ่งนี้นักตบลูกยางสาวไทยซึ่งได้ตั๋วไปโอลิมปิก2028เนี่ยจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้จำได้ไหมวันนั้นเสี่ยหนูเขาคุณอนุทินบอกอุ้ยขนแขนสแตนด์อัพบอกว่าหนูอยู่แล้วตอนร้องเพลงชาติเลยขนแขนสแตนด์อัพแล้วสุดยอดเลยสุดซอยวันแล้วจะอัดฉีดยังไงสุดซอยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยได้เจอกันแล้วนะคะเพราะว่าทางคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์กระดองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับพร้อมมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะคะอันนี้เขาก็บอกว่าโดยนายกเนี่ยจะมีการแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนสตาฟโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยที่ทำผลงานยอดเยี่ยมนะคะเป็นความภาคภูมิใจนะคะคว้าแชมป์เอเชียแล้วเนี่ยก็ได้คือได้เขาเปลี่ยนกฎในดงคนที่เป็นแชมป์เอเชียก็ได้สามารถไปเข้าร่วมแข่งขันได้เลยที่ผ่านมามันต้องที่อะไรเอาลำดับอะไรอีกใช่ไหมเพราะไม่งั้นปีแล้วเราก็ได้ไม่ใช่เหรอครั้งที่แล้วเราก็ได้แต่เราไม่ได้ไปโอลิมปิกเนาะพอตอนนั้นญี่ปุ่นกับจีนได้ไปหรือไงเนี่ย
5: เขาเพิ่งมาเปลี่ยนกฎแต่ละทวีป
4: แชมป์แต่ละทวีปแชมป์กับรองแชมป์อะไรอย่างเงี้ยได้เลยเนี่ยก็ได้ไปที่ LA ในปี2028นะ
5: ถ้าเป็นชิงแชมป์ทวีปนี่จะเอาเฉพาะแชมป์ก่อนห้าทีมห้าทวีป
4: อ๋อห้าทวีป
5: ที่เหลือเดี๋ยวไปมีเวิลด์กลางปีแล้วก็ชิงแชมป์โลกที่คัดเลือกเอาอันดับ
4: อ๋อเอาแค่แชมป์อย่างเดียว
5: อันนี้เอาแชมป์ก่อน
4: บอกพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เลยนะเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเลยเพราะก่อนหน้านี้มีปัญหาได้เงินมันเป็นโอนอะไรใช่ไหมนี่พรุ่งนี้เขาจะกด นายกรัฐมนตรียังพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็ประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปแต่ก็น่าเห็นใจนักกีฬาไทยเนาะต้องมีศักยภาพก่อนไงเนาะถึงจะไม่ได้รับการผลักดันไม่ได้นะเราต้องผลักดันให้มีความพร้อมเทียบเท่ากับคนอื่นเขาม
6: หานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
7: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าว2รสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
9: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว

0: 3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครโรคทิพย
8: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
9: มหานครรอบทิศอันดับ5
10: มาลุยกันต่ออีก5อันดับนะครับอีก5อันดับในวันนี้นะครับ
11: อย่าเพิ่งพูดสิว่าอันดับ
10: ถึงไหมถึงมาเริ่มกันเลยล่าสุดนะครับกรรมาธิการศาสนานะเตรียมที่จะไล่บี้ตรวจสอบนะครับงานส้มโอนะครับเป็นงานประจำอำเภอนะครับของอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาจัดยังไงปล่อยให้มีชายแต่งกายเป็นพระไปยืนเต้นดูหมอลำอยู่หน้าเวทีนี่ฮะเป็นคอนเทนต์นะ
11: เมื่อวานผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็บอกแล้วว่ามันเนี่ยทำคอนเทนต
10: ์ใช่
11: จะไม่ควรทำคอนเทนต์เอาคือเอาจีวรเอาเรื่องศาสนาไปทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยมันควรไหมดง
10: เอาถุงน่องนะครับใส่ให้ดูเป็นศีรษะโล้นถือบาตรใส่จีวรเต็มมาเต็มเลยแล้วก็ไปยืนเต้นอยู่นะครับที่หน้าเวทีหมอลำมีแดนเซอร์กำลังแหกแข้งแหกขาอยู
11: ่แหกขาด้วย
10: นะครับก็ทางกรรมธิการเนี่ยนะฮะบอกว่าการจัดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะครับนะควรจะต้องตรวจสอบให้ดีนะครับนะไม่ควรปล่อยให้เส้นนะครับมีเกิดระหว่างความสนุกกับความไม่เหมาะสมแล้วยิ่งเนี่ยนะฮะเอาเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะครับไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเห็นทางกรรมธิการเนี่ยจะนำเรื่องเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาหารือนะครับรวมถึงฝ่ายปกครองในพื้นที่ด้วยนะเพื่อการร่วมมันป้องกันนะครับไม่ให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะก็อาจจะหมายถึงการดูแลความคือถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องเข้าชาร์จแล้วว่าไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้แต่ผู้จัดเนี่ยทำไมยังปล่อยให้มีการแบบว่าร
11: ู้อยู่แล้วต้องทำคอนเทนต์ให้มันขึ้นไปโชว์ได้ยังไงอย่างเงี้ย
9: มหานครรอบทิศอันดับ4
11: อันดับ4นะคะทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางวันนี้ก็ไปทลายเครือข่ายเว็บพนันได้อีกแล้วเพิ่มสุก365ยึดของกลางมูลค่ารวมกว่า74ล้านบาทเงินในเว็บพนันมันเยอะมากเลยนะดงเนาะยึดของกลางต้อง74ล้านกว่าบาทเขาบอกว่าเงินหมุนเวียนต่อเดือนเนี่ย1ถึง 1,500 ล้านบาทเลยนะคะวันนี้ในทางกองบัญชาการปอทเปิดปฏิบัติการ70 for million ทลายเครือข่ายเว็บพนันเพิ่มสุก365ในพื้นที่4จุดนะคะมี4จุดก็คือชลบุรีกับกรุงเทพค่ะจับกลุ่มได้หลายคนเลยนะคะอายุเนี่ยก็ประมาณ30 26 20 31เนี่ยไปยึดเงินสดได้38ล้านบาทมือถือ61เครื่องบัตรกดเงินสด353ใบหัวมีเครื่องนับเงิน3เครื่องแล้วก็เงินสดในบัญชีกว่า35ล้านบาททรัพย์สินมูลค่าทั้งหมดที่ตรวจยึดได้วันนี้ก็ 74ล้านบาทเลยนะคะตำรวจบอกว่ากลุ่มป้องกันอาชญากรรมทางการเงินของธนาคารกรุงไทยเนี่ยมีเบาะแสมาทางตำรวจนะว่ามีเส้นทางการเงินเนี่ยผิดปกติเข้าข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

0: ายใช้บัญชีเป็นนิติบุคคลก่อนจะมีการโยกเงินผ่านระบบ Payment Gateway ส่งต่อไปยังเจ้าของเว็บจากนั้นก็สั่งให้มีการถอนเงินมาแปลงสภาพเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่ออำพรางล่องรอยการฟอกเงินค่ะโหทลายคงต้องมีอีกเยอะนะต่อไปก็คือทำไปเรื่อยก็ดีนะอันนี้นะคือได้รับเบาะแสจากธนาคารกรุงไทย
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: เตือนภัยวัดวาอารามกันหน่อยนะครับตอนนี้มีคนเที่ยวไปขับรถไปยืมของนะครับตามวัดบอกว่าหลวงพ่อครับพอดีจะจัดงานที่บ้านครับยืมหม้อยืมไหยืมเก้าอี้ยืมอุปกรณ์หน่อยครับก็ให้ชงให้ชื่อให้เบอร์ไว้ปรากฏว่าเบอร์กับชื่อนี่ปลอมทั้งหมดเลยครับหลวงพ่อโทรไปตามนะครับวันรุ่งขึ้นเน่ของที่ยืมไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นอุปกรณ์โรงครัวซึ่งทางวัดก็ต้องใช้ต่อเวลามีงานบุญอะไรต่างๆหม้อสแตนเลสโอ้โหหม้อนี้เป็นพันนะพี่ใช่ไหมหม้อหุงข้าวถังแก๊ส อุปกรณ์เครื่องครัวไม่เอาไปหมดเลยนะครับปรากฏว่านี่ฮะไม่เอามาคืนครับก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่วัดเมืองใหม่นะครับที่จังหวัดชลบุรีนะเจ้าว่าเลยออกมาเตือนภัยนะครับบอกว่าอยากให้ระวังกันตอนนี้มันมีโจรตระเวนมาตามวัดมายืมของนะดูน่าเชื่อถือให้เบอร์ให้ชื่อไว้นะครับที่ไหนได้โทรไปนี่ไม่ติดครับผมโอ้พวกนี้บาปกรรมจริงนะมาหลอกพระหลอกเจ้าแล้วเอาของวัดไปด้วยนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: คำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้รับฟ้องคดีที่นายแพทย์สรณะใบบุญใบชัยพฤกษ์นะคะประธานกสทช.ที่ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนักข่าวก็เลยไปถามคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะว่าเอ๊ะแล้วกรณีที่ศาลปกครองสั่งให้มาพิจารณาตามคำร้องของนายแพทย์สรณะเนี่ยแล้วมันจะมีผลอะไรไหมเพราะตอนนี้เนี่ยทางเรื่องของขั้นตอนการทุนกล้าทุนกระหม่อมเพื่อให้ออกจากตำแหน่งเนี่ยก็ทุนขึ้นไปแล้วเนี่ยนะจะทำยังไงนะคะซึ่งคุณประกรณ์นะคะบอกว่าเราเนี่ยก็ทำตามขั้นตอนตามกฎหมายส่วนขั้นตอนตอนนี้ของศาลเนี่ยมันก็ว่าไปตามปกติอ่ะจะต้องรอว่าและต้องรอว่าศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่หรือจะมีคำสั่งอะไรต่อไปก็ปฏิบัติไปตามนั้นนะคะไม่ต้องดึงเรื่องกลับมาเพราะว่ารอศาลตัดสินอยู่ตอนนี้ศาลเนี่ยยังไม่ได้ออกคำสั่งอะไรเลยอย่าไปพูดล่วงหน้านะคะรอศาลก่อนดีกว่าเพราะถ้าพูดไปเดี๋ยวจะสับสนแล้วก็ไม่ดีกับระบบไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีทราบเรื่องนี้หรือยังนะคะเพราะว่าไม่เจอนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าเรื่องของการที่เราเสนอให้นายกนำขึ้นทุนกล้าวเนี่ยก็เป็นไปตามขั้นตอนแต่เรื่องของศาลเดี๋ยวรอศาลสั่งให้กลับรับทำเนี่ยรับฟังก็คือมันต้องพิจารณาก่อนยังไม่ได้มีคำพิพากษานะในส่วนที่ระหว่างนี้จะมีการคุ้มครองหรือเปล่ารออีกทีหนึ่ง
2: ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ1
2: สั้นๆแล้วกันนะครับวันนี้วันแรกนะครับน้ำตกทีลอซูเปิดให้เข้าเที่ยวแล้วนะอย่ามัวแต่ไปพัทยากันนะไปเที่ยวธรรมชาติทางเหนือบ้างนะครับไปดูความยิ่งใหญ่นะครับวันนี้ละอองน้ำเนี่ยเริ่มฟุ้งกระจายแล้วหน้าฝนเนาะก็ปิดนะครับในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับชาวอุ้มหางก็หวังว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพวกเขาได้เหมือนกันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยววันแรกที่น้ำตกทีลอซูนะครับใหญ่เป็นอันดับ6ของเอเชียนะครับ
0: ค่ะ
2: วันนี้ครบถ้วน
0: แต่ช่วงนี้ช่วงน้ำฝนช่วงฝนตกต่างๆก็งดไปก่อนก็ได้เน
2: า
0: ะแต่จริงๆนะคือเที่ยวป่าหน้าฝนนะได้สวยเนาะสวย
2: ก็สวยแต่ก็อาจจะต้อง
0: อย่าไปตามน้ำตก
2: นะครับ
0: อ่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านที่บอกว่าเราฟังทุกวันเลยขอบคุณมากเลยฟังต่อไปนะคะวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าท่าน้ำค้าง

0: ะนี้เวลา 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ในวันที่1และ2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียงตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการนี้ทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข2ตัวและส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้5ตัวมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวส่งใช้พระประสบการณ์พระปรีชาสามารถกอบกับทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์ทรงดูแลสุนัขทุกตัวที่เข้ารับการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การให้ยานำสลบการเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดจนการใช้เครื่องมือทางสัตวแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อประเมินความปลอดภัยตลอดกระบวนการการผ่าตัดการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า119ตัวตลอดทั้ง2วันที่โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์มีสัตว์ได้รับการผ่าตัดทำหมันรวม207ตัวและได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม157ตัวสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารการจัดสร้างพระพุทธรูปทั้งสององค์สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร19ไตรถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีเป็นพระพุทธรูปสำคัญซึ่งรัชกาลที่4ทรงสร้างพระราชทานนามพระนิรันตรายหมายถึงปราศจากอันตรายส่วนพระสัมพุทธพันนีทรงสร้างเมื่อครั้งทรงผนวดและประทับจำพรรษาณวัดสมรายปัจจุบันคือวัดราชาธิวาสวิหารมีพระราชดำริให้ออกแบบให้มีความสมจริงอย่างมนุษย์มากกว่า

พระพุทธรูปในอดีตปั้นหล่อโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการในครั้งนี้วัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์พร้อมอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยสธของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่ผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไป

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ผ้า
1: โดยทรายสวนสี
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: Pulsar

สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็ดีใจมากๆเลยเสียงกรี๊ดขึ้นมาสวัสดีค่ะร้อยเอกหญิงพิสาส่วนสีนะคะหรือว่าผู้กองทรายนะคะวันนี้ขอรายงานตัวค่ะไม่ได้มานาน2เดือนตอนนี้ก็เป็นผู้กองแล้วนะคะก็ขอนำความยินดีทุกอย่างนะคะนำมาฝากกับแฟนๆ FM 95นะคะซึ่งวันนี้นะคะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM F 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะอยู่กับสายส่วนสีนะคะตั้งแต่2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันยาวๆเลยวันนี้นะคะมาส่งความรักความคิดถึงนะคะดีใจมากๆนะคะที่ทักทายกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95นะคะหรือว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะใครอยู่บนรถหรือว่าใครฟังอยู่ที่บ้านนะคะจริงๆเขามีแอปพลิเคชันด้วยนะ LTM FM 95ฟังได้ทั่วโลกเลยค่ะ3เพลงที่จบไปนะคะเป็นเพลงที่น่ารักล่าสุดเลยจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์นะคะรักไม่ไหวแล้วโว้ยนะคะแล้วก็สันลักยาอานาซะก็พอได้เสียวจากดิดคิตตี้ค่ะเป็น3เพลงเพราะๆนะคะที่ทุกคนขอเข้ามาเยอะมากๆเลยตอนนี้นะอยากรับสายหน้าไมค์แล้วนะคะ02-248-1366 02-248-1366 นะคะเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้นะคะเรารับสายหน้าไมค์แต่ตอนนี้โทรมาได้เลยค่ะพี่หลังไมค์รออยู่กับสายพี่สาส่วนสีค่ะ

0: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพลาซ่านะคะลูซ่าลองไลฟ์นะคะโกพลัสนะคะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะตอนนี้มีหนึ่งสายแล้วนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ฮัลโหลสวัสดีขออนุญาตเบาได้เปิดวิทยุไหมคะตอนนี
1: ้ไม่ได้เปิดอะไรเลย
0: โอเคค่ะขอบคุณค่ะชื่ออะไรเอ่ย
1: ชื่อนุช
0: อ๋อชื่อต้องเรียกว่าน้องนุชหรือพี่นุชดีคะเนี่ย
1: พี่แค่30กว่า
0: อ๋อก็น่าจะเอาเรียกว่าคุณนุชละกันโนน่าจะแบบไว้ใกล้ๆเคียงเพราะเสียงน่ารักมากเลยอ่ะ
1: ใกล้ใกล้ใกล้กันเน
0: า
1: ะ
0: ใกล้ๆกันใกล้ๆกันเพราะใส่ก็30ต้นๆเหมือนกันคุณนุชวันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีคะเพราะคุณนุชเสียงน่ารักอะไรทำเสียงน่ารักไปด้วย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ของพี่ตั๊กแตนชลดาใช่ไหม
1: ตั๊กแตน
0: เพลงนี้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ทั่วโลกเลยค่ะเป็นข้องานทั่วโลกเลย
0: ทั่วโลกเลยใช่ไหมน่ารักที่สุดเลย
1: เอ็กซ์มาคุณค่ะ
0: แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนคะทำอะไรอยู่เอ่ย
1: นุชอยู่ที่มินบุรี

0: อยู่พักผ่อนอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็หวังว่าเพลงนี้นะคะแล้วก็ FM 95แล้วก็ทรายเนี่ยจะกล่อมให้คุณนุชเนี่ยมีความสุขตลอดคืนเนาะแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยความสุขแล้วก็ส่งเข้านอนดึกๆไปเลยเนาะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: น่ารักที่สุดเลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณนุชมากนะคะที่โทรมาร่วมสนุกนะคะไว้มีโอกาส FM 95นะคะถ้าบอกว่ามีกิจกรรมดีๆต้องมาร่วมนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอุ๊ยทำไมเสียงน่ารักขนาดนี้คุณนุชคุณนุชอยู่มีนบุรีนะคะขอเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะคะจากพี่ตั๊กแตนชลดาเดี๋ยวรอจัดให้เลยนะคะเป็นเพลงที่ตำนานมากๆนะคะที่ทำให้พี่ตั๊กแตนมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยพี่ตั๊กแตนชลดากับเพลงที่ชื่อว่าไม่ใช่แฟนทำ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังคะทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอคะรายได้ที่หามานะคะต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินเนี่ยในมือแทบไม่เหลือเลยนะคะถ้าคุณเจอปัญหาเหล่านี้นะคะออมสินอยากช่วยค่ะเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวนะคะลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นนะคะสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้น0.75 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะแบบ flat rate นะคะหรือว่าจะ 0.90% ต่อเดือนนะคะหูยยังไม่ถึง 1% นะคุณผู้ฟังขึ้นอยู่กับหลักประกันผ่อนได้นานสูงสุด5ปีนะคะหรือว่า60งวดค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกค่ะสมัครเลยนะคะวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่GSB Contact Center 1115หรือว่า www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: โอเคขอบคุณครับ

คุณครับขอบคุณมากๆนะครับขอดูมือสูงๆได้ไหมแม่มาด้านหน้าเลยมาขยับมานิดหนึ่งระวังบางแม่ด้านหลังนะร้องได้ช่วยกันนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าหรือว่าเชื้อราที่เล็บหรือว่าหนังศีรษะนะคะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคสไตรมาโซนนะคะเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับเพลงเพราะๆนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านเมืองเราเนี่ยเมืองไทยนะคะมีแต่ของอร่อยไปทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะอาหารข้าวอาหารหวานเมนูแซ่บนะคะส้มตมส้มตำหรืออาหารเนื้ออาหารภาคกลางอาหารใต้คือมันแซ่บไปหมดนะคะก็มีให้เราเลือกกินทุกวันนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความอร่อยมันก็อาจจะมาพร้อมกับอาการที่มันไม่สบายเนาะไม่สบายท้องอ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกกรดไหลย้อนนะคะแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องขึ้นไส้อาหารไม่ย่อยหรือว่าแม้แต่ท้องเสียนะคะซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยอย่าปล่อยให้มารบกวนความสุขของคุณนะคะโดยที่กระต่ายบินโทรทัลนะคะช่วยบรรเทา5อาการที่ไม่สบายท้องนะคะที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็คือท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้หรือว่าแสบร้อนกลางอกนะคะซึ่งมีตัวยานะคะบิดสมัตนะคะแล้วก็ซับซาลิไซเลตนะคะที่ช่วยบรรเทาอาการที่ไม่สบายท้องและอย่างครอบคลุมนะคะถือว่ามีขวดเดียวคุ้มมากๆรักษาได้เขาเรียกว่าดูแลอาการบรรเทาอาการได้5อาการเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นกินหนักกินเผ็ดกินเพลินแค่ไหนนะคะหากมีอาการไม่สบายท้องกระต่ายบินโททอลพร้อมดูแลคุณผู้ฟังทุกคนเลยค่ะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะอย่าเพิ่งไปไหนแป๊บเดียวเดี๋ยวซาจะเปิดเพลงเพราะๆนะคะอย่างเพลงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจให้ฟังต่อค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เทียนกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งถุน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
6: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
7: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
8: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
9: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อ

0: โดยทรายสวนสี
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตเต็มหัวใจ
0: ตอนนี้นะคะมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงแล้วนะคะชั่วโมงหน้ามีพาเลทเพลงฮิตโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่ได้022481366นะคะโทรมาฝากเพลงฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้และเดี๋ยวซาจะเลือกเพลงพร้อมมาเปิดชั่วโมงหน้าสวัสดีพี่เกรียงกายสวัสดีน้องบายนะคะคุณสรยุทธนะคะคุณวันนี้นะคะสวัสดีน้องไซสวัสดีค่ะพี่สมยศบอกว่าน้องไซหายไปนานเลยวงงานเยอะมากตอนช่วงก่อนงานราชการหนูเยอะมากๆเลยนะคะแบบมีไปต่างจังหวัดด้วยแล้วก็มีแบบหลายอย่างมากเลยแล้วก็เอาผู้กองมาฝากทุกคนแล้วค่ะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปพยายามมาบ่อยๆนะคะก็เรียกหนูว่าผู้กองชายได้นะคะเรียกบ่อยๆจะได้มาบ่อยๆสวัสดีพี่ยุทธนานะคะสวัสดีพี่สมหมายด้วยนะคะพี่ณรงค์นะคะแล้วก็พี่แชมป์บอกว่าคิดถึงพี่ชายน้องแชมป์คิดถึงเหมือนกันนะคะพี่อุไรนะคะพี่แก้วนะคะรวมถึงพี่วุฒิชัยด้วยพี่สุภสิทธิ์นะคะบอกว่าสวัสดีหายไปนานเลยค่ะพี่ถึงนะคะแล้วก็คุณแก้วบอกว่าโอ้โหพิมพ์มาเยอะมากแล้วก็สวัสดีพี่เบเบตเหรอคะหรือว่าเบลเบลเทียมน่วมนะคะสวัสดีค่ะพี่ลำดวนเจ้าสวัสดีเจ้าคิดถึงนะสวัสดียายนายพี่สำรวยพี่ธีรเศรษฐ์ FC นะคะพี่สำรวยโหน่ารักมากๆเลยนะคะพี่ธำรงพี่ปีโป้นะคะน้องใบน่ารักที่สุดนะคะแล้วก็ถ้ากล่าวชื่อใครตกหล่นไปนะคะขออภัยด้วยหนูดีนะสวัสดีค่ะพี่พิสิทธิ์ด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะพาเลทเพลงฮิต022481366นะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะคะจะเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังนะคะสัก1เพลงนะคะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกับสายส่วนสีอีก1ชั่วโมงเต็มค่ะ

เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัตสิธรกุวังคดีโลกศิหศักดิ์เตรียมบินมาเลเซีย6กันยายนหารือความมั่นคงชายแดนใต้นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเดินทางไปหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงและแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประเทศมาเลเซียในวันที่6กันยายนนี้ว่าเรื่องที่จะหารือคือเรื่องสถานการณ์ภาคใต้จะมีการร่วมมือกันอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงรวมถึงการพูดคุยเรื่องการสร้างและขยายรั้วชายแดนซึ่งเป็นประโยชน์ของ2ประเทศนอกจากนี้จะมีการหารือถึงกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มีการเคลื่อนไหวข้ามเขตแดนบางรายมีหมายจับและเป็นบุคคล2สัญชาติซึ่งประเทศมาเลเซียก็ไม่อยากสนับสนุนสิ่งที่เป็นการบั่นทอนความมั่นคงจึงอยากหาแนวทางทำงานร่วมกันประเทศมาเลเซียแสดงเจตจำนงอยากเห็นความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนและพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชน2ประเทศแต่การพัฒนาต่างๆจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีความมั่นคงก่อนทางนี้จะพานายธนัทสุวรรณานนท์อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทำความรู้จักกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและสภาความมั่นคงแห่งชาติของประเทศมาเลเซียด้วยรองนายกปกรณ์แจงศาลปกครองสูงสุดแค่รับคดีนายแพทย์สรณะไว้พิจารณายังไม่เห็นว่ามีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองกลางให้เป็นรับคำฟ้องไว้พิจารณาในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.หลังมีมติชี้ขาดปมคุณสมบัติว่าคณะรัฐมนตรียังไม่ต้องดำเนินการอะไรเนื่องจากศาลเพียงให้รับไว้พิจารณาด้วยเหตุผลว่านายแพทย์สรณะเป็นผู้มีส่วนได้เสียรับไว้พิจารณาก็เป็นเรื่องปกติในกฎหมายบอกว่าฟ้องศาลได้เป็นสิทธิตามปกติเมื่อมีคำสั่งรับไว้พิจารณาศาลก็ดำเนินการต่อไปส่วนจะมีผลกระทบกับรัฐบาลที่ดำเนินการไปหรือไม่ยืนยันว่ารัฐบาลทำตามกฎหมายเนื่องจากเห็นว่าคำวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นที่สิ้นสุดแล้วในชั้นนี้ก็ต้องรอคำพิพากษาและคำสั่งของศาลว่าจะเป็นอย่างไรกรณีดังกล่าวหมายถึงนายแพทย์สรณะได้รับการคุ้มครองชั่วคราวเลยหรือไม่นายปกรณ์ระบุว่าเท่าที่ทราบจากสื่อขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งและยังไม่เห็นเอกสารตัวจริงในส่วนที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามทุนกล้าทุนกระหม่อมไปแล้วรัฐบาลทำตามกฎหมายส่วนตอนนี้เป็นขั้นตอนของศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือมีคำสั่งเป็นอย่างไรต่อไปก็ปฏิบัติตามนั้นพร้อมย้ำว่าต้องรอให้ศาลมีคำสั่งก่อนไม่อยากให้ไปตีความก่อนเกรงว่าจะเกิดความสับสนและไม่ดีทั้งระบบสปิดาเผยยินดีร่วมมือกระทรวงศึกษาส่งต่อองค์ความรู้และเผยแพร่แบบชุดไทยที่ถูกต้องนางสาวสปิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมหารือถึงรายละเอียดแบบชุดไทยและแบบชุดกัมพูชาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ว่าสิ่งสำคัญที่ต้องทำคือต้องทำให้เห็นว่าชุดไทยก็คือชุดไทยมีต้นแบบมาตั้งแต่ปี2530สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยการแต่งกายของสตรีในยุคก่อนๆและรวบรวมเป็นองค์ความรู้เป็นชุดไทยพระราชนิยมกระทรวงวัฒนธรรมยินดีร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งต่อองค์ความรู้และจัดทำความร่วมมือในทุกด้านและพร้อมให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหนึ่งในกลไกในการเผยแพร่เรื่องชุดไทยทั้งรูปแบบประวัติความเป็นมาของชุดชื่อชุดรายละเอียดในการแต่งกายในวาระโอกาสต่างๆความจริงแล้วเรื่องนี้มีการหารือกับกระทรวงศึกษาธิการก่อนมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามจะใช้โอกาสนี้ในการบูรณาการร่วมกันส่วนจะมีการรื้อแบบเรียนใหม่หรือไม่นั้นให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการออกมาชี้แจงพลังงานเกาะติดราคาน้ำมันโลกพุ่งหลังสหรัฐอิหร่านปะทะรอบใหม่ในวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอย่างใกล้ชิดหลังเริ่มกลับมาสู้รบกันอีกครั้งส่งผลให้ตลาดพลังงานโลกผันผวนและมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมา

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: รการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งแม้ปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมัน E20 ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล 91-5 บาทโดยน้ำมัน E20 ยังมีค่าออกเทนสูงถึง95ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้ปลูกพืชพลังงานให้มีรายได้ที่มั่นคงอีกด้วยและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
0: ไอยารา
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยทรายสวนศรี
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: อยู่กับผู้กองทรายสวนศรีนะคะตอนนี้นะคะ 3:09 น.นะคะเป็นเวลาที่ดีมากๆค่ะตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นตอนนี้มีสายหนึ่งสายแล้วขออนุญาตรับสายฮัลโหลสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่ทราย
2: สวัสดีครับพี่สายด้วยแวนใช่ไหมเอ่ย
3: ใช่เออ
2: โอ้โหเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
3: สบาย
2: ทำอะไรอยู่คะตอนนี
3: ้ตอนนี้คือนอนเล่นๆนอนฟังดีเจอยู่แต่ตอนนี้ผมบอกว่าตอนนี้เพิ่งมาเรียนปอตีแล้วฮะ
2: ปอตีแล้วหรอเร็วมากเลย

0: สุดยอดสุดยอดมากๆเรียนที่ไหนคะ
1: ราชภัฏสุสันธาวิทยาเขตนครปฐมฮะ
0: อ๋อก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเพราะว่าจริงๆบ้านสายก็บ้านพี่สายก็อยู่แถวๆมหิดลศาลายาแต่มันก็ไม่ได้ใกล้มากแต่มันก็ไปทางเดียวกันไปทางเดียวกันนครปฐม
1: ใกล้ใกล้เลย
0: จะบอกว่าคือหูตอนนี้แวนปีอะไรแล้วนะคะ
1: ปีหนึ่งฮะ
0: เป็นเฟรชชี่เลยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
1: ผม
0: ตอนนี้เรียนคณะอะไรอยู่เอ่ย
1: นิเทศศาสตร์ครับนิเทศภาพยนตร์ฮะ
0: ผมหวังว่ามีโอกาสต้องมาเป็นดีเจที่9.45ให้ได้นะคะ
1: ได้ฮะ
0: น่ารักที่สุดแวนคะน้องแวนวันนี้อยากฟังเพลงอะไรดี
1: เพลงความไม่มีแฟนเป็นลาภอันประเสริฐฮะ
0: โอ้โหขอเพลงดีเจเลยแบบเนี้ยขอเพลงวิสัยเลยใช่ไหม
1: ใช่ฮะว่าวันนี้ไม่ออกก็ไม่รู้จะขออะไรว่าเพลงวิสัยก็เอาเพลงนี้ดีกว่า
0: เคยดู MV เพลงนี้หรือเปล่า
1: ดูอยู่ฮะดูบ้างนะฮะดูบ้าง
0: พี่สายใส่ชุดสีอะไร
1: อย่างเงี้ยสีชมพูถ้าจำไม่สีชมพู
0: ชื่อสีชมพูถูกต้องเก่งมากเก่งมากมากสุดยอดเก่งขอตบมือให้อีกทีหนึ่ง
1: เย
0: ้น่ารักที่สุดก็เพลงนี้นะคะโหเป็นอัลบั้มแรกของสายเลยเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวปีนี้จะปล่อยเพลงใหม่แน่นอนนะคะอีกไม่กี่เดือนนะคะสมการรอคอยแค่รอเลยรอขอเลยนะเป็นเพลงพอแน่นอนมีคนมาแซวแล้วบอกว่าหูสารยาหนูดีบอกใบก็บอกโหโอเคแต่ว่ามันต้องมีกติกานิดนึงนะจะเปิดเพลงของดีเจสายให้ฟังเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาเราต้องเล่นเกมมันก่อนได้ไหมคะแวน
1: ได้ฮะ
0: ซึ่งเกมของเราง่ายมากเราจะให้พูดสโลแกนของน้ำพริกเผาพันท้ายพร้อมไหมคะ
1: พร้อมฮะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว
1: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เดี๋ยวแวนเสียงเหมือนจิงเกิ้ลเลยอ่ะคือเดี๋ยวต้องโทรบอกพี่หมิงแหละบอกว่าให้แวนมาอัดจิงเกิ้ลดีกว่าถ้าเสียงจะเป๊ะขนาดนี้นะคะ
1: พี่ใช่ผมขอบอกอะไรหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะได้เลย
1: วันนี้มีพี่คนนึงครับเขาชื่อพี่ไบค่ะช่วยไว้พอวันเกิดล่วงหน้าหน่อยฮะประมาณวันที่7เดือนนี้ฮะ
0: อีกตั้งนานอีกตั้งนานแต่ไม่เป็นไรเราต้องอวยพรก่อนนะคะก็จริงๆน้องไบเนี่ยดีใจมากๆเพิ่งเจอเมื่อตอนวันเกิดของพี่สายนะคะก็น้องใบณัฐนนท์ของเรานะคะตอนนี้อายุครบเท่าไหร่แล้วเอ่ยไม่แน่ใจปีน
1: ี้29เลยค่ะกําลังจะเข้า29แล้วฮะ
0: โอ้น้องใบ29แล้วก็น้องใบได้รู้จักกันมานานมากๆนะคะเป็นแฟนของ FM 95นะคะซึ่งก็มีโอกาสเพิ่งได้เจอกันเมื่อวันเกิดของทรายดีใจมากๆที่น้องใบมาร่วมงานนะคะแล้วก็จริงๆน้องใบเป็นคนที่น่ารักมากนะคะแล้วก็ได้เพิ่งได้เจอตัวจริงกันนะคะก็ขออวยพรให้น้องใบมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้เป็นปี29ที่มีความก้าวหน้านะคะมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะแล้วก็ขอให้อยู่คู่กับ FM 95ตลอดไปนะคะทรายพี่ทรายก็จะเป็นกำลังใจให้กับน้องใบตลอดไปเหมือนกันนะคะเราจะอยู่ดูแลกันแบบนี้นะคะไปนานๆๆๆเป็นแบบว่าโอ้โหแบบทุกๆปีเลยนะคะก็หวังว่าน้องใบจะมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็รวมถึงแวนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้ที่มาร่วมสนุกนะคะวันนี้มีความสุขมากนะคะได้คุยกับแวนได้แซวน้องใบแล้วก็ได้แซวแฟนๆ FM 95ทุกคนนะคะและที่สำคัญขอเพลงพี่สายด้วย น่ารักมากคือวันนี้มีความสุขมากต้องขอบคุณน้องแวนด้วยนะขอให้มีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่สายมาอีกวันหนึ่งนะคะ2-4 ทุ่มเหมือนกันหวังว่าจะโทรติดหน้าใหม่นะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันบ่อยๆนะคะ
1: โอเคฮะ
0: โอเควันนี้ก็ขอบคุณน้องแวนมากถ้ายังไม่นอนนะคะฟังเพลงยาวๆนะคะวันนี้ก็มีพี่ลูกตาลต่อด้วยนะ
1: ปังตลอดอยู่เลยครับยาวจนถึงช่วงพี่มีฮะ
0: โอเคน่ารักที่สุดขอบคุณมากนะคะ
1: เยี่ยมค่ะ
0: ขอบคุณแวนมากที่สุดเลยนะคะก็เป็นเฟรชชี่นะคะดีใจมากๆตอนนี้เข้ามาทีไรแล้วนะคะก็เพิ่งเจอเพิ่งพูดคุยกันไปวันนี้ก็ได้มาคุยสายหน้าใหม่ก็ดีมากๆเลยก็ต้องขอบคุณนะคะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น

คะในเมื่อพอมาจัดให้กับความไม่มีแฟนเป็นลาภอันประเสริฐของทรายพิสาส่วนสีนะคะใครยังไม่ไปดู MV ไปดูได้นะเพลงนี้น่ารักสุดๆนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะถึงไม่มีแฟนก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่านะคะเพราะเขาถึงได้บอกว่าความไม่มีแฟนเป็นลาภอันประเสริฐ

0: คำไหนคำนั้น
1: 4เพลงนะคะ4ความสนุกความไม่มีแฟนเป็นลาภอันประเสริฐนะคะสายพิสาสวนสีวาวรเมธิชานะคะเรียมเลเรียไรจากพี่กุ้งสุทธิราชนะคะแล้วก็เอิ้งเอ่ยจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะอครบุรีนะคะก็เป็น4บทเพลงที่ปลุกทุกคนตื่นขึ้นมาในยาม 3:30 นไม่ให้หลับไม่ให้นอนเพราะว่าเรายังมีเพลงเพราะๆมาฝากอีกมากมายนะคะเดี๋ยวจะมีพร้อมเพราะกันต่อเลยนะคะกับจ่อคิวฮิตล่าสุดประจำสัปดาห์นี้กันเลยค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแชมพูและก็ทรีตเมนต์นะคะผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเอา300ล้านฟองไม่ใช่ฟองนะคะซองขออภัยด้วยโอ้วันนี้ลิ้นมันพันกันไปหมดเลยเพราะว่าตื่นเต้นจะได้ฟังเพลงใหม่นะคะของคุณดำรงวงทองนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าคนแพ้เครื่องแบบเอ๊ะแพ้เครื่องแบบเครื่องแบบทหารอย่างผู้กองทรายหรือเปล่านะก็เพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงจอกฮิตล่าสุดประจำวันที่31สิงหาถึง4กันยานะคะ2569กับเพลงล่าสุดของคุณดำรงวงทองนะคะสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยยุทธพลกล้าสงครามเรียบเรียงโดย AI อุ๊ยเป็นเพลง AI ด้วยอยากฟังแล้วว่าเป็นยังไงนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าคนแพ้เครื่องแบบค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: ก็ต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะที่เลือกมานะคะเพราะว่าคนขอเข้ามาเยอะจริงๆนะคะกับเพลงนี้เลยขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกาก้านะคะฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์เพลงนี้ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจดีมากเพราะว่าเนาะช่วงนี้ก็เห็นข่าวต่างๆนานาว่าจะเป็นภัยพิบัติต่างๆนะคะแล้วก็มันไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวมันทั่วโลกเลยนะคะรวมถึงยิ่งประเทศไทยของเราเนี่ยเวลาเจอภัยพิบัติหรือว่าเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นห่วงจังเลยเนาะเพราะว่าทุกคนก็เหมือนพี่เหมือนน้องเรานะคะถ้าเกิดคิดว่าแบบถ้าเป็นคนในครอบครัวเราจะอย่างนั้นล่ะเราจะรู้สึกยังไงมันก็เหมือนเป็นความห่วงใยที่อยากจะส่งกำลังใจนะคะให้กับทุกๆคนที่กำลังเจอปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนที่เจอภัยพิบัติต่างๆนะคะน้ำท่วมหรือว่าไฟไหม้ต่างๆนะคะที่เหตุการณ์ตามข่าวที่เราติดตามมาหรือว่าจะเป็นคนที่กำลังประสบปัญหาชีวิตตอนนี้อยู่นะคะจะบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะยังมี FM 95นะคะยังมีทรายนะคะให้กำลังใจเสมอมีอะไรก็สามารถโทรมาปรึกษาได้มาขอเพลงเพราะๆนะคะเพราะทรายเชื่อว่าเสียงเพลงเนี่ยจะทำให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ผ่อนคลายไปด้วยกันนะคะเราจะเป็นกำลังใจให้กันตรงนี้เสมอและตลอดไปค่ะอีกหนึ่งเพลงนะคะที่อยากจะส่งให้ทุกคนได้ฟังเพราะๆนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงจากไอแมนนะคะพี่สิทธิพงศ์นะคะกับเพลงบุญผลาบ่ฮอดนะคะตอนนี้ก็อยู่อันดับที่14นะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะอันดับที่11ลงมาหลายอันดับเหมือนกันนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เพลงขอกำลังใจนะคะอยู่อันดับที่7นะคะลงมา1อันดับนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วอันดับที่6เป็น2บทเพลงที่มีคุณค่ามากๆให้ทุกคนได้ฟังเพลงเพราะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงความหมายดีๆหรือว่าดนตรีเพราะๆส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะในช่วง 3:37 แล้วก็ทรายจะอยู่กับคุณผู้ฟังจนถึง 4:00 ยาวๆเลยนะคะอย่าเพิ่งไปไหนยังมีเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกมากมายค่ะ

ก็เป็น2บทเพลงนะคะที่พอพร้อมนะคะส่งให้คุณผู้ฟังทุกคนเลยค่ะตอนนี้อาจจะมีแบบสตรีมหลุดลิดหน่อยนะคะแต่ก็เข้ามาใหม่ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังนะคะปิดท้ายเพลงพร้อมนะคะชั่วโมงนี้กับเพื่อนเพลงหวานวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพลงหวานพอพร้อมด้วยนะคะจาก DPA นะคะหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากของคุณนะคะเราคุ้มครองโทร1158และทอส.บิยอนฮอสซิ่งแบงค์นะคะมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะวันนี้นะคะเพื่อนเพลงหวานก็จะเปิดเพลงเพราะๆจากคุณแม่จันๆนะคะที่ชื่อเพลงว่าถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้เพลงนี้ก็เป็นการส่งความรักนะคะแล้วก็ความคิดถึงให้กับทุกๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เลยนะคะมันจะเป็นคนที่อยู่ใกล้คนที่อยู่ไกลคนที่ทำงานอยู่หรือว่าคนที่พักผ่อนอยู่บ้านนะคะหลายๆคนนะคะตอนนี้ก็กำลังทำงานอยู่นะคะสายก็ขอส่งกำลังใจเพราะว่าสายก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ยังทำงานอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเหมือนกันหรือว่าหลายๆคนนะคะที่กำลังแบบช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะอาจจะมีแบบป่วยบ้างไม่สบายบ้างยังไงก็ดูแลสุขภาพขอให้หายไวๆนะคะสำหรับใครที่พักผ่อนอยู่บ้านนะคะที่ใกล้นอนแล้วนะคะก็ขอให้เพลงเพราะๆนี้นะคะส่งคุณผู้ฟังก่อนนอนหรือว่าถ้าใครยังไม่อยากนอนนะคะฟังคุณลูกตาลต่อได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะเดี๋ยวไปฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เพลงเพราะๆนะคะทิ้งท้ายชั่วโมงกับเพื่อนเพลงหวานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกับทรายสนสีผู้กองทรายนะคะ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะยาวๆกันเลยพรุ่งนี้เจอกันค่ะสำหรับนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: แบบสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยทรายสวนสี
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือ

0: ูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook M-Cord Academy หรือ Line @M-Cord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเนี่ยหลายๆคนตอนนี้ก็คงจะอยู่ที่บ้านพักผ่อนหรืออาจจะอยู่บนรถกำลังฟังเพลงกำลังเดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะคุณผู้ฟังนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มตรงนะคะเจอกันแบบนี้2ชั่วโมงนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้ก็นำเพลงสนุกๆนะคะเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งแบบต้องเป็นลูกทุ่งยุค90ด้วยนะอันเนี้ยจริงๆแต่ว่าลูกทุ่งเราไม่ค่อยได้พูดว่าเป็นแบบยุค90อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเทียบกับปีเกิดดีเจก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังจริงๆนะฮิตมาราธอนวันนี้นะคะ3งานเพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงก็เริ่มมากับพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะอันนี้90จริงนะหนูชอบนะแล้วก็ต่อด้วยจอนนี่ที่รักนะคะในเวอร์ชั่นของพี่แมงปอชนิชาค่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะหลายๆคนบอกว่าฟังแล้วหิวละหิวส้มตำนะคะนะมนรักส้มตำงานจากพี่ดวงตาคงทองนั่นเองนะคะ3งานเพลงสนุกๆในช่วงฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณพาวซ่าลอเซอร์ลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะวันนี้มีเพลงไหนอยากฟังอยากขอให้ใครเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับช่องทางของเรานะคะหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะอีกสักครู่กับสายชิลฮิวใจใครอยากจองสายหน้าไมค์นะคะรับ1สายในชั่วโมงนี้แล้วก็ชั่วโมงหน้าอีก1สายเนาะนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้เนี่ยจองเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง02

2481366นะคะจองสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะหรืออยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็ฝากได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะอ่ะนะช่องทางของเรามีมากมายนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยก็เป็นทางออนไลน์ได้นะคะออนไลน์เนี่ยก็มีอีกโอ้โหมีเยอะมีเยอะนะเว็บไซต์ค่ะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะสามารถดาวน์โหลดเอาไว้ในมือถือได้เลยนะฟังได้ตลอดคิดถึงเมื่อไหร่กดเข้ามานะคะ mcotConnect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่FM 95รายการของเราลูกทุ่งมหานครอย่างเดียวนะคะก็ยังมีรายการอื่นๆด้วยของทางอสมทรวมถึงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกการติดตามนะคะตอนนี้มีหลายๆคนก็เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่ไลฟ์นะคะที่เพจของเรา Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันเนาะชวนเพื่อนๆใน Facebook นะคะแชร์ออกไปมาฟังเพลงด้วยกันก่อนนอนนะดึกๆแบบนี้เนาะก่อนนอนละกันนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวอีกสักครู่มารับสายหน้าไมค์นะคะสายชิลฮิวใจแต่ว่าตอนนี้นะเมื่อกี้เราฟังเพลงสนุกๆไปแล้วคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวเบรกฟังเพลงช้าๆกันสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันนะคะงานจากพี่แจ็คธนพลนะคะบางทีความรักเนี่ยมันจะทำให้เราที่

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นิรันดร์นะจ๊ะ
2: จ้า
1: ค่ะโอ้เอ๊ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังนะ
2: คุยกันแล้วมันเดือนก่อน
1: แต่ก่อนแล้วนานแล้วใช่ไหมคะ
2: นานแล้ว
1: แล้วหายไปไหนตั้งนานละ
2: เพลงไอ้ข้าวไข่ไก่เตียงจำได้ไหม
1: อะไรนะอะไรนะคะ
2: เมื่อก่อนที่คุยกันนั้นขอเพลงเฝ้าไข่ใกล้เตียง
1: เฝ้าไข่ใกล้เตียงจำได้โอ้นะแล้วหายไปนานไม่ได้คุยกันแล้วฟังอยู
2: ่ไม่ได้ฟังอยู่ทุกคืนนะตั้งแต่สองทุ่มถึงเที่ยงคืน
1: โอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้ามีเวลาก็โทรมาได้นะพี่นิรันดร์นะค่ะวันนี้บอกอยากฟังเพลงของคุณอาไพรวันเหรอคะ
2: ใช่
1: โอ้ไอหนุ่มตังเกนะค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ก็ไอหนุ่มตังเกทุกคนที่ออกทะเลนะช่วงนี้มันหายากเลยงานกันมากไม
1: ่ก็เลยอยากมอบเพลงนี้เป็นกำลังใจเน
2: า
1: ะ
2: เป็นกำลังใจให้ใจชาวประมงหนุ่มตังเกวันดำวันลาก
1: โอ้น่ารักจังเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวหนูจัดให้แล้วก็พี่นิรันดร์เองก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: จ
1: ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะพี่นิรันดร์บอกว่าอยากส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจจัดให้เลยนะคะในเวอร์ชันต้นฉบับเลยล่ะคุณอาไพรวันลูกเพชรนะคะไอ้หนุ่มตังเกค่ะ

0: ับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: โอ้โหเพลงนี้นะคะบอกเลยฟังแล้วแบบหวานอะหวานนะเสียงคุณอาภัยวันนี่เนี่ยฉันชอบเป็นความหวานที่มีความอะไรอ่ะมีความเข้มแข็งอยู่ข้างในนั้นน่ะคือเสียงมันมีปลายหวานแต่ว่าก็เป็นหวานที่นุ่มหรือโอ๊ยบอกไม่ถูก ชอบนั่นแหละค่ะชอบไอ้หนุ่มตังเกนะคะแล้วก็มีพี่ๆแม่ๆทาง Facebook Live นะบอกว่าโหขอได้ถูกจังหวะเลยเกินนะต้องบอกว่าขอบคุณพี่นิรันดร์จากนครศรีธรรมราชนะคะที่ฝากเพลงนี้เข้ามาทางหน้าใหม่ไอ้หนุ่มตังเกนะคะส่วนใครที่มีเพลงไหนอยากฟังเพิ่มเติมนะคะเพลงแบบอยากมอบให้กับคนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยินดีมากๆนะคะโทรเข้ามาฝากกันได้เลยที่022481366นะคะมาตอนนี้เดี๋ยวมาทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่าทาง Facebook Live นะคะมีใครมารายงานตัวกันแล้วบ้างนะคะสวัสดีพี่สุนะคะคุณแม่ทันพิชาพี่ณรงค์นะพี่ณรงค์ก็จากนครศรีธรรมราชเหมือนกันวันนี้สายจากนครก็เยอะนะโน1เลยล่ะนะคะที่อื่นสู้เขาหน่อย ใครว่างๆโทรมาอยู่เป็นเพื่อนดีเจนิดนึงนะสวัสดีพี่สมยศนะคะพี่มาดาพี่เลิฟตัวนะเจ้านะพี่เลิฟบอกว่าอย่างนี้ฟังเพลงนี้แล้วอยากไปเที่ยวเชียงแสนไปแอวเจียงแสนในเพลงไหนไอ้หนุ่มตังเกเนี่ยนะโอ้อ๋อเจียงแสนหรือบางแสนบางแสนโอ้ก็ว่าไปอย่างเจียงแสนบ่มีเนาะบ่มีน้ำทะเลนะนะสวัสดีพี่สำรวยนะคะน้องแชมป์นะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใครอีกหนอเดี๋ยวนะคะน้องหนูดีนะขอบคุณมากๆค่ะเอ๊ข้อความเหมือนงอแงนิดนึงใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้ทักทายใครนะคะเดี๋ยวยังไงรบกวนพิมพ์เข้ามาอีกรอบก็แล้วกันเนาะเหมือนข้อความไม่ขึ้นนะคะสวัสดีพี่วิจิตรนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะเดี๋ยวนะคะวันนี้ติดค้างเพลงอะไรไว้บ้างเดี๋ยวทาง SMS ด้วยนะคะใครที่นะคะถนัดเป็นพิมพ์ข้อความนะคะจะแนะนำเพลงหรือว่าจะทักทายดีเจนะคะพิมพ์เข้ามาได้นะคะเผื่อบางคนถนัดแบบนะไม่กล้าส่งเสียงไงมีความเขินอะไรเงี้ยนิดนึงนะคะ022481366เนี่ยโทรเข้ามาแต่ถ้าฝากข้อความ4689400นะคะ4689400มีฝันพ้อของพี่หมายไทยมาข้อความนึงด้วยนะคะทาง SMS นะอีกสักครู่ก็แล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากฟังเพลงสนุกสักเพลงสักหนึ่งให้ตามันสว่างสักหน่อยนะเผื่อบางคนกำลังทำงานอยู่นะคะแบบเข้างานกะดึกอะไรแบบนี้พี่ณรงค์จากเพชรบูรณ์นะคะฝากเพลงนี้เข้ามาคุณฟังเขาบอกว่าต้นชั่วโมงเนี่ยมีมนรักส้มตำส้มตำมันก็ต้องคู่กับอะไรไก่ปิ้ง

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากแก้วปิ้งไก่นะคะงานจากพี่แก้วมณีทรัพย์ในเมื่อสักครู่นี้นะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ้าวสนุกกันต่อเลยนะคะจากน้องๆสองสาวนิวคันทรีติ่งค่ะ
2: ขอเสียงดังๆให้สองสาวหน่อยแล้ว

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: บันทึกการแสดงสดนะคะสนุกๆแบบนี้นะคะผู้ฟังค่ะเราก็จะนะคะเก็บมาฝากนะคะเวลาเรามีกิจกรรมนะคะคอนเสิร์ตนะคะอย่างล่าสุดด้วยนะคะยังไงก็รอติดตามสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคม2569ที่ผ่านมากับมหานครแฟนะคะศิลปินเยอะมากๆแล้วก็มีแต่เพลงเพราะๆเพลงสนุกๆทั้งนั้นเลยนะคะส่วนใครที่พลาดกิจกรรมครั้งนี้ไม่เป็นไรนะคะผู้ฟังนะคะยังเหลืออีกนะเดี๋ยวนี้กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเดี๋ยวมีกิจกรรมอีกแน่นอนยังไงติดตามกันเอาไว้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปพักเบรกฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะจัดให้หนึ่งงานเพลงที่พี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชฝากเข้ามานะคะงานจากพี่สิทธิพรสุนทรพจน์นะคะลุงขาดป้าแต่ตาลจะไม่ขาดนะคุณผู้ฟังไม่ถึงว่าจะต้องมาเฉลยกันทุกวัน

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 2งานเพลงนะคะจัดให้เลยค่ะกับเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะที่022481366นะคะที่จบไปนะคะกับเพลงสาวอุทัยหนุ่มชัยนาทนะคุณผู้ฟังสันติดวงสว่างนะคะจากพี่เล็กสุโขทัยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นพบรักปากน้ำโพนะคะพี่หนูมิเตอร์จากใครอ๋อพี่หนุ่งลำปางนะคะก็เป็น2งานเพลงหวานๆเนาะโอ้เสียงหวานนะคะทั้งพี่หนูแล้วก็พี่สันติเนี่ยนะคะท่านเปิดบ่อยมากเหมือนกันนะพอมานั่งคิดดูแล้วนะเออสรุปแล้วเราชอบผู้ชายเสียงหวานเหรอเนี่ยเออเราเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะนะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะทางเพจของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่ฮารุนหามะนะคะสวัสดีเสียเปียกนะเสียเปียกเขาบอกชอบดีเจช่วงนี้จังนะคะพอเป็นชั่วโมงอื่นก็ข้อความเดียวกันนะคะ copy paste ใช่ไหมเสียใช่ไหมเสียเปียกก็จะพิมพ์ข้อความนี้ไง copy แล้วก็ไปวางเหมือนเดิมเออก็ดีแล้วไงชอบดีเจทุกช่วงนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีพี่จรูนนะจ๊ะแล้วก็พี่บ่าวสุขนะคะสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะฟังอยู่ด้วยแล้วก็ดูอยู่ด้วยสวัสดีพี่นักรบนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆข้อความก็ส่งเข้ามาให้กำลังใจดีเจนะคะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะพี่นันนะคะจากจันทบุรีบอกว่าฟังไปครับยาวไปเพราะทุกเพลงเลยขอบคุณมากๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็พี่นันทานะบอกทักทายทุกคนเลยขอบคุณจากใจนะคะเอาล่ะนะคุณผู้ฟังค่ะอย่าลืมนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับสายอีกหนึ่งสายนะใครที่อยากคุยสายหน้าไมค์เพลงอะไรนะวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะคะ022481366จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะวันนี้เป็นเพลงที่ทันไม่เคยเปิดนะแล้วก็จะบอกว่ายังไม่เคยฟังเลยเอาเนี่ยเอาจริงๆเลยนะคุณยายหวานจากสุโขทัยนะคะวันนี้มีสายจากสุโขทัยหลายสายเลยคุณยายหวานบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟังเพลงคาราบาวนะคะเพลงนี้ขี้เมาหนูพยายามตั้งสติในการอ่านนะขี้เมากระเพาะแตะหรออ่ะกระเพราหรือเปล่าหรือกระเพราหรือกระเพาะกระเพราหรือในนี้เขียนว่ากะอะไรนี่ไม่เคยฟังเอ้านี่ไม่เคยฟังนะสารภาพสารรูปดีเจนะเออกะเพราหรือว่ากะเพราหรือว่ามันใช่กระเพาะเออกะเพราเป็นกระเพาะเอ้าเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: หรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปร

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะแล้วก็ช่วงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายของเรามารออยู่แล้วจากมหาสารคามนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่สุนทรนะคะ
4: ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะพี่สุนทรคะ
4: เคยคุยแล้วครับนานแล้วครับ
3: นานแล้วนะแล้วหายไปไหนมานะ
4: ก็อยู่นี่แหละโทรไม่ค่อยติดนะครับโทรติดยากมาก
3: ขอบคุณมากๆเลยค่ะแต่ว่าคืนนี้ได้คุยกันแล้ววันนี้นอนดึกไหมคะนอนกี่โมงคะเนี่ย
4: ก็นอนว่าประมาณเที่ยงคืนนะครับ
3: อ๋อก็เดี๋ยวฟังกันฟังเพลงไปก่อนเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเน
4: า
3: ะ
4: คร
3: ับ ค่ะวันนี้พี่สุนทรบอกว่าอยากฟังเพลง16ย่อนๆแล้วจ้ะ
4: ใช่คร
3: ับ แล้วจะบอกว่านอกจากพี่สุนทร นะคะก็มีพี่สาวจากหลังสวนชุมพรนะคะที่ขอเพลงนี้มาด้วยเหมือนกันนะจะได้เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะ
4: คร
3: ับ
4: มาแล้วครับมาได้ฟังเพลงเนี้ยนะ
3: โอ้ได้เลยได้เลยค่ะยินดีมากๆแล้วอยากจะมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่สุนทรคะ
4: ก็ดีเจลูกตาแล้วก็น้องหลังใหม่เมื่อกี้เนี่ย
3: ค่ะน้องเมย์ค่ะ
4: ครับ
3: ได้เลยแล้วคนอื่นล่ะคะมีไหมเพิ่มเติม
4: ครับทุกเสียงทุกสายครับที่ฟังขึ้น95เนี่ยครับ
3: ค่ะโอเคได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงนะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่สุนทรพูดตามหนูเลยนะคะ
4: ครับครับ
3: ค่ะขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่โทรเข้ามานะคะ
4: สวัสดีค่
3: ะสวัสดีค่ะในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังค่ะ4งานเพลงที่ฝากเข้ามาทางหลังใหม่ด้วยนะคะจัดให้ค่ะเริ่มต้นกระบวนการเรียนกับเพลงนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยที่ถามถึงเพลงของตาลเข้ามานะ16ย่อนๆ นะคะต้นฉบับคือคุณแม่ดวงใจเมืองสิงห์นะคะคำร้องทำนองโดยสมเสียรพานทองหรือชายเมืองสิงห์นะคะแล้วก็เวอร์ชันนี้จากลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่งานเพลงพร้อมนะคะฟังกันแบบต่อเนื่องในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะที่จบไปงานจากน้องท็อปสุพัฒน์นะคะทานในเด้อความฝันแล้วก็ก่อนหน้านั้นสร้างฝันด้วยกันบ่อมนแคนแก่นคูนนะคะเพลงนี้ฝากมาจากพี่จิ๋มชนบุรีนะคะถึงชั่วก็รักค่ะงานจากพี่ไม้พี่รมพรนะคะจากแม่พรนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรตเนาะนะคะจากสายหน้าใหม่นั่นเอง16ยันยันนะคะคุณแม่ทันพิชาบอกว่านะใครขอเพลง16กันหย่อนอยากจะคล้องพวงมาลัยนะคะคล้องที่นักร้องได้นะคะคล้องตรงนี้เลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่หลายคนถามถึงเพลงของตาลมานะคะรวมถึงเพลงใหม่ด้วยกับดอกชบาสีแดงนะคะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมสมาชิกของเรานะคะพี่ฐานิดนะคะใครเอ่ยพี่ฟ้านัทพงษ์แล้วก็พี่สอนรักเหรอคะใช่ไหมแล้วก็พี่จรูนจากจังหวัดตรังด้วยนะคะพี่ไตรรัตน์ค่ะพี่บุญเรือนพี่สลิดนะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยพี่โจ้โกศินนะคะบอกสวัสดีดีเจลูกตาลและเพื่อนกะดึกนิคมอุตสาหกรรมลำพูนนะโอ้นะส่งกำลังใจนะเจ้านะทำงานเนาะยาวๆยิงยาวเลยนะคะถ้าเกิดว่าเงาๆก็นี่แหละอยู่ด้วยกันยาวๆกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะนะช่วงนี้ยังมีอีกหลายเพลงเลยค่ะที่ฝากเข้ามานะทยอยจัดให้เพิ่มเติมดีกว่าเนาะเดี๋ยวนะพี่สมใจนะคะพี่สมใจจากพัทลุงนะเขาบอกว่าอยากฟังทรายกับทะเลนี่แหละดีเจลูกตาลแต่ว่าอยากฟังเป็นเวอร์ชั่นของพี่ต่ายอรไทยนะคะจัดให้เลยมันได้อยู่แล้วจ้ะ

0: ับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะงานเพลงใหม่จากน้องจิ๋วสกุลชัยหรือว่าน้องจิ๋ว The Voice นะคุณผู้ฟังกับเพลงจินตนานะคะคำร้องทำนองโดยสเตอร์ค่ะเรียบเรียงโดยเคนตะแล้วก็คุณสรุตนะคะจาก S1 Music ค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้เลยค่ะจินตนา

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: จากจ่อคิวฮิตนะคะเมื่อสักครู่นี้กับงานจากน้องจิ๋วสกุลชัยนะคะจินตนาค่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่วงดีเจมาต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคุณผู้ฟังนะคะจาก2งานเพลงนะคะมหานครชาร์ตของเรานะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เป็นฮิตที่20นะคะที่เพิ่งกลับเข้ามาใหม่นะคะกลับเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเรากับจบสาเนาะค่ะนุชวิลาวันจากภูไทยเรคคอร์ดแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเต้ยสั่งลานะคะที่คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่19นะคะงานจาก T-Rex ค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: วันนี้มีแต่เพลงหวานๆนะคุณฟังนะนะคะเดี๋ยวจะให้อีกสักเพลงกันแล้วกันนะคะส่งท้ายกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาจากพี่อ้ายเบตงเลยนะคะจากเบตงยะลาเลยนะบอกว่าวันนี้อยากฟังเพลงของวูนูโวพี่โจพี่ก้องนะคะกับไม่กล้าบอกเธอนะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะส่งท้ายแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS นะคะแล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมกับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น. จนถึงเที่ยงคืนค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: หม

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อ

0: ้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: 3ผลงานเพลงค่ะจังหวัดขาดรักนะคะจากเด่นชัยสายสุพรรณค่ะตามมาด้วยพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะนัดพบหน้าอำเภอและปิดท้ายด้วยชนอภิชาติค่ะหนุ่มอบต.ในช่วงฮิตมาราธอนแบบนี้นะคะเราก็นำผลงานเพลงเก่าๆเพราะๆมาฝากกันก็ต้องขอขอบคุณพาวซ่าโรซ่ารองไลฟ์โก plus นะคะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: วันนี้มาเร็วเป็นพิเศษนิดนึงนะคะเที่ยงคืน14นาทีค่ะอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะและแน่นอนว่าเรากำลังฟังเสียงของคลื่นความถี่วิทยุ FM 95นะคะจากอสมทนะก็นี่เลยนะคะเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกค่ะผลงานเพลงวันนี้น้องเมย์จัดเสิร์ฟให้เรียบร้อยนะคะ3ผลงานเพลงและตอนนี้ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วนะคะสามารถโทรสับกันเข้ามาขอเพลงได้เลย02-248-1366ค่ะ02-248-1366ค่ะมีคนบอกว่าผมมีโทรศัพท์ทั้งหมด4เครื่องตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ต่างกันนิดนึงนะเอาจริงๆนะหนูดูออกทุกโปรไฟล์เลยเออไม่มีความแตกต่างอะไรกันขนาดนั้นเพราะว่าดูแล้วก็เป็น AI ทั้งหมดเลยจริงๆลองไปถ่ายรูปเองดูสิเราต้องมั่นใจในตัวเองนะอย่าพยายามเอา AI มาแบบบั่นทอนความเป็นตัวตนเพราะว่ามีคุณผู้ฟังของหนูเมย์หลายต่อหลายคนเลยนะตั้งรูปโปรไฟล์เป็นรูป AI 1จะบอกว่ามันอาจจะทำให้คนอื่นเวลาดูโปรไฟล์ของเราแล้วรู้สึกว่าเราข้อแรกเลยนะเหมือนไม่มีตัวตนหมายถึงว่าเป็นคนหลอกลวง2สามารถทำให้รู้สึกได้ว่าเฮ้ยคนเนี้ยไม่มั่นใจในตัวเองหรือเปล่านะคะ3ก็คือทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เก่งโซเชียลจังเลยเก่งแบบเก่ง IT จังเลยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันดังนั้นนะคะน้องเมย์อยากจะบอกว่ารูปโปรไฟล์รูปอะไรเงี้ยถ้ารักความเป็นส่วนตัวหลายๆคนเขาก็จะขึ้นเป็นหมาแมวเนาะแต่ถ้าใครที่แบบว่าไม่มั่นใจตัวเองใช้ AI ถามว่าได้ไหมได้แต่มันส่งผลกับคนอีกคนนึงที่เขาจะทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่ไหมนะเพราะว่าถ้าเป็นรูปจริงไม่ใช้ AI เนี่ยแบ็คกราวด์นะคะด้านหลังเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบท้องฟ้าอากาศแบบอะไรที่มันดูแบบฟุ้งแปลกๆอ่ะมันสามารถดูแยกได้แล้วน้องเมย์เนี่ยเป็นแบบสายคอมพิวเตอร์กราฟิกอยู่แล้วด้วยเมื่อก่อนเนี่ยน้องเมย์ก็ต้องทำกราฟิกดีไซน์ประมาณเนี้ยส่งลูกค้าแต่เดี๋ยวนี้นะวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลมากๆนะคะทำให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงการที่จะแต่งรูปได้ด้วยตัวเองล่าสุดนี้ไปจันทบุรีใช่ไหมแล้วก็มีลูกทัวร์เป็นแม่นะคะที่เป็นFC จาก Mcot เนาะก็ให้เขาไปนั่งเรือแล้วก็มีจริงๆมันจะมีนกอินทรีใช่ไหมแต่นกมันบินอยู่ไกลมากแล้วทุกๆคนก็อุตส่าห์มาจนถึงที่แล้วก็เลยให้นั่งอยู่บนเรือแล้วยื่นมือไปเปล่าๆแล้วก็ใช้ AI อ่ะสั่งเขาว่าให้เอาเหยี่ยวแดงเหยี่ยวแดงมาเกาะที่แขนให้หน่อยอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนมากๆเลยโอ้ยวันนั้นนี่สร้างความฮือฮาจากพ่อๆแม่ๆที่แบบมาเที่ยวเวลเนสแบบนั้นน่ะเนาะก็สนุกดีค่ะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลต่างๆด้วยทุกวันนี้บางคนเนี่ยถ่ายรูปจริงยังดูเป็น AI เลยเพราะอะไรเพราะว่าแต่งรูปตัวเมย์เองเมย์ก็แต่ง

การเข้าใจเข้าใจนะแต่อยากจะให้มั่นใจในตัวเองใช้รูปที่แท้จริงของตัวเองลงเยอะๆหน่อยแบบว่าไม่ใช่เยอะๆแบบอย่างนั้นนะหมายถึงว่าให้ลงแบบว่าอ่ะอย่างน้อยก็ใช้รูปโปรไฟล์ที่ถูกต้องเพราะว่าตัวน้องเมย์เองอะเวลาจะรับเพื่อนอะน้องเมย์ก็จะดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่มีพี่คนนึงบอกว่าเนี่ยมันเป็นรูปจริงนะคะรูปจริงใช่ไหมได้เดี๋ยวจะเข้าไปดูโปรไฟล์ด้านหลังเนี่ยไปดูเป็นเอ็กซิบิชันนะคะดูยังไงก็ไม่ใช่รูปจริงค่ะต่อให้เอาอันนี้ลากไปแล้วก็ไปตรวจสอบก็จะบอกว่า AI แน่นอนเพราะเอาจริงอย่าหลอกหนูเลยจริงๆนะเพราะว่ามันดูออกง่ายมากไม่มีใครใส่สูตรเนี้ยแบบนั้นแบบไม่มีรอยย่นไม่มีรอยพับนะคะมันไม่เนียนหรอกแล้วแบบที่พูดเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่า1คนที่แอดน้องเมย์มาใน Facebook Live อ่ะหรืออะไรก็ตามอ่ะชอบใช้โปรไฟล์ของตัวเองอ่ะแล้วสมัคร Facebook ใหม่เยอะมากๆเยอะแบบเยอะอ่ะแล้วก็เข้ามาแล้วก็มาน้อยอกน้อยใจว่าทำไมถึงไม่ตอบก็คือถ้ายังเป็นรูป AI อยู่ก็ไม่ค่อยอยากตอบเพราะรู้สึกว่าคุยกับใครก็ไม่รู้คุยกับตัวอะไรก็จะรู้สึกว่าไม่เอาไม่คุยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเวลาเจอตัวจริงจะต้องทำตัวยังไงเพราะว่าเราไม่เคยเจอกันเราไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วน้องเมย์เคยเจอแบบว่าแฟนรายการอย่างเงี้ยเนาะด้วยความที่ไม่เจอกันอ่ะก็พูดตรงๆว่าไม่สนิทแล้วพอเวลาเจอไปเจอตามงานอ่ะแล้วเขาเดินมาแบบเหมือนมาทักมากอดมาอะไรอย่างเงี้ยมันตกใจค่ะมันรู้สึกว่าจะกลายเป็นว่าหนูยิ่งแต่หนูอยากอธิบายให้เข้าใจว่ามันตกใจอ่ะเนี่ยพี่เขาก็พิมพ์มาพยายามจะแบบว่าส่งข้อความมาเนาะว่าทำไมไม่อ่านข้อความส่วนตัวทำไมอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าณตอนนี้หนูจัดรายการหนูทำงานทักเข้ามาเถอะค่ะทักเข้ามาได้เลยตอนไลฟ์ตอนอะไรทักเข้ามาได้เลยแต่พื้นที่ส่วนตัวเนี่ยก็อยากจะพักผ่อนก็อยากจะแบบว่าอยู่ห่างโซเชียลอยากโซเชียลดีท็อกซ์เหมือนกันไม่ค่อยอยากคุยกับใครเพราะว่ามันเหนื่อยมากๆแต่ละวันที่ต้องทำงานใช่ไหมการนอนการจัดเวลานอนเราก็ต้องมีแยกโลกเสมือนจริงกับโลกออนไลน์นิดนึงเพราะว่าคุณก็ยังคงเป็นคนในโลกออนไลน์สำหรับหนูคุณยังไม่ใช่คนในโลกปัจจุบันของหนูคือยังไม่เคยมาร่วมงานคอนเสิร์ตตามงานอะไรอย่างเงี้ยมันจำกันไม่ได้แล้วอยู่ดีๆให้หนูไปคุยกับคนแปลกหน้าในทุกวี่ทุกวันมันก็แปลกใช่ไหมล่ะแล้วหนูเป็นผู้หญิงแล้วพี่ก็เป็นผู้ชายแล้วพี่ก็พยายามคุยกับหนูในทุกๆวันน่ะมันก็แม่ก็งงไงว่าแบบเอาแล้วลูกฉันคุยกับใครก็ไม่รู้แล้วรูปโปรไฟล์ก็ยังเป็น AI อีกอันนี้ก็น่ากลัวนะคะก็รู้สึกว่าไม่เอาไม่อยากคุยไม่อยากทักก็กลายเป็นว่าอ่ะยิงอีกเป็นดาราเป็นศิลปินเป็นคนของประชาชนยิงอีกไม่ยอมตอบอันนี้ขออนุญาตชี้แจงแล้วกันเนาะนะคะเนี่ยพี่เขาจะพิมพ์มาเยอะๆเลยแบบว่ารัวๆเลยถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุอาจจะไม่เข้าใจต้องเข้ามาดูเองจะได้รู้ว่ามีหลายคนที่โดนบล็อกแล้วบล็อกอีกบล็อกอยู่นั่นน่ะบล็อกจนเพราะว่าบางทีอ่ะพิมพ์มาเยอะก่อกวนคนอื่นๆที่เขาพิมพ์เข้ามาเนาะยังไงใช้โซเชียลอย่างมีสตินะคะแล้วก็ใช้อย่างพอประมาณนะน้องเมย์เปิดให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะ30ยังแจ๋ว

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดี

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
0: บ้าลุงยามแดงครับ
1: ลุงยามแดงโทรจากที่ไหนจ๊ะ
0: หน้าพิวาส48แยกลงไม้ครับหมู่บ้าน
1: เด็กเดี๋ยวไม่ต้องบอกละเอียดไม่ต้องบอกละเอียดเดี๋ยวเกิดมีคนบุกไปแบบเอ้ยทำไมได้สายหน้าไม้หนูเคยเจอนะหนูจะบอกเลย
0: ฟุกเนี่ย
1: ค่ะฟุกหรอ
0: ฟุกถึงโทรติดหูโทรแต่มกรานี่9เดือนแล้ว
1: ว้ายอุ้ยแสดงว่ามีความมานะและอดทนมากเลยนะ
0: โทรทุกเดือนเนี่ยนะไม่ติดเลย
1: จริงหรออันนี้เราโทรกันครั้งแรกแบบคุยกันครั้งแรกไหมคะ
0: ครั้งแรกเลยครับ
1: ครั้งแรกเลยโอ้ฟังมานานแล้วด้วยเน
0: า
1: ะ
0: นานทำไมดีเจเสียงเหมือนกันหมดเลย
1: จริงหรอ
0: 3คนนี่เสียงกันหมดเหมือนกันหมดเลย
1: จริงอ่ะ
0: จริงจำใครไม่ได้ก็ได้เลยต้องตาลน้องแป้งน้องเมย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ไม่เอ่ยชื่อไม่รู้เลยเสียงเหมือนกัน
1: จริงหรอสวัสดีค่ะ
0: ร้องเพลงก็เพราะ
1: เสียงพี่พิมพ์จะแหลมกว่าหนูเสียงพี่ลูกตาลอาจจะคล้ายแต่ว่ามีเคยมีคนทักผิดบ้างแต่พี่พิมพ์ไม่ค่อยมีคนทักนะเพราะว่าเสียงพี่พิมพ์จะแบบแหลมแหลมแหลมแหลม
0: น่าจะสวยทั้ง3คนนะ
1: ว้ายปากหวานไหนๆก็โทรติดแล้ว
0: มึงเล่นอะไรไม่เป็นเลยเล่นแต่ฟังเพลงฟังวิทยุทั้งคืน
1: อ๋อเหรออันนี้จริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรคะ
0: อ๋อกทม.ครับ
1: อุ้ยเกิดกทม.เลยเหรอ
0: จ้าฟังแต่ตั้งนานแล้วตั้งแต่ยุคสมัยมองเล่อะไรเงี้ย
1: โอ้โห
0: ไปสายแล้วน่ะตา
1: เออนะแบบผู้สนับสนุนรายการในช่วงนั้นใช่ไหม
0: จ้า
1: แล้วตอนนี้อ่ะช่วงเนี้ยผู้สนับสนุนเป็นใครอ่ะ
0: อ๋อ
1: จำได้ปะ
0: ชัยราฮาอะไร
1: เออมีอะไรอีกโอ้ย
0: สบู
1: ่อ่ะมีสบู่เอ็นดูจังเลย
0: ดูอายุมากแล้ว
1: ยังหลอกเสียงยังหนุ่มยังแน่น
0: 67ได้อีก3ปีก็เข้าโรงแล้ว
1: ว้ายเดี๋ยวก่อนใจเย็นอยู่กับหนูก่อนฟังหนูบ่อยๆก่อนเออสัญญาก่อนจะฟังถึง100ปีเลยนะ
0: หนูเมย์ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เสียงเหมือนลูกตาลเลยพอดีเลย
1: ว้ายหนูจัดเที่ยงคืนถึง2:00ถ้าแยกไม่ออกจริงๆก็ดูเวลาก็ได้
0: อ๋อถ้าไม่เกิดชื่อไม่รู้เนี่ย3คนเสียงเหมือนกันหมดเลย
1: พี่พิมดาเขาจะจัดไว้หน่อยเน
0: า
1: ะเออแต่พี่ลูกตาลเนี่ยเขาจัดช่วงแบบ4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนประมาณนี
0: ้ใช่ๆฟังถึงเที่ยงคืนแล้วก็หนูมาโทรติดเลย
1: โอ้ยเลิศนะคะ
0: ลูกตาลก็โทรไม่ติด
1: ลูกตาลก็โทรไม่ติดเอ้ยไม่เป็นไรอ่ะน้อยใจ
0: โอ้ลุงปุ๊กจริงๆเลยเนี่ยโหปีนึงโทรติด
1: วิแสดงว่าเดือนนี้เราจะโชคดีตลอดทั้งเดือนเลยนะ
0: เดือน9แล้วเนี่ยโอ
1: ้เออเดือน9แล้วเนี่ยเนี่ย
0: เที่ยงคืนกว่าจะโทรเลย
1: เออเที่ยงคืนกว่าใช่ไหมอ๋อแสดงว่าจะเริ่มจับหลักได้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่โทรแล้วก็โทรย้ำอยู่นั่นแหละ
1: อืมแล้วนี่ตั้งใจว่าจะนอนกี่โมงคะ
0: พอออกเวร5:00 น.
1: ออกเวร5:00 น.
0: ฟังถึง4:00 น.เลยอ่ะ
1: โอ้แล้วเข้าเวรกี่โมง
0: เข้าเวร5:00 น.
1: ห้าโมงเย็นถึงตีห้า
0: อืม
1: แอบนอนบ้างเปล่าแอบนอนบ้างเปล่า
0: ก็มีบ้างอ่ะใครยังไม่หลับเป็นยามก็ต้องหลับมั้ง
1: อ่ะอ๋อยเราก็นอนกลางวันหรือเปล่าใช่ไหม
0: น่านอนกลางวันมันก็เผลอหลับบ้างแล้ว
1: โอ้มันเหนื่อยอ่ะเนาะ
0: ทีนี้ปิดประตูเขาเปิดเข้าไปเองเลยเขาดีมาก
1: โอ้ยเราต้องดูแลลูกบ้านสิเขาจ่ายเงินมาให้เราเฝ้าแล้วนะ
0: อืมแล้วว่ามีหลับบ้างใครยามคนไหนที่ไม่หลับอ่ะ
1: เฮ้ยถ้าเราหลับอ่ะเกิดมีสาวๆสวยๆเขาเดินผ่านทำยังไง
0: วายผีก็ดี
1: อาจจะแบบรำเข้ามาในหมู่บ้าน
0: ผีตนี
1: อาจจะมีแบบรำเข้ามาเลยมีไหม
0: ผีตนีหมู่บ้านนี้ผีดุนะ
1: จริงเหรอถามชื่อยัง
0: ผีดุงูเยอะ
1: โอ้ยถามชื่อหรือยังผีชื่ออะไร
0: ผีชื่อนางตานีอ่ะ
1: หรอเขาบอกว่าชื่อตานีเลยเหรออ
0: ืม
1: โอ้ถ้าหนูเป็นนางตานีหนูโกรธคุณแม่แย่เลยทำไมต้องชื่อตานีด้วยอ่ะ
0: ผมถ่ายรูปไปเห็นในต้นกล้วย
1: บอกไม่เอาอ่ะจะชื่อดาวพระศุกร
0: ์เหรอหนูไม่เอาดาวพระศุกร์ไม่ไหวแล้วเอาเผากินไม่ไหวว
1: ันนี้ยามแดงอยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
0: อยากกินรักของอะไรนะกังวานภัย
1: อยากกินรักร้องได้ไหมร้องได้ไหม
0: น้องรักหากคืนกินได้ พี่จะใช้น้ำเหมือนพายน้ำเหมือนผี

0: Chirp, chirp.
1: Hot mop up, I don't like lucky.
0: Hit, hit.
1: Good we are say you lay down. ด้วยมองเนื้อทองงามแท้แต่แล้วแล้วก็นึกนึกเอา
0: เชิบเชิบ
1: ถ้ามองคงประกวดกับเขาที่ว่าคงฟ้าเฮาตำแหน่งเทพี
0: ว้ายเก่งมากเก่งมากนี่ต้องอย่างนี้เครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายบอกให้ร้องร้องได้เลยเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ให้ดีเจสามคนเลยแล้วก็ทุกเสียงทุกสาย
0: เฮ้ยเดี๋ยวอุ้มกัสยาเสียใจเอาให้ครบสี่ผู้หญิง
1: อ๋อมีสี่เหรอ
0: มีหลายคนมีหลายคน
1: มีพุ่งด้วยเหรออ่
0: ามีอุ้มกัสยาอ่ะพี่อ้อยกระท้อนนี่ก็ถือว่าเป็นนักจัดรายการเรานะพี่สิรินทานิยากรก็ใช่นะเนี่ยไม่พูดถึงเนี่ยเขาน้อยใจเด้อ
1: จะให้น้องปูด้วยน้องปู
0: เออน่ะเห็นไหมมีหลายคนเลย
1: หลายคนเลยจำได้3คนน้องโปคนหนึ่งน้องสาย5คนแล้วมั้ง
0: เอาให้ครบเอาให้ครบ
1: 6คน
0: ได้เลยเดี๋ยวต้องไม่เปิดให้นะอยากกินรักนะคะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณที่โทรมาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เมื่อยจังเลยใครที่รู้สึกเมื่อยแบบน้องเมย์นะคะไม่ว่าจะเป็นปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนั่งหน้าจอนานๆ นะคะหรือว่าขับรถทางไกลๆเนี่ยก็ให้สุกายะนะคะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะนะคะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999 บาทรับไปเลยค่ะขนาด12 กรัม

0: 8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะใครที่สนใจนะโทรมาเลยจ้า02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้มาเป็นผลงานเพลงจากพี่กุ้งสุทธิราชกันบ้างแล้วกันเนาะปากแข็งใจอ่อนค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

เพชรบุรีค่ะผลงานเพลงนี้พี่ใหม่จากจังหวัดตรังนะคะแนะนำเข้ามาน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับน้องเมย์ในทุกๆค่ำคืนด้วยนะทักทายเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กนะคะรวมถึง Facebook Live Fan Page ค่ะสวัสดีพี่หลังนะคะเกิดมาเพื่อสู้ คนมานอนนะน่ารักขอบคุณมากค่ะสวัสดีพี่วิชรพรวัชรพรใช่ไหมบอกว่าเพลงมันมากเลยเดียวนะสาวเพชรบุรีอ๋อเพลงอันนี้ใช่ไหมปากแข็งใจอ่อนอ๋อโอเคเพลงสนุกเนาะนะคะนานๆที่กุ้งสุทธิราชจะร้องเพลงแบบสนุกๆแบบนี้ให้พวกเราฟังนะปกติเขาจะมาแบบหวานซึ้งใช่ไหมสวัสดีพี่สมบูรณ์ตายค่ะจากระยองนะจ๊ะสวัสดีพี่ณภัสสรพี่โรมค่ะสวัสดีพี่เต้ยนะคะสวัสดีพี่บอยด้วยสวัสดีไปยังแบมแบมจ้าน้องไบรท์มาแล้วนะคะพี่ต้นน้ำนะมีอีกหลายท่านเลยพี่เลิฟมาแล้วพี่อาหวังนะคะบอกว่าอู้แล้วขอเชิญสวัสดีพี่บุ๋มทิติรัตน์นะคะบอกว่าพอน้องเมย์บอกว่าให้ใช้โปรไฟล์จริงพี่รีบเปลี่ยนทันทีเลยกลัวว่าจะไม่ต้องปกเออนะไม่บางคนเขาแบบAI เยอะมากจริงๆอ่ะมันแบบว่าเฮ้ยเราคุยกับใครเนาะไม่แน่ใจต้องแยกระหว่างมิจฉาชีพกับอะไรอย่างนี้ด้วยนะบางคนก็เป็นรูปแมวหมาอะไรเงี้ยก็เข้าใจก็น่ารักดีนะคะก็ ไม่รู้เก่ง IT หรือเปล่าอ่ะมาได้เวลากอดตัวเองกันแล้วค่ะกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวานะคะแตะไหล่ตัวเองเบาๆให้รู้ว่าฉันยังอยู่ตรงนี้นะเป็นกำลังใจให้พี่สาวคนโตจะดูแลน้องคนเล็กในจิตใจเสมอเลยนะคะสวัสดีพี่ประธานด้วยค่ะบอกว่าสวัสดีครับทุกท่านวันนี้มีเรื่องราวเหตุการณ์เยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงที่เขาฝากเตือนเอาไว้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายนะคะใครที่อยู่พัทยาที่มีนักท่องเที่ยวมาลงเนี่ย 5,000 กว่านายใช่ไหมมีพี่ทหารนะคะจากกองทัพสหรัฐใช่ปะเออนั่นแหละเขาฝากเตือนเอาไว้ว่าอย่าแอบขึ้นราคานะนะคะช่วยสร้างความประทับใจครั้งพอเขามาเที่ยวประเทศไทยของเราใช่ไหมเราก็จะมีรายได้กันเราก็จะขายของได้เขามีเอาเงินมาลงกับที่บ้านเราใช่ไหมเราก็จะต้องทำตัวน่ารักไม่ใช่ว่าอุ้ยพอเห็นว่าเขามาเนี่ยบวกราคานู่นนี่นั่นเขาก็จะไม่กลับไปบอกต่อเขาถึงบอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานใช่ไหมเออนะสมมติของเคยขาย20 บาทแหมพอเห็นแบบว่าชาวต่างชาติมาแบบฉันขาย100เลยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่น่ารักนะคะเพราะว่าทุกคนตอนนี้มันอยู่ในโลกออนไลน์มันสามารถเปิดแอปพลิเคชันไปเช็คได้ว่าของที่เราขายเนี่ยมันจริงๆแล้วราคาตลาดทั่วไปเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าเราค้ากำไรเกินควรเนี่ยเขาก็จะจดจำภาพลักษณ์ประเทศของเราไปในรูปแบบว่าเฮ้ยเป็นเมืองแบบโกงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออนะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาช่วยกันสร้างความน่าจดจำว่าสยามเมืองยิ้มเนี่ยมาทีไรเนี่ยอุ้ยรู้ป่ะมาทีไรชาวต่างชาติอ่ะเขาบอกเสมอเลยว่าคนไทยน่ารักมากๆเนาะมาแล้วไม่อยากกลับเลยคนไทยอัธยาศัยดีน่ารักเราก็ดูว่าจุดแข็งของเราคืออะไรนะแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นคนไทยให้ดีที่สุดนะคะต้อนรับชาวต่างชาติแบบน่ารักนะคะเป็นกันเองมีมิตรภาพอย่างที่พวกเราเคยทำเราเป็นยังไงเราเป็นอย่างนั้นอ่ะดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าให้เรามาระวัง

เรื่องพวกนี้แล้วก็เรื่องการแบบดื่มสุราเมาอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ของเราด้วยเนาะแล้วย่านนั้นอ่ะมันเป็นย่านอะไรอะสตรีทวอล์กแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหม Walking Street นะคะมันก็จะมีแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเป็นหูเป็นตาให้การเผื่อบางทีเขาลืมกระเป๋าเงินหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งคืนเขาด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆชาวต่างชาติเนี่ยพอเขาบอกว่ามาที่ประเทศไทยเนี่ยเขาชื่นใจมากๆเลยของหายได้คืนเสมอเลยแปลกมากเขาเคยวางเอาไว้นะเป็นเขาเรียกอะไรนะวางกระเป๋าสตางค์เอาไว้ตรงกระถางต้นไม้อ่ะแล้วเขาก็ลืมเขาวางแบบกินน้ำแวะกินน้ำเขาก็วางไว้ข้างตัวแล้วเขาก็ลุกไปแล้วก็นึกขึ้นได้รีบกลับมาดูเฮ้ยยังอยู่เนี่ยเห็นไหมความน่ารักของคนไทยนะแล้วเขาก็ถ่ายวิดีโอคลิปแล้วก็กระจายแพร่ไปทั่วโลกเลยว่าคนไทยอ่ะซื่อสัตย์ขนาดไหนน่ารักขนาดไหนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะชาวต่างชาติก็แห่กันมาเที่ยวประเทศไทยดังนั้นการที่เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนาะก็จะช่วยให้ชาวต่างชาติอ่ะอยากจะกลับมาอีกครั้งนะคะแล้วเราก็เนาะให้เขาแบบมาจับจ่ายซื้อของซื้ออะไรกลับไปซื้อผ้าไทยของเรากลับไปมันก็เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของเราด้วยเนาะนะคะอ่ะความน่ารักยังไม่หมดไปวันนี้นะคะผลงานเพลงค่ะมีแนะนำเข้ามากับพร้าวจากมารีฮวนน่าเดี๋ยวน้องเมย์จะเสิร์ฟให้ในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะและเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมย์ทิชานะจ๊ะใครที่อยากจะโทรศัพท์กันเข้ามาพูดคุยหน้าไมค์โทรมาได้เลยค่ะ022481366ค่ะ022481366เบรกสักครู่นึงค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: กลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับเมธิชาเหมือนเดิมเหมียนเดิมพร้อมกับ1สายหน้าใหม่ในช่วงที่2พี่นภศรบอกว่าน้องเมย์ขอเพลงรักต้องสู้ด้วยนะคะอุ๊ยยังไงดีล่ะเนี่ยไม่เลยช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจไปแล้วนะสิ อ่ะมารับสายหน้าใหม่กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
4: เด็กชายต้นเคหารามครับ

0: ครับ
1: อุ้ยเราไม่ได้คุยกันนานเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: โอ้เอ็ดตัดเดือนแล้วมั้ง
1: โอ้ยหรอนานขนาดนั้นเลยหรอ
0: นานนั่นแหละ
1: ปีเลยเฮ้ยหนูเห็นอยู่แต่แค่ว่าอาจจะไม่ได้หน้าไมค์หรือเปล่าใช่ไหมโทรช้า
0: ใช
1: ่แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
0: สบายดีมากครับ
1: สบายดีมากด้วย
0: ใช่ครับ
1: ไหนเล่าซิยังไงคนที่สบายดีมากเนี่ยต้องเป็นยังไง
0: ต้องแข็งแรงครับ
1: แข็งแรงวิ่งได้ไหมวิ่ง
0: จ็อกกิ้งครับ
1: จ็อกกิ้งเหรอมีออกกำลังกายอะไรบ้างคะช่วงนี
0: ้จ็อกกิ้งอย่างเดียวครับ
1: จ็อกกิ้งที่ไหนอะ
0: สนามบาสแถวบ้านครับ
1: สนามบาสแถวบ้านก็คือวิ่งไปวิ่งมาวนๆอยู่ในรอบสนามบาสอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยเราเล่นบาสเป็นด้วยไหมล่ะ
0: ไม่เป็นครับ
1: เอาวิ่งรอบสนามบาสอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: อุ้ยได้กี่รอบ
0: วันละ10รอบก็พอครับ
1: 10รอบก็พอแล้วอุ้ยเยอะอยู่นะ
0: เยอะอยู่
1: นะเยอะอยู่นะเออไม่ธรรมดาแล้วมีไปตรวจสุขภาพประจำปีอะไรบ้างไหม
0: ไม่มีครับ
1: ไม่ตรวจด้วย
0: ไม่ตรวจ
1: แล้วมันจะไปเจอไหมล่ะเออแล้วมันจะไปเจอไหมล่ะเราต้องตรวจสุขภาพด้วยนะตรวจเลือดตรวจอะไรบ้างนะ
0: ครับครับ
1: บางอย่างมันมองด้วยตาไม่เห็นอย่างเช่นแบบเออเลือดเราเป็นยังไงอะไรยังไงใช่ไหมล่ะ
0: ครับครับ
1: อืมกินของหวานไหมกินของหวานไหม
0: ของหวานไม่กินครับ
1: เออกินของเค็มไหมกินของเค็มไหม
0: ใช่ครับ
1: กินของเค็มไหม
0: ไม่มีครับ
1: ชอบกินอะไรระหว่างหวานกับเค็ม
0: ชอบกินหวานครับ
1: นี่ไงหลุดมาแล้วเอ๊กินของหวานกินอะไรอ่ะ
0: ท้องหยิบท้องยอดครับ
1: อะไรนะคะ
0: ท้องหยิบท้องยอด
1: ท้องหยิบท้องยอดแล้วบอกว่าไม่กินของหวานเดี๋ยวตีเลยกินบ่อยไหมเล่า
0: ไม่บ่อยครับ
1: น่ะอย่างงี้เนี่ยไม่ได้นะเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะ
0: ครับ
1: เออไปกินของหวานมากเลือดมันหนืดนะเออเกิดแบบเลือดมันวิ่งไม่โฟลอะไรยังไงดูแลสุขภาพด้วยแต่โอเคอย่างน้อยเราวิ่งจ็อกกิ้งเราดูแลสุขภาพแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคะ
0: ครับ
1: แล้ววิ่งคนเดียวเหรอมีสาววิ่งตามเปล่า
0: อยู่คนเดียวครับแก่แล้วครับ
1: อยู่คนเดียวอะไรเนี่ยใจเปล่า
0: โอ้ยแน่ใจครับแก่แล้วไม่มีใครเอาครับ
1: อุ้ยอย่าดูถูกตัวเองแบบนั้นไหนเมื่อกี้แนะนำตัวเองว่าอะไรนะเด็กชายอะไรนะ
0: เด็กชายต้นเกฮารามครับ
1: แก่ยังไงอะเด็กชาย วันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
0: ไม่มีเธอจะบอกอะไรของหญิงชิการครับ
1: ร้องได้ไหมร้องได้ไหมให้พี่หญิงเขาชื่นใจซะหน่อย
0: ฮะ
1: ร้องได้ไหมให้พี่หญิงเขาชื่นใจซะหน่อย
0: ไม่ได้ครับ
1: เฮ้ยพี่หญิงเขาฟังรายการเราบ่อย
0: ฟังอย่างเดียว
1: มอบเพลงนี้ให้กับใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้จินหาญากรมอบให้น้องเมย์มอบให้เมธิชา
1: น้องเมย์แรกนี่คือไหนเมสุกะเหรอ
0: เมสุกะครับ
1: อ๋อโอเคได้เลยให้ตัวเองได้ไหมให้ตัวเองได้ไหม
0: ให้ตัวเองด้วยครับ
1: อืมให้สนามบาสด้วยไหม
0: สนามบาสฟังเอาครับ
1: โอเคได้เลยไม่มีเธอจะบอกรักใครนะคะผลงานเพลงนี้อ้าวขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
0: ตามครับ
1: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: น้ำพริกเผา
1: พันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: ยังไงต่อ
0: เครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เก่งมากนี่ไม่ใช่อะไรเช็คดูว่าจำได้หรือเปล่า ไหนอีกสักรอบเอาใหม่นะช้าๆนะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ตามพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอเคเก่งมากนะคะขอบคุณที่โทรมานะ
0: ครับ
1: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนะคะผลงานเพลงวันนี้รักหวานชื่นกันไปเลยนะคะไม่มีเธอจะบอกรักใครเปิดหัวขบวนไปเลยในช่วงนี้

0: ผลงานเพลงบาปบุญนะคะจากพี่หนูมิตเตอร์นะคะฟิชเชอริงกับเล็กซ์เลนนะคะผลงานเพลงนี้นะคะก็ต้องขอบคุณด้วยกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงจ่อคิวฮิตผลงานเพลงเพราะเนาะทั้งคำร้องทำนองนะคะโดยอาจารย์วีรยุทธชูรีกรนะคะแล้วก็อ๋อเรียบเรียงโดยพี่อุ่นเลนโบนั่นไงพี่อุ่นเพลงน้องยังไม่เสร็จเลยล่ะพี่โอนทำเพลงใหม่แล้วเนี่ยเซลเล่นแต่อันนี้ก็น่าจะแบบว่าเขามีการรวมตัวกันของศิลปินไงนะทวงเพลงออกอากาศด้วยอ่ะผลงานเพลงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าเปิดเพลงถูกใจมากเลยนะคะวันนี้พี่รอฟังเพลงหวานเจี๊ยบนะคะอุ้ยไม่ค่อยหวานเท่าไหร่วันนี้เอาให้มันคลึกคลื้นนิดนึงแล้วกันเนาะนะคะช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตราคายางกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะจังมีคลองแงะจังหวัดตรังภูเก็ตนะคะอยู่ที่82บาทค่ะสุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่81บาท70สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท20สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย69บาท50สตางค์และน้ำยาง70บาท70สตางค์นั่นเองค่ะมี SMS เข้ามานะคะบอกว่าฟังอีกกี่รอบก็ร้องได้เพราะพริ้งครับผมนะคะขอฟังเพลงสิทธิ์ของเจ้าจากไหมไทยด้วยจากคนโคราชนะครับขอบคุณครับพี่ไหมพี่เพลงของไหมไทยต้องแบบว่ารวบรวมกำลังสัพพะกำลังมาช่วยกันขอเนาะจะได้อยู่ในชาร์ตกับเรานานๆนะคะแฟนรายการก็จะได้แบบฟังเพลงที่คุณชื่นชอบสวัสดีพี่สำรวยด้วยนะคะบอกว่าคืนนี้ขอให้น้องเมย์หลับฝันดีครับมีความสุขพักผ่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะคะในรายการเรื่องพบค่ำค่ะก็จะเป็นรายการเล่าข่าวชาวบ้านนะคะมีข่าวเนี่ยมีตั้งแต่สายมูเผื่อเวลาที่อยากจะไปวัดไปที่ไหนเราจะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวนะคะรวมถึงเวลาที่พาไปอุทยานไปดูธรรมชาติต่างๆมีทะเลมีตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยจะมาออกในรายการนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีคลิปจากคุณผู้ชมชาวบ้านทางบ้านคุณผู้ชมชาวบ้านคุณผู้ชมทางบ้านมีส่งคลิปมาแบบว่าเป็นคลิปสีสันอย่างเงี้ยนะบางทีก็เอามาออกในรายการด้วยเหมือนกันนะคะรวมถึงมีสายมูแล้วนะมีถึงของกินของกินนะคะอาหารการกินอันนี้ก็มีแบบไม่ขาดเลยของแปลกแปลกจากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเราก็จะไปค้นหามานะคะครั้งล่าสุดนี้เป็นอะไรนะปลาทองก๋วยเตี๋ยวที่เอาอะไรอ่ะเหมือนทำเป็นแบบเหมือนฮะเก๋าอ่ะแต่ทำเป็นรูปปลาทองโอ้เหมือนกันอ่ะแต่ต้องดูว่าบางคนก็บอกว่ากินแล้วมันอร่อยถูกใจนะคะแล้วก็ล่าสุดวันนี้ใช่ไหมมีอ่านเรื่องของไอศครีมเจลาโต้แต่เป็นแบบเวอร์ชั่นของคนไทยอย่างเงี้ยนะมีเนื้อครีมที่แบบนุ่มเนียนราคาเริ่มต้นแค่35บาทเองอะไรอย่างเงี้ยมันมีของแปลกๆทั่วประเทศไทยเอามาฝากกันในรายการนะคะมีอะไรนะมีท่องสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้ววัดวาอารามสายมูไปแล้วนะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารการกินไปแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องไอเดียในการทำมาหากินด้วยว่าใครเขาทำอาชีพอะไรตอนนี้ประเทศไทยมีใครทำงานอะไรรายได้เท่าไหร่มีการเอามาบอกกันด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นข่าวแบบข่าวฮิตข่าวดังนะนำมาฝากกันในรายการเรื่องพบค่ำด้วยยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยนะคะก็ยังถือว่าเป็นผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่อยู่นะปกติจัดรายการวิทยุใช่ไหมเราพูดอะไรไปเรื่อยแต่พอมาเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยมันก็จะต้องมีสคริปต์อะไรมีรูปลักษณ์ที่แปลกไปจากทุกวันนี้ที่ทุกคนรู้จักอาจจะเพี้ยนนิดนึงนะคะก็ฝากด้วยนะคะเรื่องพบค่ำช่วงเวลา 17:15 น.จนถึง108นาฬิกา15นาทีนะคะก็จะจัดคู่กับพี่หมิวเยาวลักษณ์นะส่วนวันอื่นๆวันจันทร์ถึงพุธก็จะเป็นพี่ดรีมพัทรดนัยนะคะจัดคู่กับพี่หน่อยแน่วนิสานะคะฝากด้วยกับเรื่องพบค่ำนะคะพรุ่งนี้นะนะคะทางช่อง Mcord 30 HD นี่แหละนะจ๊ะเกาะจอรอชมได้เลยนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะวันนี้ย้อนวัยเด็กกันหน่อยละกันเนาะผลงานเพลงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงจากวงชาตรีแฟนฉันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองด้วยนะจ๊ะยังจัดรายการเหมือนเดิมยังไม่ได้หนีไปไหนนะคะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส.

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา 2 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะพาวซ่าเราซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสนะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะฮะ3เพลงจบไปครับมีผู้ชายในฝันของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ผู้ชายของฉันนะครับพี่ฝนธนสุนทรปูนาขาเกพิคทริยามาราศีนะครับ3เพลงจบไปกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมสวัสดีครับไปทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไปถึงไอ้กว้างขอเพลงอ้อล้อได้ทั่วจากวงกลมนะครับพี่สังทองสีใสบอกว่าขอเพลงเด็กวัดจากพี่ตู้ดีเรกนะฮะจัดมาเลยครับอยากฟังอีกสักรอบนึงนะฮะแล้วก็น้องต้องระยองบอกว่าขอเพลงกรุณาฟังให้จบนะครับจากพี่แช่มใช่ไหมครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันทาง Facebook Live ด้วยนะครับ LTM FM 95นะครับพี่หนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่ครับพี่จิรพรพี่ดาวพระสุขครับพี่จริยาครับพี่สว่างครับพี่เกษมพี่น้องนุชนนครครับพี่จ่าเพียรน้ำแข็งครับพี่เออินทิราขอเพลงรอเป็นคนถัดไปด้วยนะครับผมนี่พี่จุพัตรานะครับพี่สิริพักครับแล้วก็พี่พิสิทธิ์ศักดิ์สวัสดีครับพี่เกรียงศักดิ์นะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันในชั่วโมงแรกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อแต่ว่าตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: วิ่งออก

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญสติโบ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด2กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เหนื่อยไหม

0: ที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมนะฮะ4เพลงจบไปเมื่อกี้นี้มีรอเป็นคนถัดไปนะครับจากพี่ตะกัตตาชลดารอทำอย่างนั้นกับเธอนะครับพี่เอิร์นเดอะสตาร์นะครับแช่มแช่มรำนะฮะกรุณาฟังให้จบนะครับแล้วก็รักเธอคนเดียวครับจากวงแท็กซี่นั่นเองนะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่ดาวพระศุกร์พี่วันวิสานะฮะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่วัดรัตนานะฮะพี่เอเอธิราครับพี่พินโยพิจริยาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้ามาแล้วพี่เกษมพี่บุญกรนะครับพี่ขนองพี่ณรงค์นะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันนะฮะผมก็มีอีกเรื่องมาฝากนี่เลยครับสุขสกินนะฮะสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษนะครับซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิด20มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมอ่ะสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันครับพี่ผมชื่อโอเว่นนะฮะพี่สุธีรานะครับพี่สมชายครับพี่บรรเทาครับพี่วันวิสานะฮะสวัสดีครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงได้อยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์เข้ามานะฮะ02-248-1366นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันต่อนะครับจะเป็นเพลงอะไรไปรับฟังกันเลยนะครับ

0: 12ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในชั่วโมงที่2ครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กัน1สายตอนนี้ในช่วงของพาเลทพร้อมไหมต้องมี1สายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่อัมพันธ์นะครับ
2: ครับผม
1: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับพี่วันนี
2: ้บางปูครับ
1: จากบางปูนะครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่ยังไม่หลับเลย
2: โอ้ผมต้องไม่ค่อยหลับหรอกครับ
1: นอนไม่ค่อยหลับแต่ก็อยากจะฟังเพลงใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ได้ครับ
2: ฟังทั้งคืนทั้งวันเหรอครับ
1: ขอบพระคุณมากมากเลยครับอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
2: ไอ้ของไม้ครับไอ้อะไร
1: ยาใจ
2: นะ
1: ยาใจคนจนใช่ไหม
2: ครับยาใจคนจนนะครับ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: มอบให้ไอ้หน้าไม้น้องเพชรพุ่มพวง
1: ครับ
2: แล้วก็หลังไม้น้องเมย์
1: ครับผม
2: แล้วทุกเสียงทุกสายคลื่น95
1: ฮะอ
2: ีกฝั่งคลื่น95ทุกคนครับ
1: ครับผมได้เลยครับพี่อัมพันธ์ครับก่อนที่จะไปฟังเพลงนะครับผมจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: จำไม่ได้เขาเปลี่ยนเรื่อย
1: เข้าใจเข้าใจนะครับบางทีดีเจเองก็ลืมเหมือนกันเพราะว่าเปลี่ยนแบบเปลี่ยนตลอดทุกๆเดือนนะฮะเอาอย่าง

0: างนี้เดี๋ยวพี่อามบัดพูดตามเพชรนะ
1: ครับ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: ได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: มันไอโทรมาเดิมาเมื่อไม่ทัน
0: เข้าใจครับไม่เป็นไรครับอย่างน้อยพี่อามบัดก็โทรศัพท์เข้ามาหาพวกเราไหมก็ยังไงเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมนะครับผมป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของพาเวทเพลงคิด4เพลง5จัดให้เลยครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงคิดครับจบไป4เพลงแนะนำเพลงกันหน่อยนะฮะเมียใจคนจนนะครับจากพี่ไม้พี่รมพรครับเจ็บซ้ำฟ้าจากเน็กเนรพลครับเจ็บที่ไม่ได้เชิญพี่คริสตี้กิบสันนะครับแล้วก็เจ็บนิดเดียวนะฮะของนันทิตยาบุญสูงเนินนั่นเองนะครับผมทักทายกันทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับพี่สว่างนะฮะพี่สุนีนะครับพี่สำรวยพี่จำนงสวัสดีพี่ดาวพระศุกร์ครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่จรัสนะครับแล้วก็สวัสดีครับกำนันแดงบอกว่ามาดูสิมีใครบ้างนี่ถูกต้องเลยนะฮะพี่สันทัดครับพี่อารมณ์สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่หนูวันสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้แหละฮะเป็นเพลงอะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงวันนี้เพลงชื่อว่าฝันพ้อนะครับจากพี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะครับสังกัดพระเอกใหญ่9999พระเอกใหญ่นะฮะโอ้ย very good คำร้องทำนองโดยคุณก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนเรียบเรียงโดยคุณอาจารย์กู่แคนนะครับป่ะไปฟังเพลงนี้กันนะครับฝันเพาะจากพี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์ในช่วงของจอคิวฮิตครับ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: ฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับที่ว่างจากวงพอสนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับพี่นันทาพี่ดาวพระสุขสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จรัสนะฮะแล้วก็ป้าลินสวัสดีฮะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ครับสวัสดีครับผมพี่วิชัยพี่พิญโยนะครับพี่รัชนีนะครับทักทายครับผมพี่พิทวัฒน์นะครับพี่จุรีครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับพี่ละไอนะฮะสวัสดีครับป่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อครับฤดูที่ฉันเหงาฮะวงฟลัวครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-113-990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลับมานะฮะในชั่วโมงที่3ครับอยู่ในช่วงของมหานครออนไลน์คิดกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับผมเป็นพุ่มพวงยินดีรับใช้นะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจบไปอีก2เพลงนะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้จากคุณแม่เจนเจนคิดถึงเจจะขาดพิชญ์โยธนวัฒน์นะครับจัดไปนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะฮะสวัสดีไปถึงพี่สุชาดานะครับพี่พินโยครับพี่อนงค์ครับพี่อมราพี่นโมสวัสดีครับผมพี่รัตติยาพี่นันทาป้าลินพี่เกษมคุณยายออดสามย่านพี่ทุ่งบ้านไร่บอกว่า4นาฬิกา Good morning นะครับสวัสดีตอนเช้าด้วยนะฮะนี่แล้วก็สวัสดีพี่จุ๊บแจงครับพี่สุภัตราพี่ละไอครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3ครับพี่อัญชลีนะฮะสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับกำนันแดงยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของ Play Kids Story นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะแป๊บหนึ่งนะครับผมบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโบวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับจบไป2เพลงนะฮะเพลงจันทร์นะครับพี่หญิงทิติการแล้วก็ดวงเดือนครับโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับสวัสดีครับพี่ศรีวัยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุภัทราพี่นันชาพี่บุษยาพี่เล็กยินดีนะครับสวัสดีครับผมอ้ายมิชัยหรือว่าอ้ายกว้างนะครับดวงเดือนโจอี้ครับผมดีมาแล้วแล้วก็สวัสดีครับพี่กฤษณาพี่กฤษณาใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมพี่ผู้ใหญ่วันพี่สาวขามกำนันแดงนะฮะบอกว่าก็คิดถึงใจจะขาดเหมือนกันนะครับคิดถึงใช่ไหมฮะสวัสดีพี่อนงค์นะครับบอกพัดลุงตัดยางอากาศร้อนมากๆเลยนะครับสวัสดีพี่นโมครับพี่รัตติยานะครับสวัสดีครับพี่สุภัทราสวัสดีป้าลินสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับป่ะเราไปฟังเพลงกันดีกว่าเป็นเพลงแบบช้าๆสบายๆนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้าง

0: ไปฟังกันเลยครับวันนี้ผมแถมให้สัก5เพลงดีกว่าเนาะจะได้มาฟังกันเพลินๆสบายๆครับยาวๆเลยฮะ
1: ไอ้ไอ้ขอมอลล่ำหน่อยค่ะ
2: คือแบบว่าพี่อะร็อกนะน้องร็อก

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และก็เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับผม5เพลงครับจัดให้ยาขอวอลัมครับพี่ต้อยบวกแดงเตยสาวจันกั้งกบจากตุ่มตามยุทธนานะครับสาววังสะพุงใหม่พุชรีเอิ้นอ้ายเด้อจากเธอมีแหงลำไยหายทองคำนะครับเอิ้นสังน้องครับเออนุชาเด้าฟ้าปิ้นนะฮะจัดไปทั้ง5เพลงเป็นเพลงช้าๆสบายๆฟังแล้วผ่อนคลายนะฮะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยน

0: กินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับก็วันนี้หมดเวลาแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับตีสองถึงตีห้ากับผมเป็นพุ่มพวงครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาคุณนายพอเพียงครับพี่นันชานะฮะพี่ดาวประสุขนะครับผมพี่บุญเรียนพี่เยเฮอร์นะครับมาแล้วคุณยายออดสามย่านนะครับพี่ไข่เอกพี่อัมพรพี่อาทิตย์บอกว่าตื่นสายวันนี้นะครับไม่เป็นไรครับนอนเยอะๆจริงๆนะการนอนเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดของร่างกายเลยนะครับผมพี่สมหวังนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่อารมณ์ครับพี่ศรีวัยทักทายนะครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันปะขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงอย่าลืมนะครับผมเพชรพุ่มพวงรักแม่พึ่งผู้มนุษย์จันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแวงกราไอยารา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 02-201-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ัสดีค่ะมาแล้ว 5:11 น.กับเช้าวันพฤหัสบดี3เดือน9นะคะ3กรกฎาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุสวททั่วไทยค่ะแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะก็เป็นวันพฤหัสที่มีข่าวเยอะแยะมากมายนะคะข่าวแรกเลยที่หลายคนสนใจเห็นภาพแล้วเรียบร้อยทหารเรือสหรัฐ 5,000 นายนะคะมาถึงแล้วเรียบร้อยดูแต่ละนายนะคะนุ่งเกงขาสั้นหมดเลยอ่ะนะคะต้องไม่ยกเว้นผู้บังคับบัญชานะคะเมื่อวานนี้แต่งเต็มยศมาเชียวแต่ว่าทหารคนอื่นๆนี่นะคะน้อยมากเลยที่จะนุ่งเกงขายาวนะส่วนใหญ่ก็ขาสั้นเสื้อยืดขาสั้นเสื้อยืดมีผู้หญิงด้วยนะเห็นแล้วนะคะก็ 5,000 นายกำลังพลทุกนายอย่างที่บอกมีสัมภาระเพื่อการพักค้างในพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็แน่นอนล่ะสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ก็ไปที่พัทยากันนะเมื่อต้องเห็นสื่อไปรอทำข่าวก็โบกมือทักทายแล้วบางคนเนี่ยพูดสวัสดีด้วยนะคะพูดสวัสดีด้วยนะคะพัทยาก็เตรียมต้อนรับนะแน่นอนต้องเรื่องของการบริการกดเงินสดนะคะตู้กดเงินเคลื่อนที่เอาไว้อำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลของทหารเรือสหรัฐด้วยนะคะก็เดี๋ยวต้องรอนะคะว่าเงินมันจะสะพัดจริงมากน้อยแค่ไหนผู้บังคับการเรือลำนั้นน่ะนะคะ USS อับราฮัมลินคอนนาวาเอกแดนคีเลอร์นะคะก็เป็นตัวแทนของกองทัพเรือสหรัฐใส่ชุดเต็มยศมาเลยก็บอกว่ายินดีอย่างยิ่งที่มาเยือนพัทยานะคะทางเจ้าภาพก็เป็นนายกเมืองพัทยาเนาะให้การต้อนรับนะเป็นอย่างดีนะก่อนที่จะมอบแผ่นไม้แบบจำลองเรือสลักชื่อโอ้ทำกันบ้านมาอย่างดีมากสลักชื่อนายกเมืองพัทยาเลยนายปรเมศงามพิเชษนะคะมอบให้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะคะอบอุ่นเขาว่าอย่างนั้นเนาะแล้วก็หลังจากนั้นกำลังพลก็แยกย้ายกันพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆนะคะตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่6นะคะวันที่6กันยายนนี้อันนี้ก็รอดูว่าจะกระจายรายได้มากน้อยแค่ไหนที่เขาย้ำเนาะเพราะว่าทหารคนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมาใช้เงินอย่างน้อยที่คาดการเนาะสักประมาณ100 ถึง 150เหรียญมีรายได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทไทยถ้านักข่าวไปเก็บภาพสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าณขณะนี้เนาะเขาบอกว่าพัทยาเนี่ย

0: พัฒนาไปเยอะมากทั้งเรื่องความสะอาดทางเท้าการติดป้ายที่สายภาพเมืองที่มีความทันสมัยมากขึ้นอันนี้ก็ทางนายกพัทยา ก็บอกว่า ก็เป็นโอกาสที่จะให้ทางพัทยาได้ถ่ายทอดสู่สายตาชาวโลกนะคะเจ้าภาพก็ต้องดูแลความปลอดภัยให้การบริการเขาดีด้วยนะคะช่วง 5-6 วันนี้อย่าให้มีข่าวอะไรที่เป็นลบต่อพัทยานะคะก็เห็นบอกว่าทหารเนี่ยเขาก็มีกฎระเบียบของเขานะคือเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวปกตินะคะเขาไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาเพราะฉะนั้นเวลากำลังพลเขาจะไปไหนเนี่ยเขามีข้อห้าม 1. ห้ามทำกิจกรรมทางน้ำ 2. ห้ามเข้าร้านขายยาเพราะว่ายาบางประเภทในประเทศของเขาเนี่ยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยนะอันนี้ก็มีข้อห้ามของเขาเพราะฉะนั้นทหารเนี่ยเขาระเบียบวินัยเยอะอยู่แล้วแล้วก็อันนี้แปลกห้ามเข้าพัทยาซอย6กับซอย7ดูผู้บัญชาเขาทำการบ้านมาดีว่าห้ามทหารเรือทั้ง 5,000 นายเนี่ยห้ามเข้าพัทยาซอย6กับซอย7เพราะอะไรตรงนั้นน่ะมันมีบาเดียอยู่เยอะเนื่องจากว่าอาจทำให้ภาพลักษณ์ของกำลังพลทหารเรือสหรัฐดูไม่ดีนะแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ในพัทยาเนี่ยไม่ได้ห้ามไปได้หมดนะคะอย่าง Walking Street อะไรพวกนี้ก็ไปได้นะคะเขาห้ามอยู่แค่ซอย6กับซอย7เท่านั้นเราก็เคยไปอยู่พัทยาอยู่นะเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนาะไปทำร้านอาหารอยู่แถวนั้นก็เยอะจริงๆโอ้โหกลางคืนนี่นะคะเยอะมากนะเพราะฉะนั้นกลางวันก็อาจจะไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่กลางคืนเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะที่เขาห้ามนะห้ามกำลังพลเข้าไปในสองซอยนั้นตำรวจก็จะดูแลความปลอดภัยอยู่ในพื้นที่ให้นะคะแล้วก็ไม่ได้โฟกัสว่าจะที่ไหนยังไงแต่ว่าเขาจะให้ความสำคัญให้เรียบร้อยอ่ะนะคะไม่อยากให้ทุกคนกังวลว่าโอ้ยเดี๋ยวถูกจับตาเขาจะมีความเครียดแล้วก็มาระบายแต่เขามาเพื่อท่องเที่ยวจริงๆนะคะแล้วก็ทางตำรวจก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรนะตม.สภ.เมืองพัทยาเราก็ดูแลเหมือนนักท่องเที่ยวคนอื่นแต่ว่าอันนี้ก็จะมีความพิเศษอยู่หน่อยนึงคือก็เป็นทหารเรือที่พักจากการรบก็เลยให้ความมั่นใจว่ากำลังพลที่มาพักผ่อนในพัทยามากระตุ้นเศรษฐกิจจะทำให้เมืองพัทยาคึกคักแล้วก็จะดูแลความปลอดภัยให้เต็มที่ค่ะอันนี้ก็คึกคักนะคะคึกคักแล้วจากแม่ค้าก็เมื่อวานนี้นะอันนี้ร้านอาหารมาถึงก็เข้าไปเลยคาเฟ่แถวนั้นแหละนะคะโอ้คาดว่าก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในช่วง 4-5 วันนี้อย่างดีนะคะอย่างร้านเนี้ย อยู่ตรงจุดชมวิวเมืองพัทยาเลยร้านก็เตรียมความพร้อมทั้งคนทั้งพนักงานบริการเรื่องสต็อกวัตถุดิบนะคะอาหารเครื่องดื่มมาไว้เพื่อรองรับเผื่อทหารมาใช้บริการเนาะเขาก็บอกว่าจากปีก่อนๆ นะคะนี่เจ้าของร้านก็บอกสามารถสร้างรายได้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ได้อย่างมีนัยยะสำคัญคือปกติร้านเขาเนี่ยจะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 10,000 ถึง 20,000 ต่อวันแต่ว่าช่วงที่กลุ่มทหารเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยมาพักเนี่ยนะคะยอดขายพุ่งสูงขึ้นหลักแสนต่อวันโอ้ยอย่างนี้ก็สร้างกำลังใจให้กับเจ้าของร้านและพนักงานในร้านเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าทหารกลุ่มนี้ก็บอกว่าขอชื่นชมเลยมารยาทดีไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับพื้นที่ก็อย่างที่บอกว่าก็เป็นทหารนะเนาะน้องโด้ง
1: ครับพี่ศรีสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีคร
0: ับนะคะ
1: เป็นไงฮะพัทยาคึกคักคึกค
0: ักโอ้คึกคืนกันใหญ่เลยเมื่อวานเมื่อคืนแต่ว่าทหารก็คงจะแบบงงๆอยู่นะอยู่ๆก็มาห้ามเข้าซอย6กับซอย7 2ซอยเนี้ย อดเลยบาเบียเยอะจริงๆ
1: นะคะคึกคักแต่ Walking Street เดินได้

0: เดินได้เอออันนี้ก็ไปได้นะไอ้ที่เขาโชว์เดี๋ยวนะอาบาเล่อะเขาเรียกอะไรนะ
1: อ๋อ
0: เออก็ต้องไปนะคือผ่อนคลายจริงๆนะไอ้โชว์คาบาเล่เนี่ยเออมันสนุกนะคะสนุกเลยนะทหารเรือ 5,000 นายก็เนี่ยร้านนี้ก็ยกตัวอย่างแล้วนะข่าวไปถามแล้วก็บอกว่าพอทหารเรือมาเนี่ยจากยอดขายหลัก 10,000 20,000 ต่อวันเขาก็อยู่ได้นะแต่ตอนนี้ก็เพิ่มเป็น 100,000 บาทต่อวันเออนะคะทหารก็จะมาจริงๆก็มาทุกปีแหละไม่ใช่ว่าแต่ปีนี้มันเยอะหน่อยไงทหารเรือลำนี้ 5,000 นายมันเยอะมากนะคะ
1: ครับ
0: คงเดินกันให้สนุกเลยเนาะเออแล้วโรงแรมก็ไม่ได้แพงมากนะพันนิดๆก็พักได้แล้วนะที่พัทยาต้องเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เออออกมาจากห่างจากชายหาดหน่อยอ่ะดูดีเลยแหละนะพันสัก 1,500 เนี่ยดูดีเลยถ้าห่างจากชายหาดนะคะทหารเรือก็ส่วนใหญ่เป็นทหารเรือเด็กๆนะไม่ใช่ทหารเรือแบบสูงวัยนะยกเว้นผู้บังคับการเรือนี่แหละที่เป็นระดับนายพันน่ะเนาะ
1: ครับโอ้ยเห็นเขารวบรวมภาพมาให้นะตอนแบบว่าเหมือนกับมารายงานตัวกันจากลงจากเรือแบกกระเป๋าขึ้นมาพี่หนุ่มฟ้าหล่อเฟี้ยวนะ
0: เออใช่
1: เมื่อวานแอบเปิดรูปให้พี่กวยดูแล้วพี่สี
0: พี่กวย
1: บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันไปเลย
0: พี่กวยซีซัดเลยใช่ไหมพี่กวยอ่ะ
1: ซีซัดพี่กวยบอกตายพรุ่งนี้ฉันไปทันไหม
0: เคยทำไว้ทันค่ะพี่กวยอยู่ใกล้ขับไปเลยทางด่วนปึ้งเดียวนะคะ
1: แกบอกว่าจะไปให้ทหารเรือรู้จักยิ้มสยาม
0: เออแต่ก็น่ารักเราเห็นแล้วกำลังพลเนี่ยพอเห็นสื่อก็โบกมือทักทายแล้วก็บางคนบอกสวัสดีด้วยนะเออ
1: เน
0: าะค
1: ่
0: ะเออนี่ค่ะเออก็เป็นภาพที่รู้สึกว่าเออมันคึกคักจริงๆนะคะคึกคักจริง
1: ๆเนาะเขาจะรู้นะว่าแบบบรรดาพ่อค้าแม่ค้านี่คาดหวังอยู่นะคาดแบบเหมือนกับว่าพวกท่านนี่คือตัวกระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะเออ
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับ เออแล้วแต่ละคนนะเออสมเป็นทหารเรือจริงเขาดูมีมารยาทดูเข้มอ่ะใช่ไหมสมเป็นทหารแหละก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่ว่าเขาจะมาเที่ยวแบบว่าสเปะสปะนะคะไม่เมาปิ้นอ่ะก็คือประมาณว่าเขามีกฎของเขาอ่ะอย่างที่บอกห้ามทำกิจกรรมทางน้ำห้ามเข้าร้านขายยาแล้วก็ห้ามเข้าพัทยาซอย6ซอย7เพราะแสดงว่าผู้บังคับบัญชาเขาทำการบ้านมาแล้วนะคะคือกลัวภาพลักษณ์ของกำลังพลจะไม่ดีนะคะ
1: โอ้ครับ
0: เนี่ยค่ะเขาก็มีกฎกติกาอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งความเป็นทหารอ่ะเนาะค่ะบางคนก็เห็นชัดเจนว่าเป็นทหารแบบดูเหมือนจะสัญชาติแบบเอเชียเนาะบางทีเราดูออกเลยว่าเนี่ยอันเนี้ยอาจจะมีคนไทยด้วยซ้ำไปใน 5,000 นายเนี่ยนะนะคะแล้วก็มีผู้หญิงก็เยอะนะทหารเรือผู้หญิงเนี่ย
1: คร
0: ับ ก็เยอะอยู่ค่ะเลยเขามาพักผ่อนมาทานอาหารอร่อยแซ่บนี่เขาบอกว่าเชื่อไหมว่าในร้านส้มตำเมื่อวันนี้ก็มีทหารเรือทหารเรือสหรัฐเข้าไปรับประทานด้วยนะนุ่งต้มตำต้มยำกุ้งผัดไทยและข้าวผัดนี่เป็นเมนูยอดนิยมที่เหล่าทหารเรือสหรัฐสนใจมากที่สุด
1: อ๋อผัดไทยต้มยำกุ้ง
0: ใช่
1: ข้าวผัด
0: ต้มตำด้วย
1: ต้มตำ
0: เพราะว่าเขาอยู่บนเรือเขาคงเบื่ออาหารบนเรือเนาะเหมือนเราแหละใช่ไหมไปเมืองนอกเราก็เบื่ออาหารต่างชาติเราเบื่อฝรั่งเบื่ออาหารฝรั่งเรากลับมาโอ้โหรีบหาร้านส้มตำเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากไปกินอะไรที่แบบแปลกๆไปบ้างอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: คึกคักคึกคักนะคะอาศัยว่างอยู่นะ022481366นะคะใครจะโทรมาก็ได้เลยนะคะ
1: พูดปุ๊บนี่มาปั๊บเลยครับผมสายมาเลยครับพี่สิง
0: ห์ไปแล้วเหรอมาค่ะ
1: รับสายครับบอกข่าวล่ะ
0: วัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณยายล้อมครับครับ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะเจอยายคุณยายคุณยายแล้วเหรอคะ
2: อยู่นครปฐมอยู่นครปฐม
0: ป้าคุณยายครับป้าโอ้ค่ะคุณยายอยู่นครปฐมจ้าเชิญค่ะเพิ่งย้ายมาค่ะเพราะว่ายายแต่ก่อนยายอยู่ดอนแล้วก็ยายทะเบียนบ้านมายายอยากถามว่ายายได้เงินเดือนคนพิการเงินเดือนคนแก่แล้วจะมีปัญหาอะไรไหมยายย้ายมาเนี่ยจะได้รับเหมือนเดิมไหม
3: โอ้ย้ายบ้านย้ายทะเบียนบ้านด้วยใช่ไหมใ
0: ช่ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่อำเภอกำแพงแสน
3: อ๋อมาอยู่กับใครคะคุณยาย
0: มาอยู่กับลูกชายลูกชายเข้ามาทำงานอยู่ที่อ้อมน้อยเขาเลยมาซื้อที่ซื้อบ้านอยู่ที่กำแพงแสนเขาเลยให้มาอยู่ด้วย
3: โอ้ดีจังเลยน้องลูกชายน่ารักจัง
0: จ้า
3: อือค่ะ
2: อ
3: ือได้สิคะคุณยาย
2: เงิน
3: ได้เมื่อกี้
2: เ
3: ดือ
2: น
3: นี่แล้วคะ
2: คร
0: ับ เพิ่งย้ายเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะเพิ่งจะย้ายวันที่31นั่นแหละเขาลางานได้เขาถึงมาย้ายย้ายเลยลืมถามเจ้าหน้าที่ที่อำเภอ
3: ย้ายแม่มาด้วยก็ยังได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องค่ะคุณยายไม่ต้องกังวลแต่ว่าให้คุณยายให้ลูกชายเนี่ยพาคุณยายไปลงทะเบียนแจ้งย้ายสิทธิ์ที่อบต.หรือเทศบาลสักหน่อยว่าย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่กำแพงแสนแล้วนะคะ
0: นี้ไม่ได้ไปบอกเขาจะได้รับไหมคะเดือนนี
3: ้เดือนนี้เหรอเออไม่แน่ใจเดือนนี้ก็ยังได้รับที่ยังได้ที่เก่าอยู่ไม่ต้องดอง
2: อืมแต่ขอดูข้อมูล
3: ที
2: ่
3: เก่าก็จะโอนให้ปกติเออที่เก่าเขาโอนให้ปกติแหละแต่ว่าย
0: ายเพิ่งย้ายเดือนวันที่31ก็เลยไม่ทันที่บอก
3: 31ไหน31เดือนนี้เหรอคะ
0: 31เดือนที่ผ่านมาน
3: ี่อ๋อยังได้อยู่ไม่กี่วันเองยังได้อยู่แล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวอาทิตย์นี้พอลูกชายว่างให้ลูกชายไปแจ้งย้ายสิทธิ์ที่สังกัดของคุณยายมาอยู่ในเขตเทศบาลไหมหรืออบต.
0: อบต.ค่ะ
3: นั่นแหละให้คุณลูกพาไปย้ายเข้าพื้นที่ใหม่ก็เอาบัตรจำตัวผู้พิการทะเบียนบ้านฉบับใหม่ที่คุณยายเข้าไปบัตรประชาชนแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารที่รับเงินไปแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ปลายทางอบต.นั่นแหละค่ะยังได้สิทธิ์เหมือนเดิมค่ะ
2: แต่ต้องไปยื่นนะครับต้อง
0: ฟังหน้า
2: ต้องไปยื่น
0: หน้า
2: ต้อง
0: ฟังนั่นแหละกังวลว่าเพราะว่าลูกชายเขามาแต่วันอาทิตย์เขาให้ยายอยู่คนเดียวไม่มีคนพาไปยายเลยไม่รู้จักว่าเทศบาลอยู่ไหนอบต.อยู่ไหนก็เลยฟังนะทุกวันก็เลยอยากจะถาม
3: หลานอยู่ไหมหลานมีไหม
2: เออต้องให้คนพาไปนะ
0: ไม่ม
2: ี
0: หลานค่ะไม่มีหลานสักคน
3: อ๋อไม่มีหลานลูกชายเป็นโสด
0: ลูกชายเขาแต่งงานแต่ว่าเขายังไม่ทันมีลูก
3: อ๋อยังไม่ทันมีลูกก็ต้องมีคนพาไปแหละคุณยายอืม
0: จะได้เหมารถตุ๊กตุ๊กเหรอค่ะเพราะว่า
3: อ๋อค่ะอ๋อค่ะแล้วก็ต้องไปต้องทำให้เสร็จเนี่ยค่ะ
2: ให้ไปที่ไปที่เทศบาลหรือไปที่
3: อบต.
2: ท้องถิ่นอบต.
3: ไปที่สำนักงานอบต.ใกล้บ้านเลยค่ะในพื้นที่เรา
2: จะได้อบต.อะไรนะคุณยายจะได้เงินถึงตุลานี
0: ้ค่ะสี่มุมเมือง
3: ผมชื่ออบต.สี่มุมเมืองตรงอำเภอกำแพงแสนเนาะ
0: จ
2: ้
0: ะ
3: ได้อยู่ยังได้อยู่ไม่มีปัญหาอะไร
2: ค่ะเขาบอกว่าจะได้ถึงปีงบประมาณนี้ก็คือตุลานี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปแจ้งอ่ะเดือนพฤศจิกก็จะเริ่มของใหม่ของอบต.ใหม่แต่ถ้าไม่ไปแจ้งเลยเนี่ยตุลานี้ก็อดเลยนะครับหมดสิทธ
3: ิ์ค่ะรีบไปแจ้งย้ายเลย
0: เดือนนี้ยังได้อยู่ใช่ไหมคะเดือนนี
3: ้ได้อยู่ค่ะ
2: ยังได้อยู่ครับ
3: เนี่ยวันจันทร์ก็ได้คุณยายเออวันจันทร์ก็ได้ไปย้ายสิทธิ์แล้วก็จะได้เงินไม่ขาดช่วงเออ
0: พูดอะไรอ่ะลูกชายเข้ามาเขาเอาใบทะเบียนบ้านเขาก็เอาไปด้วยเขาไม่ได้เอา
3: บอกนี่ไงเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เข้ามาแล้วก็ให้เขาหยุดงานสักวันในวันจันทร์แล้วก็พาคุณยายไป
0: จ้าอันตรายงานยากนะสิ
3: ขอลางาน

0: ยากเหรอลูกชายทำงานอะไร
1: เขาทำงานอยู่อะไรเขาอย่างคอมพิวเตอร์เขานี่แหละพวกคอมพิวเตอร์นี่ย้ายมาอยู่นี่แต่เดือนมีนาโน่นน่ะมันอยู่ที่นี่แหละเขาหาก็ย้ายงานได้ไงหาก็มา
0: อ๋อมาอยู่ก่อนแต่ยังไม่ย้ายทะเบียนบ้านเพิ่งมาย้ายเอา
1: เ
0: มื่อเดือนที่แล้วอ๋อค่ะอืมปัญหาคุณยายค่ะ
2: อืมแล้วมีเบี้ยผู้สูงอายุอย่างเดียวหรือว่ามีเบี้ยอะไรอีกด้วยป่ะครับ
1: ได้ทั้งประชารัฐยายก็ได
2: ้โอ้โหแล้วบัตรประชารัฐกับได้ผู้สูงอายุ
0: อืมได้ทุกอย่าง
1: ได้ประชารัฐก็ได้คนแก่ได้คนพิการ
0: โอ้
2: เอาคนพิการด้วยครับ
0: จ้าแต่ต้องไม่น่าห่วงหรอกลูกชายของคุณยายดูแลดีนะคะ
1: จ้าดูแลดูดีอยู่ค่ะแต่ว่าเขายังไม่มียังไม่เข้ามาทำดูบ้านได้อยู่เขายังทำงานอยู่ที่อ้อมน้อยแหละอยู่บ้านเศร้าอยู
0: ่อ๋อแต่คุณยายอยู่คนเดียวหลังนี
1: ้จ้า
2: แล้วคุณยายจะเหมาสามล้อไปแล้วคุณยายประธานโทษคุณยายพิการ
1: ได้เหมาสามล้อนั่นแหละสามล้อ
0: คุณยายเดินสะดวกไหมอ่ะ
2: พิการอะไรครับแล้วคุณยายจะไป
1: สามล้อคนพิการเดินไม่สะดวกค่ะถือไม่
0: เดินไม่สะดวกอู๋ไม่ต้องมีคนเข็นใช่ไหม
1: นั่งรถสามล้ออันไฟฟ้านั่นแหละนี่รถไฟฟ้าสามล้อแต่ว่าเขาไม่เข้าไปรอลูกชายอ่ะม
0: ัน
1: ลดเยอะ
0: เออฉันก็ต้องลูกชายลางานลูกชายลางานลูกสะใภ้ได้ไหม
1: ลูกสะใภ้ก็ทำงานเหมือนกัน
0: ก็ทำงานเหมือนกันก็ต้องมีคนพาไปต้องมีคนพาไปได้
2: แจ้งลูกล่วงหน้าไปนิดนึง
0: ค่ะเนาะจะได้ไม่เสียสิทธิ์เนาะลุงยายเนาะ
1: จ้าไม่ค่ะจะบอกลูกชายไว้หรอกว่าถามว่าสีแล้วขอบคุณมากค่ะที่เป็นหูเป็น
0: ตาคุณยายแข็งแรงนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไปข่าวเช้ากันต่อนะคะหลายท่านก็บางทีอาจจะแบบไม่ทราบเนาะสิทธิ์ของเราเองก็ต้องรักษาเอาไว้เนาะเรื่องของบัตรผู้พิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบัตรอะไรก็ตามมีสิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์ได
1: ้ใช่เนาะก็ย้ายบ้านแล้วเขาเนี่ยฮะเขาบอกว่าย้ายบ้านแล้วก็อย่าลืมย้ายสิทธิ์ด้วยนะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะสะดุดไปได้นะพี
0: ่ว่าต้องรีบไปทำ
1: โอ้ใช
0: ่ค่ะค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์เด็กนักเรียนบุกยิงในโรงเรียนดังที่กำแพงเพชรเป
1: ็
0: นเหตุระทึกอีกแล้วนะคะเมื่อวานตอนบ่ายสองค่ะโรงเรียนชื่อดังในตัวเมืองกำแพงเพชรนะคะเมื่อเด็กนักเรียนชายวัย15อยู่ชั้นม.3เด็กคนนี้อยู่ระหว่างพักการเรียนและรักษาตัวจากอาการป่วยซึมเศร้าลูกจู่ๆก็กลับมาในโรงเรียนเอาปืน9มม.มาด้วยนะคะมาบุกยิงตั้งแต่หน้าโรงเรียนเข้าไปจนถึงตึกเรียนเลยค่ะท่ามกลางความตกใจของคุณครูและนักเรียนที่กำลังเปลี่ยนคาบเรียนโอ้โหวิ่งกันอลหม่านเจ้าหน้าที่ก็เจอปลอกกระสุนตกอยู่บริเวณใกล้กับป้อมยามหน้าโรงเรียนเจอร่องรอยกระสุนอยู่ที่รถเก๋งสีแดงของคุณครูหนึ่งนะแล้วก็อยู่ที่หน้าอาคาร2ห้องพละศึกษาปลอกกระสุนที่ยิงแล้วยังไม่ถูกยิงก็ตกอยู่เกลื่อนพื้นนะคะเบื้องต้นตำรวจกับกู้ภัยสามารถระงับเหตุได้ทันท่วงทีนะคะยังไม่เสียหายไปมากรปภ.ก็บอกว่าเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยอยู่ๆก็เดินทางมาที่โรงเรียนแล้วก็ใช้ปืนเล็งยิงถากมาที่บริเวณคอของรปภ.คนนี้หนึ่งนัดโอ้โดนถากไปเลยค่ะก่อนจะบุกเข้าไปข้างในครูพละเล่าว่าเมื่อได้ยินเสียงปืนพยายามตั้งสติแล้วก็พาเด็กหลบหนีทันทีเมื่อไปเผชิญหน้ากับเด็กผู้ก่อเหตุก็ช่วยกันผลักดันนักเรียนให้เข้าหลบไปในหอประชุมอย่างปลอดภัยท่ามกลางความโล่งอกภายหลังเกิดเหตุเมื่อวานนี้ผู้ว่าจังหวัดกำแพงเพชรนะคะพร้อมด้วยตำรวจทหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ทันทีนะคะโรงเรียนก็ขอหยุด2วันนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้วันนี้ขอประกาศนะคะโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมนะคะหยุด2วันค่ะวันที่3และวันที่4นะคะก็จะให้เด็กเข้าเรียนออนไลน์ก่อน2วันนี้แล้วก็ฝากผู้ปกครองให้หมดความกังวลแล้วก็มั่นใจในความปลอดภัยหลังจากกลับเข้าสู่ภาวะการเรียนการสอนปกติอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์เดี๋ยวตำรวจขอเวลาเช็คหน่อยว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุคืออะไรต้องสอบสวนก่อน
1: เหตุการณ์นี้ต่างจากที่นนทบุรีนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าคือน้องคนนี้ไม่ได้ว่าคือเขาแสดงตัวมาตั้งแต่เดินเข้ามาจากตัดทางโรงเรียนเลยฮะว่าจะมาก่อเหตุคือเขาเดินเข้ามาเนี่ยคือทางเข้าโรงเรียนกว่าจะมาถึงตึกเรียนเนี่ยมันจะประมาณสัก

0: ็นร้อยเมตรเลยพี่นะฮะ
1: ก็เดินมาเดินมาไกลเลย
0: เดินเขาเดินเข้ามาปุ๊บแล้วเขายิงมาเรื่อยเลยปั้งปั้งมันเลยทำให้คุณครูที่อยู่ในโรงเรียนพอมองออกไปเนี่ยเห็นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเห็นว่ามีคนเด็กคนหนึ่งถือปืนมาแล้วก็ยิงมายิงขึ้นฟ้ามานะฮะ
1: เดินยิงมาตลอดใช่ไหม
0: ก็เดินยิงมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้แบบว่าจ่อเข้าไปที่ตึกหรืออะไรนะเดินเหมือนยิงขึ้นฟ้ายิงอะไรอย่างเงี้ยเดินเข้ามาเรื่อยๆมันก็เลยทำให้ท
1: ุ
0: กคนจะพอจะมีเวลามองไป
1: พ่อเนี่ยเป็นตำรวจ
0: ใช่เอาปืนพ่อมา
1: เอาปืนพ่อมา
0: ทีเนี้ยพอเขาเดินเข้ามาเนี่ยครูก็เลยมีเวลาที่จะสั่งให้เด็กทุกคนหมอปอทุกคนปิดประตูห้องปิดเลยแล้วทุกคนจะเตรียมตัวไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เลยเนี่ยได้มีโอกาสแบบเข้าไปดูลาดเราแล้วก็เข้าไปพูดคุยชาร์จตัวไว้ได้ก่อนที่จะเข้ามาถึงตึกเรียน
1: ค่ะ
0: มันไม่เหมือนกับที่นนทบุรีก็คือนั้นน้องมานั่งเรียนแล้ว
1: ใช่อันนั้นคือ
0: มานั่งเรียนแล้ว
1: อยู่ในตัวตลอดตั้งแต่เช้ามาแล้วนั้นอ่ะไม่รู้
0: ใช่อันนี้เขาแสดงตัวมาตั้งแต่ต้นก็เลยโอเคถ้าคิดดูว่าถ้าน้องคนนี้เนี่ยนะครับเดินเข้ามาในโรงเรียนแล้วยังไม่ทำอะไรแล้วมาอยู่จะมาปั้งขึ้นมาตอนที่อยู่ใต้ตึกหรืออยู่ในอาคารเรียนนะโอ้โหอันนั้นก็คงจะเกิดความเสียใกล้เคียงกับนนทบุรี
1: เนี่ยค
0: ่
1: ะใช
0: ่
1: ก็น้องเนี่ยเด็กคนนี้ทุบรถพ่อนะแล้วก็เอาปืนออกมาจากรถพ่อเนี่ยเป็นสายตรวจโรงพักกำแพงเพชรนี่แหละตัวเมืองกำแพงเพชรเลยค่ะแต่ว่าทางรองผู้บังคับการจังหวัดกำแพงเพชรบอกว่าเด็กยังขาดทักษะในการใช้ปืนการยิงก็เลยมีลักษณะเป็นการยิงขู่และพุ่งเป้าไปตามจุดที่มีกลุ่มคนโชคดีมากเลยที่กระสุนไม่โดนใครแบบเสียหายคือโอเคทรัพย์สินน่ะเสียหายเป็นบางส่วนแต่ว่าทางตำรวจก็บอกว่าโอ้โหโล่งใจจริงๆนะซึ่งก็จริงๆเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขามาตามหาครูท่านหนึ่งเพื่อตามตัวแต่ไม่พบเพราะว่าน่าจะสั่งพักการเรียนเขาคนนี้ค่ะน้องลุง
0: เขาอาจจะมีคืออย่างที่บอกพอน้องเขาป่วยเนาะเขาอาจจะรู้สึกน้องมีปมอยู่ในใจว่า
1: ไม่มี
0: เขาไม่ได้ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วที่ให้พักไปเนี่ยเพื่อให้แบบไปรักษาตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ย
1: แขนก็จริงๆสั่งพักไป2 อาทิตย์นะคะให้พักการเรียนไป2 อาทิตย์ไปรักษาตัวแล้วก็ที่สำคัญคื อแรงจูงใจก็มาจากอาการภาวะซึมเศร้าแต่ว่าต้องรอผลวินิจฉัยจากแพทย์ชัดเจนอีกรอบนึงนะคะ เขาก็เลยฝังใจนะคะฝังใจเนี่ยค่ะนะก็เมื่อวานนี้มีพี่ชายต่างมันดาเดินทางมาแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่ได้อยู่กับน้องตลอดเวลานะแต่ยอมรับว่าน้องอ่ะมักจะเล่นเกมเป็นประจำแล้วก็ตอนนี้ขอร้องสังคมว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือโทษเกมว่าเป็นต้นเหตุเพราะว่าน้องไม่เคยเล่าปัญหาส่วนตัวให้ฟังนะคะถ้าจะโทษใครอยากให้โทษพี่ชายนี่น้องพี่ชายเขาบอกว่าให้โทษผมแล้วกันผมไม่มีเวลาและไม่ได้สั่งสอนคือสั่งสอนน้องน้อยเกินไปเขาว่าอย่างนั้นอันนี้พี่ชายเขารีบมาที่โรงเรียนเลยเมื่อวานนี้
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหใช่ไหมก็เรื่องนี้มันทำให้อย่างน้อยให้เห็นนะครับว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนได้จริงๆเพราะว่าคุณครูเนี่ยเคยมีการซักซ้อมกันนะพี่แผนการอบรมการรับมือไอ้มาตรการที่บอกว่าหนีซ่อนสู้หนีซ่อนสู้
1: มาตรการที่ใช้ทั่วประเทศเลย
0: หนีมาเรียนที่ปลอดภัยแล้วก็ให้หลบซ่อนอยู่นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับในการหลบหนีออกมาอะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยที่บางตัวคนถ่ายไว้นะเขาก็จะแบบทุกคนหมอบแล้วหมอบไว้หมอบไว้อย่าปิดปิดไฟเงียบที่สุดเงียบที่สุดอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีการเหมือนกับรู้เลยว่าเคยมีการซ้อมมาแล้วคุณครูก็อาจจะต้องมีการอบรมอะไรกันมานะว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้จะทำยังไงอันเนี้ยแต่ในโรงเรียนก็น่าจะฝึกเอาไว้ก่อนนะเวลามีเรื่องจริงเนี่ยจะได้รู้ทางหนีทีไล่ว่าต้องยังไงกันต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ

0: อันนี้ก็พอคุณพ่อเนี่ยเอาปืนไว้ที่รถแสดงว่าลูกรู้ใช่ไหมว่าปืนอยู่ไหนอยู่ในรถอยู่ในบ้านอยู่ในห้องนอนอยู่หัวเตียงส่วนใหญ่ยังไม่กี่ที่นะมันก็เอาอีกรอบหนึ่งฝากบ้านไหนที่พ่อเป็นตำรวจพ่อเป็นทหารพ่อมีปืนเนี่ยนะคะซ่อนให้ดีนะจุดเก็บปืนอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดในบ้านโดยเฉพาะบ้านที่มีลูกอยู่ในวัยเนี้ยน้องรุ่งเนาะ
1: ครับ
0: ห้ามให้รู้ว่าเก็บปืนที่ไหน
1: อู้เนาะ
0: เนี่ยอันตรายเนี่ยอันตรายจริงค่ะ
1: อืม
0: เนี่ยอันตรายมีใครปืนเนี่ยได้ฝึกหรือไม่ฝึกไม่รู้แหละยิงปืนอ่ะพอจับมายิงได้ทุกคนอ่ะโดนไม่โดนไม่รู้ว่ายิงไปสเปะสปะอย่างนั้นอ่ะอันตรายแน่เนาะค่ะแล้วเมื่อวานที่นนทบุรีก็มีเหตุเหมือนกันนะคือช่วงจังหวะที่ตำรวจเนี่ยเขาไปที่บ้านหลังหนึ่งนะคะไปปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษด้วยนะนนทบุรีนี่แหละปากเป็ดเลยค่ะก็ไปถึงปุ๊บปรากฏว่ายิงกันน่ะน้องรุ่ง
1: น
0: ี่ค่ะตำรวจก็ไปโอ้อาวุธครบมือเลยนะคะปิดล้อมเข้าเคลียร์ก็ไปคือตอนแรกอะที่มีคนแจ้งว่าในบ้านหลังนี้มีคนยิงกันนะคะทราบชื่อต่อมาคือชื่อกฤษดาถูกยิงเข้าไหล่ขวากระสุนทะลุออกหลังบาดเจ็บสาหัสเนาะทีนี้ตำรวจก็ไปปิดล้อมเพื่อเคลียร์สถานที่รอบบ้านก็ไม่เจอตัวผู้ก่อเหตุว่าใครเป็นคนยิงนายกฤษดาแต่ว่ารู้ชื่อว่าเป็นหลานของพ่อผู้บาดเจ็บหลานของพ่อเนาะก็น่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนาะชื่อนายณัฐวุฒิจากการสอบถามว่าเกิดเหตุได้ยังไงนะเจ้าของบ้านบอกว่าผู้ก่อเหตุเข้ามาวุ่นวายก่อนว่าลูกเนี่ยคนบาดเจ็บเนาะเข็นรถไปชนก๊อกน้ำบ้านเขาแตกจนน้ำบ้านเนี้ยโอ้โหคือไหลไม่หยุดเนี่ยแล้วลูกชายก็บอกว่าเดี๋ยวไปซ่อมให้เพราะว่าเพิ่งไปซื้อลูกชิ้นมาเพื่อเตรียมจะขายอ๋อขายลูกชิ้นจังหวะที่กำลังขับรถออกไปขายของผู้ก่อเหตุก็ขับรถมาวุ่นวายต่อว่าเอาทำไมไม่ซ่อมเราไปขายลูกชิ้นเมื่อไหร่จะซ่อมอะไรประมาณนี้เนาะลูกชายก็บอกอีกว่าเดี๋ยวไปทำงานเสร็จก่อนไปขายลูกชิ้นเดี๋ยวจะซื้อกาวมาซ่อมให้แต่เขาไม่ยอมคราวนี้มันไล่ตีจนมีคนมาห้ามจากนั้นก็อยู่ก็ขู่ว่ามึงอยู่ไม่ได้ต้องตายก่อนจะออกไปพังรถขายลูกชิ้นจนเสียหายคราวนี้คนบาดคนที่ถูกยิงก็ขอโทษแล้วนะยกมือไหว้ก็ด่าทอไม่เลิกลูกชายก็เลยเดินกลับเข้าบ้านเพื่อจะสงบจิตใจแต่ก็ยังไม่เลิกลาเดินตามมาพังรั้วบ้านทำให้หมดความอดทนก็ออกไปต่อยกันไปชกกันคราวนี้ผู้ที่ถูกยิงเนี่ยลูกชายกฤษดาเนี่ยนะเอามีดแทงสวนก่อคนที่ยิงก่อนจากนั้นก็หลบเข้าบ้านทีนี้แม่ก็ไม่รู้ทำยังไงจะให้หยุดก็เลยไปเอาโซ่มาล่ามประตูไว้ไม่ให้ลูกชายออกเพราะเห็นว่าฝั่งนู้นมีปืนแล้วก็ในบ้านก็มีเด็กอยู่ 4-5 คนกลัวว่าถ้าเขายิงเข้ามานี่นะคะโอ้ยเจอเด็กด้วยอย่างนี้สุดท้ายยิงจริงๆด้วยค่ะตอนที่กำลังจะไปโรงพยาบาลนะคะฝั่งนู้นก็ถือปืนขวางอยู่นะคะก็ยิงโอ้โหชุลมุนวุ่นวายมากบ้านนี
1: ้ค่ะครับผม
0: ทะลุหลังนะคะยิงทะลุหลังสาเหตุมาจากก๊อกน้ำ
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: โอ้โหครับ
0: ปืนนี่ก็ปืนเนาะแสดงว่ามีปืนกันทุกบ้านเหรอน้องโดง
1: โอ้จริงพี่มีปืนก็มันก็ที่เขาบอกไงพี่มันเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะบางทีมีไว้ป้องกันเนี่ยแต่บางทีมันก็นะครับถ้าเกิดอารมณ์ชั่ววูบอะไรขึ้นมานะเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็นำมาใช้กันนะฮะ
0: กันโดยง่ายเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเชื่อไหมเราที่เรากำลังพูดอยู่นะมีคนคิดเฮ้ยเดี๋ยวไปซื้อติดไว้สักกระบอกหนึ่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: โอ
0: ้น่ากลัวตรงนี้แหละแต่

0: ง่ายขายคล่องนะ
1: ครับ
0: อ
1: ือมาดูวัดนี้ดีกว่าวัดนี้เนี่ยนะฮะไม่มีปืนนะครับก็เลยลงโทษเนนด้วยการเอาไปปล่อยป่าช้าแล้วให้เดินกลับวัด
0: อันนี้ไม่ยิงทำไมอ่ะ
1: ผู้สื่อข่าว
0: ทำผิดอะไรหรอ
1: ก็เนนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นต้องการดัดนิสัยก็ด้วยความที่เนนก็แบบเด็กกำลังโตกำลังวัยรุ่นนะเนาะบางทีก็อาจจะมีความดื้อความซนความไม่เชื่อเจ้าวาดอ่ะนะครับผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะครับที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะเนนเนี่ยเป็นชาวสปป.ลาวก็มาบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้แหละนะฮะแล้วก็ถูกลงโทษนะครับโอ้ท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านให้ดัดนิสัยนะครับดัดนิสัยนะฮะผู้สื่อข่าวไปพูดคุยนะครับกับพระครูศรีธรรมโกศลนะครับเจ้าคณะอำเภอนะท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอด้วยนะครับเพื่อสอบถามเรื่องราวนี้นะครับ
0: ใหญ่เลย
1: ท่านบอกอย่างนี้สามเณรรูปนี้เนี่ยนะครับเป็นเด็กข้ามมาจากสปป.ลาวนะผู้ปกครองเนี่ยเขามาฝากไว้นะครับเพื่อให้อบรมสั่งสอนนะฮะการลงโทษด้วยวิธีนำไปปล่อยป่าช้าแล้วให้เดินกลับเนี่ยนะฮะจริงๆก็ไม่เคยได้รับอนุญาตจากฝ่ายปกครองสงฆ์หรอกนะครับตนก็รู้สึก เสียใจแล้วก็มองว่ามันก็เป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินควรสุ่มเสี่ยงต่ออันตรายนะครับตนเนี่ยในฐานะเจ้าคณะปกครองเนาะก็มีการสั่งให้พระลูกวัดนะครับนำรถไปรับตัวสามเณรกลับมาอยู่ในความดูแลอย่างปลอดภัยแล้วท่านไม่ได้เป็นคนสั่งลงโทษนะท่านเป็นคนสั่งให้เหมือนกับให้ไปรับมาให้ไปรับกลับมาหรือว่าให้ไปรับออกมาจากวัดเนี่ยมั้งนะฮะเพราะว่ากลัวว่าเห็นบอกโดนลงโทษแบบนี้3ครั้งแล้วพี่เอาไปปล่อยป่าช้าแล้วให้เดินกลับเองนะครับ
0: คนเดียวใช่ไหม
1: คนเดียวเขาบอกว่าสามเณรบอกนี้พี่ลูกเดียวสามเณรบอกสาเหตุที่โดนลงโทษเนี่ยเนื่องจากว่าตัวแกเนี่ยชอบแกล้งเพื่อนเนียนด้วยกันจนเพื่อนเนี่ยร้องไห้แกล้งจนเพื่อนร้องไห้แล้วเพื่อนก็ไปบอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็เลยอยากดัดนิสัยตนเอง
0: ทำโทษ
1: นะนั่งรถไปปล่อยป่าช้าข้ามอำเภอเลยพี่30กิโลเลยพี
0: ่โอ้โห
1: ให้เดินกลับ30กิโล
0: เอารถไปเหรอ
1: ตอนไปเอารถไปหลวงพ่อนั่งรถไปแล้วก็เอาไปปล่อยไว้ให้เดินกลับเองเหมือนกับเป็นการฝึกด้วยโอ้โหครับ
0: กี่กิโลนะ
1: 30กิโล
0: 30กิโลให้เดินกลับเอง
1: ข้ามอำเภอพี่จากอำเภอหนึ่งข้ามกลับมาอำเภอหนึ่งให้ได้นักข่าวเราเลยไปต่อครับไปที่วัดแห่งนี้ฮะที่เป็นต้นเหตุนี่นะต้นเรื่องนี่นะฮะไปเจอกับท่านเจ้าวาดแล้วนะฮะท่านเจ้าวาดเนี่ยนะครับก็ส่งให้สามเณรพี่เลี้ยงเนี่ยมาชี้แจงแทนยังไม่พร้อมที่จะให้ข่าวกับสื่อมวลชนนะคือท่านเนี่ยนะบอกว่าให้สามเณรมาบอกว่าการลงโทษเนี่ยมันก็เริ่มจากเบาไปหาหนักเนื่องจากสามเณรคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมชอบแกล้งเพื่อนอย่างรุนแรงอย่างเช่นเอาไฟแช็กมาลนก้นเพื่อนจนเป็นแผลเคยตักเตือนก็แล้วทันบนก็แล้วก็ยังไม่หายวิธีการเอาไปปล่อยป่าช้าเพื่อให้ฝึกสมาธิเพื่อให้ฝึกสมาธิจะได้นิ่งขึ้นจะได้สงบขึ้นไม่ไปแกล้งเพื่อนเนียนด้วยกันอีก
0: ค่ะ
1: นะครับก็ยังไงก็ตามนะทางเจ้าคณะอำเภอเนี่ยท่านบอกว่ามันก็รุนแรงไปวิธีนี้มันรุนแรงไปเอาไปปล่อยแล้วเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงเดินเดินกลับมาเนี่ยรถชนทำยังไงแต่เนนก็เก่งนะพี่30โลเดินกลับมาได้นะ
0: เดินกลับมาถึงวัดเรียบร้อย
1: เดินกลับมาถึงวัดเรียบร้อย
0: แต่ตอนนี้มันเป็นข่าวแล้วค่ะหลวงพ่อ
1: ก็ตอนนี้เขาก็รับเนนออกจากวัดแห่งนี้แล้วให้ไปอยู่วัดอื่นละเนนก็อย่าไปแกล้งเพื่อนคนอื่นสิ เออ

0: เออเอาไฟไปลนก้นนี่ก็แสดงว่าแสบจริงนะ
1: แสบแสบมาก
0: ครับพี่ติก่อนพักเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงแล้วกันนะครับมีประชาสัมพันธ์เล็กนิดนึงนะครับก็สำนักงานกสทช.นะครับฝากเตือนนะครับประชาชนให้ระวัง SMS หลอกลวงนะครับที่มิจฉาชีพเนี่ยมักจะแอบอ้างนะฮะว่าเป็นพวกหน่วยงานราชการนะเป็นธนาคารบ้างล่ะเป็นขนส่งบ้างล่ะนะครับมาหลอกลวงนะครับให้เรากดลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปต่างๆหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลทางการเงินให้สังเกตง่ายๆนะครับคือตรวจสอบชื่อผู้ส่งถ้าสะกดผิดใช้อักษรแปลกๆส่งจากเบอร์มือถือนะครับรวมถึงข้อความที่ใช้ภาษาผิดปกติเนี่ยรวมถึงสร้างความตกใจนะครับอย่างเช่นบัญชีจะถูกระงับนะครับมีพัสดุตกค้างหรือแจ้งว่าได้รับรางวัลนะครับพวกนี้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพนะครับสำนักงานกสทช.ย้ำนะครับว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะไม่ส่งลิงก์นะครับผ่าน SMS ให้กับประชาชนแล้วก็ไม่ควรจะกดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมนะครับที่จะมาขโมยข้อมูลถ้าได้รับ SMS ที่น่าสงสัยก็อย่างที่บอกอย่ากดลิงก์นะครับอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่าให้รหัสผ่านรหัส OTP พวกนี้นะครับก็ควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงเลยนะพร้อมขอให้บุตรหลานเนี่ยช่วยแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยเพื่อป้องกันนะครับการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์นะครับ
1: อือค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกสทช.นะคะ
0: ครับผม
1: อ่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: มันคุณภาพจาก New Terrain Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Terrain Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปี
4: น้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามา

มาแล้วมาแล้วมาแล้วทหารเรืออ้อนรักมาเรียบร้อย6นาฬิกา13นาทีชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะเดี๋ยวนะมีคนถามอะไรละเนี่ยเรื่องบัตรผู้พิการเหรอคะนี่ก็คือถ้าเข้าข่ายว่าพิการก็อยู่ที่คุณหมอนะคะมันต้องมีใบรับรองแพทย์นะไม่ใช่ว่าอยู่จู่เราจะไปแจ้งว่าเป็นผู้พิการจะขอรับบัตรแล้วก็จะไปให้ทางการช่วยอะไรเงี้ยไม่น่าจะได้นะคะต้องคุณหมอให้ใบรับรองแพทย์มาว่าเป็นผู้พิการนะคะต้องตามนั้นเนาะสำหรับใครที่จะรับสิทธิ์สำหรับผู้พิการเนาะประมาณนี้มาดูข่าวบันเทิงกันวันนี้มีความชื่นชมยินดีกับน้องไรอันก่อนเลยนะคะบรรดาพี่ๆป้าๆยายๆจะโดนด่าไหมก็เป็นลูกชายแห่งชาติเนาะน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะศิลปินจากยุงข้าวเรคคอร์ดก็มุ่งมั่นแบ่งเวลาทั้งงานร้องเพลงงานในวงการนะคะไปเรียนคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมจบแล้วเรียบร้อยนี่สวมคลุยนอนยิ้มแฉ่งอยู่ต่อหน้าบรรดา FC นะคะเป็นภาพที่น่ารักมากนะคะก็เมื่อวานนี้คึกคักเลยนะคะเมื่อเราแม่ๆนะคะเขาบอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ300กว่าคนพร้อมใจกันมารวมตัวอยู่ที่ห้องประชุมกฤษฎามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกลายเป็นงานฉลองสุดยิ่งใหญ่เพราะว่าแน่นอนนะถ้าแม่มาเมื่อไหร่ก็ต้องมีมาลัยเงินสดเนาะเขาบอกว่ามูลค่ารวมกว่า7หลักเดี๋ยว7หลักโอ้ก็หลักล้านเลยเนาะเอามอบให้กับศิลปินในดวงใจอย่างคับคั่งเลยนะคะเป็นโมเมนต์ที่แบบโอ้โหอบอุ่นจนร้อนสร้างความประทับใจให้กับน้องไหลอั้มแล้วก็แฟนคลับแบบสุดๆไปเลยนะคะเป็นบัณฑิตป้ายแดงนะคะสำหรับไหล

อั้นเพราะว่าบรรดาแม่ๆก็บอกว่านี่ตามมาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่ประกวดร้องเพลงจนมาเป็นศิลปินเต็มตัวไปที่ไหนก็พากันไปชมไปชอบไปเลยนะคะก็บอกว่าเป็นความพยายามมาตลอดหลายปีนะสำหรับการเรียนของไรอันเนี่ยนะคะเพราะว่าต้องทำงานไปด้วยนะแล้วก็เซอร์ไพรส์ก็คือมอบเสียงเพลงแดลมใต้ปีกเพื่อแทนคำขอบคุณจากหัวใจส่งผ่านความหมายของเนื้อเพลงเนาะก็งดงามแหละเปรียบเสมือนทุกคนคือแรงผลักดันที่คอยโอบอุ้มแล้วก็พัดพาให้เด็กหนุ่มคนเนี้ยบินได้สูงขึ้นในทุกเส้นทางของการเติบโตนะคะก็เป็นภาพที่น่ารักมากนะคะไรอันบอกว่ารอมานานแล้วก็สมใจแล้วบรรดาแม่ๆคอยเตือนตลอดเวลาว่าหนูอย่าลืมเรื่องเรียนนะลูกวันนี้สำเร็จแล้วก็เลยเชิญทุกท่านมาเป็นสักขีพยานร่วมด้วยนะคะถามว่าในระหว่างเรียนเนี่ยมันเหนื่อยมันยากยังไงกับความพยายามครั้งนี้คือบางคนก็เรียนปริญญาตรีกันปกตินะเดี๋ยวนี้ใครๆก็จบปริญญาตรีบางคนก็เรียนแค่2ปีครึ่ง3ปีเนาะเนี่ยถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดก็2ปีครึ่ง3ปีเด็กรุ่นใหม่ก็จะเรียนเร็วมากไรอันบอกว่าตัวเองเหนื่อยมากนะคะเพราะว่าทั้งเรียนทั้งร้องเพลงไปด้วยเคยมีอารมณ์อยู่เหมือนกันนะว่าจะหยุดไหมจะดรอปดีไหมไม่เอาแล้วไม่เรียนแล้วเรียนยากติดเอฟแม้กระทั่งวิชาพละพละยังตกแต่คิดดูก็เลยถอดใจในช่วงนั้นนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านมาได้นะจนจบสวมคุยรับปริญญาเรียบร้อยถามว่าช่วงไหนที่รู้สึกยากที่สุดบอกตอนปีสองนะคะก็เลยไปบอกแม่ว่าจะดรอปเรียนตัดปัญหาเรื่องนี้ไปเลยคือจะได้ทำงานเต็มที่ไม่ต้องเรียนมาแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายก็กัดฟันสิ่งที่ทำให้ก้าวผ่านมาได้คือกำลังใจจากแฟนคลับครอบครัวแล้วก็คนที่รักที่ให้กำลังใจว่าต้องอดทนสู้ต่อนะยังไงก็มีบุคคลเหล่านี้อยู่ข้างๆเสมอทุกคนอยากให้ไรอันอดทนกัดฟันสู้เพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตรับปริญญาเป็นคนแรกของตระกูลเลยก็ว่าได้โอ้นี่ก็เลยภูมิใจมากนะคะพ่อแม่ก็ภูมิใจเห็นแม่ร้องไห้อยู่เหมือนกันก็น่าจะเป็นเพราะได้ใส่ชุดอ๋อไม่ใช่แม่ร้องไห้เพราะว่าไรอันใส่ชุดไม่ได้ต้องไปตัดใหม่แล้วก็บอกว่าจริงๆก็ภูมิใจทั้งพ่อทั้งแม่ปู่ย่าตายายด้วยภูมิใจกับหลานคนนี้นะคะหายเหนื่อยเลยแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่นั่นแหละนะคะเพราะว่าเรื่องเรียนอะโล่งไปแล้วมีหลายท่านบอกว่าให้เรียนต่อปริญญาโทเลยไหมไรอันบอกโอ้อาจจะยังเพราะว่าคือไม่ได้รับเรียนขนาดนั้นตอนเรียนก็มีเพื่อนช่วยกันสุดฤทธิ์นะตั้งแต่ช่วยลงทะเบียนเรียนช่วยกันหลายวิชานะช่วยติวนะการที่มีเพื่อนทำให้จบได้ในวันนี้ก็เก่งในการที่ยังรักษาเพื่อนเอาไว้ได้ประมาณนี้นะเขาก็ติดตลกอยู่นะสำหรับน้องไรอันนะคะตลอดเวลาก็บอกว่าเก่งในเรื่องรักษาเพื่อนก็คือวิธีการเลี้ยงข้าวเพื่อนนะเพื่อนก็จะได้ช่วยกันเรียนนะสุดท้ายก็จบมาให้นะคะก็บอกว่าอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะสำหรับคนที่แบบมานะฝ่าฟันจนเรียนจบมาได้นะคะสำหรับน้องไรอันก็คือว่ามันไม่ได้ง่ายเลยกับการที่ต้องแบ่งเวลาเรียนเวลาทำงานเนี่ยหนักมากซึ่งมันมีโอกาสน้อยมากที่จะตื่นเข้าไปเรียนนอกจากว่ามีเรียนบ่ายอันนั้นได้ไปบ้างนะก็เลยสุดท้ายขอบคุณอาจารย์ที่เข้าใจในหลายวิชาให้งานมาทำย้อนหลังได้กล้าเข้าไปคุยปรึกษาได้เวลามีปัญหาอะไรไม่ได้แบบว่าทำไมคุณเป็นนักร้องมีสิทธิพิเศษทุกคนมีทางออกให้ตัวเองหมดทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทางไหนนะคะนี่คือไรอันก็รู้เลยว่าตัวเองนั้นเนี่ยกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้นะคะมันมีความยากลำบากนะคะเขาก็เลยบอกว่าน้องๆคนไหนที่มองพี่ไรอันเป็นไอดอลนะก็ดีใจเอาแต่สิ่งที่ดีๆไปเนาะเรียนแบบในสิ่งที่ดีอะไรที่มันแย่ๆก็มองข้ามไปบางทีคนเรารักคนคนหนึ่งมากเวลาทำอะไรผิดก็รู้สึกผิดหวังในตัวพี่ไรอันมากก็ไม่อยากให้คาดหวังตั้งแต่แรกไรอันก็บอกว่าอย่างนั้นนะคะก็บอกว่าตอนที่รับปริญญานะคะไรอันก็เป็นตัวแทนรุ่นนะในการกล่าวคำปฏิญาณก็บอกว่าแอบเกรงอยู่นิดนึงเพราะว่าคำพูดในกระดาษมันไม่ได้เป็นคำพูดในชีวิตประจำวันบางทีพูดไปเรื่อย

นะในชีวิตประจำวันนะแต่ในกระดาษอ่ะเขามีกำกับอยู่แต่ก็ทำได้ภาพลักษณ์ก็ยังถือว่าโอเคนะคะส่วนบรรดาแม่ๆนะคะ FC ทั้งหลายก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้มาเยอะกว่าตอนเล่นคอนเสิร์ตอีกดีใจที่ยังรักกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็5ปีแล้วตั้งแต่เป็นแชมป์มาจนถึงวันนี้ก็ยาวนานพูดตามตรงว่านอกจากตัวเองถ้าเราไม่รักใครสักคนจะอยู่กับเขาไม่นานแต่นี่อยู่ด้วยความรักเป็นเหมือนครอบครัวไปเรียบร้อยนะคะ5ปีอู๋เหนียวหนึบมากสำหรับบรรดาแม่ๆของไลอันนะคะทุกอย่างคือแรงซัพพอร์ตเขาก็ยอมรับว่าถ้าเกิดไม่มีบรรดาแม่ๆทุกท่านเนี่ยก็ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรเพื่อตัวเองหนึ่งเพื่อครอบครัวหนึ่งและคนที่กำลังรอเราอยู่ถ้าเราไม่ตั้งใจทำมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เหมือนกับต่อที่จะตอบแทนให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อันนี้มันเป็นความมหัศจรรย์ก็บอกว่ามีอยู่ท่านหนึ่งนะนอนติดเตียงหายเลยลุกขึ้นมาปิดทีวีได้บางท่านที่ติดเตียงแล้วหายเลยเพราะว่าอยากดูไลอันจริงๆมาดูรอบแรกปุ๊บเป็นต่อก็เลยเพราะผิดหวังอกเดียวรอเล่นคือด้วยโรคบางโรคมันต้องการกำลังใจไลอันบอกว่าอย่างนั้นก็คิดว่าตัวเองเป็นยาชูกำลังใจให้เขาได้ใช้ชีวิตต่อไปนะคะนี่ก็ถือว่าอย่างน้อยได้มีกำลังใจได้ใช้ชีวิตอีกวันหนึ่งต่อไปจะไปเจอไลอันบางทีก็หายไปเองเพราะว่าไลอันปุ๊บหายไปด้วยนี่เป็นกำลังใจที่ดีเขาบอกว่าอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะเรื่องหายจากโรคมะเร็งนะแต่ว่าไลอันก็บอกว่าเขาสามารถที่จะมีกำลังใจในการลุกขึ้นมาดูทีวีได้อะปิดทีวีได้แล้วบางท่านนะเดินทางมาไกลมากมาเจอกันแป๊บเดียวก็มานะกลับบ้านสมมติเดินทางมา5ชั่วโมงอย่างเงี้ยมาเจอกันชั่วโมงเดียวโอ้แล้วเดินทางกลับบ้านอยู่5ชั่วโมงรวมแล้วเป็น10กว่าชั่วโมงแล้วมาเจอหน้านักร้องแค่ชั่วโมงเดียวบางทีไม่ถึงด้วยซ้ำนั่นแหละคือความรักถ้าเกิดว่าไม่รักก็คงทำไม่ได้จริงๆอยู่กันแบบเป็นกันเองแต่ว่าบางคนก็เป็นกันเองเกินไปนิดนึงไลอันเขาว่าอย่างนั้นนะเขาก็ไม่ได้ตำหนิใครหรอกแต่ว่าเขาก็พูดติดตลกนะอยู่ตลอดนะสำหรับน้องไลอันจับบัณฑิตนะคะก็โล่งแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เขาเรียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถามว่ามีของขวัญให้ตัวเองไหมก็บอกว่าใจจริงนะเขาอยากจะหยุดพักงานแล้วไปเที่ยวเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้เที่ยวเลยจะมีแค่หยุดพักแล้วก็มีไปฟิตเนสมีอัดรายการแล้วก็ซ้อมคอนเสิร์ตนะมีโปรเจกต์เยอะอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็เลยอยากหยุดพักไปเที่ยวนะคะแต่ห้ามพูดว่าเหนื่อยการทำงานก็ทำปกติอย่าไปหักโหมเดี๋ยวป่วยแล้วก็มีกำลังใจให้กับตัวเองด้วยนะคะอ๋อที่น่ารักคือเขามอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยด้วยนะคะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีหลายอย่างที่มาลัยต้องเอาไปใช้จ่ายตรงนี้ก็เป็นทุนบางส่วนที่มาลัยเอาไปใช้ได้กับคนที่ต้องการทุนนะครับอย่างจริงจังอย่างน้อยก็ได้ช่วยนะคะก็ชื่นชมเขานะสำหรับเด็กคนนี้นะคะก็เขามีด้อมเขาเรียกว่าด้อมสูงวัยใจสั่นเขาใช้คำนี้เนาะคือหลายท่านเห็นกันตั้งแต่วันแรกที่เดินผมแตกกลางออกมาจากรายการไม่หมดนี่เนาะจนถึงใส่ชุดคุยเชื่อเลยว่าหลายท่านชื่นใจเพราะทุกท่านก็คาดหวังอยู่แล้วว่าอยากเห็นไลอันใส่ชุดครุยก็ขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ตทุกท่านที่อยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้นะคะสุดท้ายก็ปากหวานมากรักทุกคนนะครับนี่ได้เห็นภาพแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ถือว่าประสบความสำเร็จเนาะเด็กคนนี้นะคะทั้งการงานการเรียนนะก็หลายคนก็ชื่นชมในบุคลิกนิสัยมารยาทอะไรประมาณนี้นะคะก็ทำให้เขามาถึงจุดนี้ได้ค่ะส่วนเรื่องอะไรอีกเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวเอาเรื่องขวัญอุษามณี ขวัญอุษามณีเมื่อวานนี้เดินทางไปเป็นพยานให้คุณแม่ของแตงโมในการแจ้งความกับเพื่อนรักกติกในข้อหาอ้างและนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนก็ไปที่โรงพักนนทบุรีนะคะขวัญอุษามณีก็โพสต์ภาพตัวเองตอนอยู่ในเรือพร้อมกับเขียนข้อความอย่างนี้ค่ะว่า
วันนี้ขวัญ

เลือกยืนข้างความจริงเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้พี่โมขอฝากพี่ๆในองค์กรตำรวจผู้ใหญ่ทุกหน่วยงานและพลังของประชาชนช่วยกันปกป้องความจริงและไอ้ขวัญได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุกๆวันนะคะเธอโพสต์แบบนี้บอกว่าขอให้โพสต์นี้บันทึกไว้ว่านับจากวันที่2กันยายนหากขวัญและครอบครัวหรือคนใกล้ชิดถูกข่มขู่คุกคามหรือเกิดเหตุผิดปกติในทุกรูปแบบขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบย้อนหลังอย่างรอบด้านโดยเชื่อมโยงกับการที่ขวัญออกมาทำหน้าที่เป็นพยานในวันนี้ด้วยค่ะก็เอาไงนี่คือคดีของแตงโมเริ่มมาเป็นที่สนใจอีกแล้วนะคะสำหรับในส่วนของกรณีภาพของคุณขวัญอุษามณีก็คือภาพที่นั่งบนเรืออยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาน่ะภาพนั้นเขาบอกว่าเป็นภาพของคุณขวัญอุษามณีนะเนี่ยงงไหมเมื่อวานนี้อาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ก็โพสต์ขอบคุณขวัญอุษามณีที่มาร่วมงานด้วยเพื่อช่วยใส่เวงหาความจริงทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมที่เสียชีวิตไปแล้วทำให้ได้รู้ว่าภาพถ่ายตรงหน้าสะพานพระราม8เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี2565เวลาประมาณ 20:32 การโพสต์ท่าของดาราที่เลื้อยกว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองคือภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพของขวัญอุษามณีนะไม่ใช่ภาพของแตงโมนะหลายคนก็เพิ่งรู้เอ้าแล้วทำไมเพิ่งเปิดเผยล่ะเอาก็ในส่วนของหลักฐานตรงนี้เนี่ยอาจารย์ปานเทพบอกว่าก็เก็บไว้จนถึงวันนี้แหละวันที่ปรากฏก็คือหลักฐานนั้นจริงๆทั้งหมดก็อยู่ที่ตำรวจเรียบร้อยนะคะไม่น่าเชื่อเนาะเนี่ยก็เป็นอะไรที่หลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมมันมาเปิดเผยเอาตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับในส่วนของคดีของแตงโมที่เสียชีวิตไปหลายปีแล้วนะคะเนี่ยก็เลยมีคนสงสัยว่าพอภาพมาจากการมีถ่ายวิดีโอด้วยแล้วก็ภาพนิ่งด้วยเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าภาพที่ขวัญอุษามณีถ่ายไว้เนี่ยในคลิปเนี่ยทำไมมันเป็นปี66ล่ะแล้วทำไมเป็นวัดอรุณไม่ใช่สะพานพระราม8คุณขวัญอุษามณีก็มีการแคปภาพนิ่งมาให้ดูว่าก็เป็นภาพวัดอรุณชัดๆคือวันที่14กุมภาพันธ์2565เวลา 21:11 ดังนั้นภาพถ่ายที่สะพานพระราม8ในช่วงเวลา 20:32 นั้นเพราะเป็นลำดับภาพเกิดขึ้นก่อนไปถึงวัดอรุณค่ะเนี่ย4ปีผ่านไปเพิ่งได้ภาพหลักฐานยืนยันว่าคุณขวัญอุษามณีเนี่ยอยู่ในเรืออีกลำหนึ่งในคืนเดียวกันคืนที่แตงโมเกิดอุบัติเหตุในเรือลำดังนี้มีคนบนเรืออยู่6คนแล้วขวัญอุษามณีใส่ชุดสีชมพูเหมือนแตงโมเลยไปถ่ายภาพที่หน้าสะพานพระราม8ในคืนเดียวกันคือ24กุมภาพันธ์65แต่ว่าถูกกระติกแอบอ้างไปเป็นเรือแตงโมในสำนวนอันนี้อาจารย์บานเทพเป็นคนโพสต์นะคะว่าอย่างนี้ว่ากระติกเนี่ยแอบอ้างว่าเป็นเรือแตงโมในสำนวนขวัญอุษามณีเมื่อทราบความจริงว่ามีการแอบอ้างจึงให้ความร่วมมือเต็มที่กับในทีมของอาจารย์ปานเทพกับหมอธวัชชัยพร้อมจะไปเป็นพยานให้กับคุณแม่ของแตงโมที่แจ้งความกระติกโดยข้อหาก็คือว่าอ้างและนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่โรงพักสภ.เมืองนนทบุรีนะคะอาจารย์ปานเทพก็เลยขอบคุณขวัญอุษามณีว่ามาร่วมกันคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมก็จะไปเป็นพยานในคดีนี้นะคะแจ้งความกระติกในฐานะที่ว่าอยู่ที่เรืออีกลำหนึ่งแต่ถูกนำไปแอบอ้างอยู่ในสำนวนด้วยนะคะก็คุณแม่แตงโมไปแจ้งความแล้วนะคะแจ้งความกับคุณกระติกในคดีของการเสียชีวิตของแตงโมว่านำหลักฐานคือพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนค่ะเนี่ยค่ะก็ทำไมมันเพิ่งมาเป็นข่าวมาทราบทำไมก่อนหน้านี้เนี่ยทำไมขวัญอุษามณีถึงไม่ออกมาเพราะอะไรยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่

0: เหมือนจะถูกพาดพิงไปที่ใครต่อใครก็ไม่รู้เนาะสำหรับคดีของแตงโมนะคะเป็นการเปิดตัวขวัญอุษามณีดาราอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเรือลำที่สองพร้อมจะเป็นพยานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอะไรกับกรณีบังแจ็คด้วยนะบังแจ็คเนี่ยเขาอยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะที่ในเพจเขาระบุว่าขณะนี้บังแจ็คถูกหามส่งห้องฉุกเฉินด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดก็คือป่วยอยู่ถูกจับด้วยแล้วก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะก็ยังไม่จบเนาะเรื่องของคดีคุณแตงโมนะไม่จบง่ายๆจริงๆเนาะผ่านไปกี่ปีก็มีอะไรใหม่ๆให้เราได้ติดตามเนี่ยล่าสุดก็เป็นคุณขวัญอุษามณีนะคะไปโพสต์ภาพต้นเรื่องแล้วนะคะว่าภาพนี้มันเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะมาดูเรื่องของแก๊งสามชาติเหรอล่าสุดจะรวมตัวกันในรอบกี่ปี4ปีนะคะหลังจากแยกย้ายกันไปมีข่าวว่าพี่หม่ำพี่เท่งพี่โหน่งต้มเช้งตุ๊กกี้และพี่พันผู้แตกเนาะอ๋ออันเนื่องมาจากว่าเขามารวมตัวกันเพื่อทำพิธีบวงสรวงละครซิตคอมนะคะน้องโด่ง
1: น้ำมาแล้วครับพี่ขออภัยครับ
0: นะคะ
1: ลูก
0: ก็แก๊งสามชาติก็รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งในรอบ4ปีเป็นความตั้งใจของพี่หม่ำที่อยากนัดทุกคนมากินข้าวแล้วก็ถ่ายรายการไปด้วยนะคะจริงๆคุณตุ๊กกี้ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากมากนะที่จะให้หม่ำเท่งโด่งนะคะต้มเช้งทุกที่และพี่พันมารวมตัวกันไม่ง่ายเพราะว่าทุกคนมีงานล้นมือแต่ว่าเพื่อแฟนๆเรียกร้องก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละมารวมตัวนะคะแล้วก็รอวันที่จะได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: แล้วเขาอันนี้เขามารวมตัวเรื่องไหนอะไรนะพี่เขามา
0: อันนี้เขาบวงสรวงซิตคอมนะคะของในส่วนของแก๊งของของชื่อนี้ขอตัวดีชื่อหอตัวดี
1: ชื่อซิตคอมนะ
0: ใช่ค่ะเป็นซิตคอมว่าขอตัวดีนะคะ
1: เพราะฉะนั้นฟังพี่หม่ำบอกว่าจริงๆแกออกจากเวิร์คพอยต์มาเนี่ยตุลาปีที่แล้วนะพี่
0: ค่ะ
1: จะปีนึงแล้วนะแต่แกบอกว่าเนี่ยที่บางทีเอามาเห็นที่เห็นยังฉายอยู่นี่คือรีลันคือว่าคลิปเก่าๆ อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราดูในวอลล์ที่แกเป็นพิธีกรเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็จะบอกว่าถึงจุดอิ่มตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ใช่ว่างานน้อยไม่ได้อะไรเลยแต่ว่ามันถึงจุดที่แบบ
0: ตัวแล้ว
1: ตัวก็เลยเฟดตัวออกมา
0: คือแบบบางทีมุกมันก็อาจจะแบบมันไม่ตลกแล้วมันสุดๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: ก็หรือว่าอาจจะด้วยอุตสาหกรรมทีวีไหมพี่ก็มันก็อย่างที่เราทราบกันเนาะทีวีมันอาจจะไม่ได้บูมเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่ก็หลายส่วนก็อาจจะช่วงนี้แกมาทำคลิปทำช่องของแกเองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้น
0: มีจำลูกกับลูกสาวบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะน้องเอ็ม
1: ใช่
0: แล้วก็คืออาจจะดูแลสุขภาพด้วยอะไรด้วยอย่างนี
1: ้ครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ออกมาทำเองนะครับ
0: ค่ะ
1: คอนเสิร์ตอัศวินสันที่เล่าไปแล้วมั้งครับใช่ไหมเมื่อคืน
0: ยังไม่เล่าค่ะกว่าจะได้เล่นเนี่ยโอ้โหเห็นบอกว่าโอลาหลมากเลยใช่ไหมน้องต้องเล่าเลย
1: ใช่
0: เ
1: พราะว่าพี่ป้อมพี่โตนี่เครียดเลยนะครับถึงขนาดต้องออกมาคอยเอ็นเตอร์เทนคือแบบเขาบอกว่าเล่นไปหยุดไปอ่ะพี่เขาบอกว่าคือทางฝ่ายอาคารสถานที่อ่ะเขาไม่อนุญาตให้แสดงต่อเพราะว่าที่นั่งโซนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับมันไม่มีความปลอดภัยเหมือนมันถูกเสริมขึ้นมาแล้วมันไม่แข็งแรงพอมีความเสี่ยงที่อาจจะแบบเก้าอี้อาจจะเหมือนกับพังลงมาถล่มลงมาได้อันนี้โอ้โหออร์แกไนซ์ต้องรับไปเต็มๆเลยนะพี
0: ่
1: เตรียมงานกันมานี่จะเป็นปีเลยนะ

0: แล้วอยู่ๆวันแสดงวันแรกเกิดอะไรขึ้นนะฮะถึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได
1: ้ค่ะ
0: นะครับก็เมื่อคืนแฟนๆเนี่ยทุกคนไปเพราะความรักพี่ป้อมพี่โต๊ะแหละนะครับรักความเป็นอัศนีวสันต์แต่ว่าก็ขอบ่นกันเต็มไปหมดเลยนะครับว่าโอ้โหไม่ไหวอ่ะอย่างนี้ไม่ไหวนะฮะหนึ่งคอนเสิร์ตเดี๋ยวกว่าจะเริ่มเนี่ยเกือบสองทุ่มแล้วอย่าลืมว่ามันมีตั๋วยืนอย่างที่เราทราบกันเมื่อวานที่พี่ศรีบอกเนาะมันมีตั๋วยืนนะเขาบอกว่าโซนยืน
1: อ
0: ่ะมีเสียงโห่ออกมาเลยนะครับโอ้โซนยืนอ่ะโห่เพราะว่ายืนแบบยืนเฉยๆเกือบชั่วโมงอ่ะมันก็ไม่ไหวนะมันรุ่นอย่างที่บอกอ่ะรุ่นพ่อแม่กันส่วนใหญ่แล้วนะเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วอ่ะวัยรุ่นแบบ 40-50 แล้วอ่ะที่เข้าไปดูอ่ะส่วนใหญ่อ่ะนะครับก็1คอนเสิร์ตเริ่มช้า2พอเริ่มเล่นๆไปเอาหยุดอีกแล้วเปิดไฟดูเก้าอี้ดูสถานที่เขาบอกเมื่อคืนพี่ป้อมพี่โต๊ะบางช่วงเนี่ยต้องเล่นคอนเสิร์ตแต่เปิดไฟทั้งฮอลล์มันก็อรรถรสมันก็ไม่ได้อ่ะพี
1: ่ครับ
0: แล้วมันก็ไม่ได้นะครับเห็นบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีมาตรการเยียวยายังไงนะเป็นไปได้ไหมว่ารอบนี้จะต้องเล่นใหม่ไปเลยพี่สี
1: โอ้โหก็คือต้อง
0: มันก็เล่นใหม่มันเรื่องใหญ่เน
1: า
0: ะ
1: ห
0: รือว่าอิมแพคเขามีวันให้อีกหรือเปล่าอ่ะ
1: โอ้
0: สถานที่มันก็ถูกจับจองมาเป็นปีแล้วอ่ะนะครับ
1: ค่ะ
0: โอ้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงคืนเงินไหมหรือจะทำไงให้ความรู้สึกกู้ความรู้สึกของเป็นแฟนกลับมาได้อ่ะนะครับตอนนี้ยังเหลือตั้งหลายรอบนะเออออกจากไหนนี่ต้องรับไปเต็มๆเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: โอ้โหก็ค่าเสียหายก็เป็นเยอะอยู่นะ
0: จริงพี่ก็บางคนเอาบัตรแถวโซนหน้าตรงนั้นที่มีปัญหาเนี่ยผมว่าต้องมี 4,000 อัพนะอันนี้คือราคาหน้าบัตรนะพี่ไม่ได้ราคาตัวผีอะไรเลยนะคนที่ซื้อราคาเนี่ย 4-5,000 เนี่ยเข้าไปดูนั่งแบบกะว่าจะนั่งแถวหน้าสุดอ่ะกลับกลายเป็นทั้งบล็อกตรงนั้นเลยเนี่ยนะฮะโซน A เนี่ยอะไรเนี่ยนะฮะปรากฏว่าโอ้นะ
1: ค่ะนะฮะพื้นมัน
0: รอดู
1: ไม่รู้มันพุดเพราะอะไรยังไงไม่รู้เนาะ
0: ใช่
1: หรือว่าใช้งานมานานเหรอเป็นไปได้ไหมพื้นมันใช้งานมานานแล้วสภาพ
0: ไม่พี่มันเหมือนมันเป็นเก้าอี้แชมป์ที่ถูกเสริมขึ้นมาพี
1: ่
0: มันเหมือนเป็นเวทีที่เขาทำขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ผมคิดว่านะมันไม่ได้เป็นพื้นแบบพื้นราบอ่ะ
1: ระดับขึ้นมาชั่วคราวเพื่อคอนเสิร์ตโดยเฉพาะอย่างนี้เหรอ
0: ใช่เหมือนกับเขายกเวทีให้สูงใช่ไหมเขาก็ต้องทำพื้น
1: โดยเฉพาะ
0: ให้สูงด้วยนะครับ
1: ก็เลยติดขัดไปหน่อยเนาะเมื่อคืนนี้ไม่หน่อยละเยอะเลยละนะคะเยอะเลยค่ะสำหรับคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ก็ดีแล้วนะที่เขาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยระดับสูงสุดเพราะว่าคนมันเยอะนะคะโอ้คนเยอะมาก
0: ใช่ก็คือเขาบอกว่า Impact เขาก็มีสิทธิพิจารณาที่จะไม่ให้เล่นต่อนะครับเพราะว่าเขาก็คำนึงถึงความปลอดภัยนะ
1: ค่ะ
0: ไม่รู้ว่าตรวจสอบเป็นยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องกีฬาค่ะน้องด้งยังคงคึกคักอยู่ไหมตอนนี้นักวอลเลย์บอลก็พักกันอยู่เนาะ
0: ครับผม
1: เป็นสายแก้บน
0: ทั้งแก้บนทั้งโชว์ตัวนะผมเห็นท่านดาวที่กลับบ้านเกิดเนี่ยนะฮะโอ้โหยิ่งกว่าฮีโร่เหรียญทองนะทางจังหวัดเนี่ยทำพิธีต้อนรับนะฮะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะเธอเป็นสาวร้อยเอ็ดก็มีวิธีต้อนรับในสนามบินแล้วก็ดีอย่างนะเขาให้ไปโปรโมทกิจกรรมของจังหวัดคือรู้สึกว่าไอ้หอเขาเรียกอะไรอ่ะที่เป็นรูปแคนนะพี่หอที่เป็นรูปแคนเขาอะนะที่ร้อยเอ็ดอ่ะนะครับนั่นแหละแล้วเขามีตอนนี้เขามีกิจกรรมคือเขามีซิปไลน์อ่ะซิปไลน์คือแบบให้เราเซฟตัว

0: เองนะแล้วก็ห้อยสลิงฟิวข้ามลงมาเป็นอีกฝั่งนึงอ่ะเออแล้วไม่รู้ท่านดาวบอกถามฉันหรือยังด้วยความที่ตัวเองมาในนามแบบว่าสร้างชื่อ
1: ขอโหวตขอโหวต
0: ขอโหวตขอโหวตใช่
1: ขอโหวต
0: แล้วด้วยความที่ตัวเองสร้างชื่อก็ต้องประเดิมให้คนรู้จักว่าจังหวัดมีกิจกรรมนี้แล้วแกก็ต้องเซฟใส่เครื่องเซฟตัวเองนะครับแล้วก็ห้อยซิปไลน์สลิงเนี่ยห้อยจากหอบดบนขุดเรือลงมาถึงอีกฝั่งนึงอะพี
1: ่โอ้ยเออหวัดเสียวมากใช่ไหม
0: เขาบอกมาเสร็จอะไรตอนนี
1: ้เออหอชมเมืองเขาอะนั่นแหละเออใครไปก็ต้องไปให้ถึงนะคะ
0: ร้อยเขาก็มีกิจกรรมใช่ขึ้นไปบนหอโหวตสูงสุดแล้วก็ห้อยตัวนะครับนั่งซิปไลน์นะฮะห้อยฟิวมาอีกฝั่งหนึ่งนะโอ้ยหวาดเสียวนะเห็นภาพแล้วนะฮะ
1: หวาดเสียวจริง
0: นั่นแหละนั่นแหละวันนี้ก็อยู่ในช่วงเดินสายเห็นว่าวันนี้จะเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนะก็อาจจะไปขอบคุณท่านนายกแหละนะครับแล้วก็เหมือนกับเห็นบอกท่านนายกจะเป็นคนกดปุ่มโอนเงินให้กับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลครับพี
1: ่ค่ะ
0: ใช่ให้นายกมีซีนหน่อยนี
1: ่นะให้มีซีน
0: หน่อยได้เห็นนายกหนูตีวอลเลย
1: ์ใช่ไหมเออยังไม่เห็นมีแต่ดนตรีร้องเพลงเต้น
0: เออหน้าให้เราตกใส่ละตัวหนึ่ง
1: ต้องไอ้นี่ด้วยนะต้องตบหัวเสาด้วยนะนะ
0: นายก
1: ดูรัศมีแขเป็นตัวอย่างนะคะกระโดดตบหัวเสาได้หรือเปล่าคะนะเอาส่วนชมพู่สักนิดนึงนะคะล่าสุดเธอก็ชี้แจงว่าคือมันเป็นดราม่าอยู่ว่าอย่างเงี้ยเหมือนจะมีคนพูดใส่เธอหรือเปล่าหรือยังไงใครพูดเนี่ยว่าอ้วนแบบนี้ไปโอลิมปิกเหร
0: อ
1: เอ้ามาพูดอย่างนี้ต้องยังไงชมพู่พรพันธ์เปิดปาดมือเสร็จมือเซ็ตเลยนะคะเธอบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันไอ้วลีที่พูดอย่างเงี้ยไม่ได้หนูอะเป็นคนพูดเองหนูคุยกับตัวเองเขาไม่ได้มีใครว่าเพราะว่าหนูคุยกับตัวเองว่าอ้วนแบบนี้ไปโอลิมปิกเหรอคุยกับตัวเองเธอบอกว่าเธอไม่ได้กล่าวหาใครนะคะ
0: เหมือนเงินแรงประทานใจในการลดด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมฮะ
1: เธอบอกว่าเธอไม่ได้กล่าวหาใครเลยแบบเห็นฟิลตัวเองอ่ะว่าเอ้าคือสิอ้วนแบบนี้ไปโอลิมปิกแล้วจังหวะนั้นอ่ะมันลดได้ที่ไหนมันก็ต้องอย่างเดียวถือว่าอย่างนั้นแล้วก็เธอไม่ได้ว่าใครนะอย่าเข้าใจผิดอะไรว่ามีคนมาว่าเธอมีคนเธอไปว่าคนอื่นในทีมไม่บอกไม่คุยกับตัวเองว่าอ้วนแบบนี้ก็ไปโอลิมปิกนะเว้ยอะไรประมาณเนี้ย
0: ไม่ได้มีใครว่าใช่ไหม
1: ไม่มีใครว่าเธอเฉลยละ
0: ผม
1: ตอนแรกนึกว่าเฮ้ยมาว่ายังไงจะว่าได้ยังไงดูแต่ละคนดีกระโดดอ่ะ
0: เออ
1: ใช่ไหมกระโดดเก่งมากนี่แหละค่ะคุยกับตัวเองเฉย
0: ๆดีคง
1: ไม่มีอะไร
0: น
1: ั
0: ่นแหละได้มีขวัญและกำลังใจเนาะเพราะจะได้เงินอย่างที่เราทราบกันนะว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาของกกท.ก็มอบให้เนี่ยนะครับนักกีฬาจากการไปคว้าแชมป์เอเชียเนี่ยแล้วก็ไปโอลิมปิกเนี่ยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยคนละ600,000 บาทนะนักวอลเลย์มี14 คนนะครับ4 คนคนละ600,000นะโค้ชออสได้800,000กว่านะครับก็เดี๋ยววันนี้แหละท่านนายกจะเป็นคนเหมือนกับทำพิธีมอบเงินรางวัลให้เพื่อให้ไปสร้างชื่อเสียงและเป็นกำลังใจ2 ปีข้างหน้านะครับ
1: ค่ะ
0: อ๋อจะได้เหมือนกับมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจนะรุ่นน้องๆเห็นเนี่ยโอ้เห็นว่าประสบความสำเร็จมีแฟนคลับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้เนาะทุกคนก็เป็นกีฬาจะได้มีกำลังใจในการพัฒนาตัวเองนะคือเล่นแล้วมันพอเห็นอนาคตแต่พี่พูดง่ายๆเมื่อก่อนเนี่ยใช่ไหมโอ้เล่นวอลเลย์บอลแล้วจะไปทำอะไรกินคนก็จะว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้เนี่ยที่ไหนได้ครับเขามีลีกอาชีพและต่างชาติเขาจ้องซื้อตัวคนไทยอย่างเดียวเลยครับพี่เนี่ยพวกน้องๆทีมชาตินี่ไม่ได้อยู่เมื่ออยู่เมืองไทยนะไม่มีโอกาสได้อยู่เมืองไทยทั้งร้านเท่าไหร่
1: เนาะ
2: หรือไปนู่นไปนี่ไปนั่น

0: ลอด
1: ใช่ใช่ใช่
0: เห็นไหมเราเก่งมากนะคะ
1: ครับผม
0: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
1: ค่ะเมาข่าวเล่าบันเทิงก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven ครับ
0: ไปดูเรื่องของเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าทุจริตสอบในอำเภอสักหน่อยหนึ่งไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาจะสอบอะไรยังไงก็คนที่ไปสอบด้วยนะอ่านหนังสือมาแทบตายก็ยังกังวลเลยว่าจะสอบได้ไหมเนี่ยบางคนเรียนมาจบเขียนนิยมอันดับหนึ่งนะแต่พอมาสอบเข้าราชการไม่สอบไม่ได้ว่ะทำไมข้อสอบมันยากสั่งก็ตอนนี้ก็เลยก็บอกว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของการทุจริตกันแล้วล่ะเมื่อวานนี้ที่สภาประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองคุณพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนรับหนังสือร้องเรียนทุจริตสอบในอำเภอปี2568จากทนายอั๋นบุรีรัมย์ค่ะน้องรุ่ง
1: ค
0: ือทนายอั๋นเนี่ยแกบอกว่าแกได้รับเรื่องร้องเรียนมาอีกทีนึงตั้งแต่ปีที่แล้วเกี่ยวกับการจัดสอบในอำเภอว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์กันหัวละ3ล้านเป็นอย่างน้อย
1: โอ้โห
0: ที่สอบท้องถิ่นน่ะตั้งแต่ 300,000 ถึง 700,000แต่ในอำเภอ3ล้านเป็นอย่างน้อยนะเนี่ยค่ะก็เลยบอกเอาแล้วทำไมได้รับเรื่องร้องเรียนมาตั้งแต่4เมษายน68แล้วเพิ่งมายื่นปีนี้ล่ะแกก็บอกว่าอันเรื่องมาจากว่าไปตรวจสอบแล้วมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามีพระเอกของเรื่องไปเกี่ยวข้องกับการโกงสอบทุจริตท้องถิ่นด้วยแล้วเป็นคนคนเดียวกันก็เลยนำมาประมวลภาพหลักฐานทั้งหมดหลังจากที่ไปร้องปปช.มาก็มีประชาชนส่งข้อมูลมาเพิ่มให้ชัดถึงขนาดที่ว่าให้ไปตรวจสอบหน่วยว่าให้ตรวจสอบให้หน่อยว่านายอำเภอที่สอบได้ที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยอย่างน้อย10คนส่งชื่อและนามสกุลมาเลขรหัสสอบมามันเป๊ะขนาดนั้นเลยอ่ะดูสิแล้วก็ในส่วนของกรรมาธิการพัฒนาการเมืองของสภานะคะเขาบอกว่าเขาเคยพิจารณาการทุจริตสอบในอำเภอหลังจากที่มีปลัดใน3จังหวัดชายแดนใต้ยื่นร้องมาเพราะว่าผู้ร้องเขาสังเกตเห็นพิรุธและเก็บหลักฐานกรรมาธิการก็เลยไปเก็บหลักฐานมาสู่การพิจารณาแต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนแต่เจอข้อพิรุธการสอบในอำเภออันนี้ย้อนไปอีก2ปีคือปี66หลังจากการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวพบว่าติดตามเรื่องนี้รวมถึงกรมการปกครองก็ออกหนังสือส่งความเห็นแย้งมาทันทีว่าไม่เกี่ยวกับผู้บริหารของกรมนะชุดปัจจุบันนี้ไม่เกี่ยวถามว่าแล้วทำไมไม่ตรวจสอบย้อนหลังล่ะหรือตรวจสอบในอนาคตไม่ให้มีการปัดความรับผิดชอบและมีคนส่งข้อมูลมาให้กับมาที่การการเมืองเป็นจำนวนมากว่าการสอบในอำเภอมีพิรุธและมีการเรียกรับเงินกันมานานแล้วนี่เขาว่าอย่างนั้นนะคะไม่ใช่เพียงแค่ปี66-68นะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยถ้าย้อนไปเขาบอกว่าเหมือนจะมีตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าต้องมีคำตอบให้สังคมเพราะว่าการสอบทุจริตท้องถิ่นก็ยังเป็นข้อกังขาแล้วมาสอบในอำเภออีกหรือรวมถึงการทุจริตหัวสวที่มีการเปิดเผยข้อมูลมาถ้าสืบสาวเราเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วก็บอกว่าเหมือนจะเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันน่ะ
1: คร
0: ับ อะไรอย่างมันมาโยงกันได้ยังไงงง
1: คือมันก็ตรงกับที่ผลโพลเขาถามพวกความเชื่อมั่นของประชาชนนะพี่ว่าเรื่องของการสอบข้าราชการต่างๆเนี่ยเชื่อไหมว่านี่เป็นครั้งแรกนะคนก็ส่วนใหญ่ก็คนไทยความรู้สึกคนไทยในโพลเขาก็บอกว่าเขาไม่เชื่อนะครับมันก็คงมีมาอย่างยาวนานมีมาต่อเนื่องแล้ว
0: มีมาตลอดอย่างนี
1: ้
0: เหรอ
1: ครับผม
0: โอ้โหแล้วในอำเภอ3ล้านเลยเหรอ3ล้านขึ้นนะไม่ต่ำกว่า3ล้าน
1: โอ้โหท้องถิ่นยัง800,000นะพี
0: ่
1: นะท้องถิ่น800,000นะคุณจะขึ้นในอำเภอมันก็คงจะมีระดับของเขาอยู่
0: ใช่ไหม
1: โอ
0: ้โหก็ถ้าได้เรื่องมาก็เดี๋ยวจะรีบรายงานนะคะเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าเมื่อวานนี้เห็นทางฝ่ายค้านอ่ะที่เป็นประธานคุณพักขมลนี่แหละแกก็บอกว่าเท่าที่ทราบตอนนี้นะเรื่องสอบท้องถิ่นน่ะเหมือนจะจบที่อธิบดีส

0: องคนก็เลยต้องถามว่าวันนี้ประชาชนเชื่อหรือเปล่าล่ะเพราะว่าคนที่ซื้อขายตำแหน่งไม่สามารถเดินไปซื้อของที่ร้านชำได้แต่สามารถติดต่อกับนักการเมืองท้องถิ่นได้ประสานกับนักการเมืองระดับประเทศได้อันนี้ก็เปิดเผยข้อมูลมาแบบนั้น
1: ค่ะเดี๋ยวลองดูคร
0: ับรอดูนะฟังเพลงเสร็จกันก่อนสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ูตรใหม
1: ่พาวซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พาวซ่า
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

เร็จทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในวันนี้นะคะวันนี้อยู่เราสองคนค่ะลิซาอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสารพองนะวันนี้รับหน้าที่ผ่านซูมนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ไปพูดคุยกันนะครับกับอาจารย์ประพีซึ่งเป็นอุปนายกของสมาคมอำนวยการศึกษานะอาจารย์ก็พูดหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการที่ทรัมป์เนี่ยบอกให้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบนะเลคออนแทริโอเนาะให้เป็นเลคอเมริกาแล้วเราก็คุยกันต่อว่าก็เริ่มมีการเปลี่ยนชื่อนะครับในอย่าง Google Map อย่างเงี้ยนะครับแต่ในสหรัฐนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐที่กลับมาไม่สงบกันอีกแล้วนะครับแล้วก็การระงับ